มันเลยก็ได้มันจะได้ไม่รู้สึกสะเทือนสร้างเพราะคำพูดของเราโอเคเปล่านะอย่างที่6เนี่ยจงคิดให้สุดที่จะคิดถามว่าที่เราคิดถึงมันน่ะคำพูดแล้วมันจะฟังได้ไหมรับได้ไหมมันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความปรารถนาดีของเราไหมเนี่ยสุดที่จะคิดแปลว่าเฮ้ยกูว่านะยังไงไงนิสัยอย่างมันนะมันคงไม่น่าจะถึงขั้นรู้สึกอับอายที่ให้คนนอกอย่างกูไปเสี่ยมสอนมันหรือไม่คิดว่าเราไปด้อยค่ามันนะถ้าเราไปพูดแบบนี้อย่างนี้เงี้ยเขาเรียกว่าสุดที่จะคิดนะกูเชื่อ 100% ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักการคิดหรือวิธีการคิดด้วยสมองเห็นไหมฉลาดขึ้นยังครับถ้าฉลาดขึ้นก็เลข6นะฮะเขียนเลข6เลยถ้ารู้สึกว่าฉลาดขึ้นเพราะมี6ข้อนะนะนึกด้วยจิตแล้วคิดด้วยสมองเราแนะนำท่านด้วยว่านึกด้วยจิตคือนึกอย่างไรคิดด้วยสมองคือคิดอย่างไรที่ผ่านมาถ้าพ่อแม่บางทีด่าลูกฉลาดฉลาดหน่อยสิวะทำไมโง่อยู่ได้แต่ไม่เคยบอกลูกเลยว่าไอ้ฉลาดกว่าโง่เนี่ยต้องทำยังไงเพราะพ่อมันก็ไม่รู้แม่มันก็ไม่รู้เลยสอนลูกไม่ถูกได้แต่บริพาทลูกอย่างเดียวครูบาอาจารย์เหมือนกันสอนลูกศิษย์ทำไมโง่เงี้ยวมึงอ่ะทำไมไม่บอกลูกศิษย์ล่ะถ้าฉลาดกว่านี้ต้องยังไงฉลาดที่แท้จริงต้องเป็นแบบไหนเราให้สไลด์มา2อันนะครับนะเลข6นะจะ กี่ตัวก็ได้ถ้าชอบใจมากกว่าหลายตัวเลยนะให้ท่านให้รู้ว่าท่านฟังอยู่และท่านเข้าใจพี่ๆน้องๆที่หลายครับหลักการพิจารณาผลการคิดครับพอท่านนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองแล้วพอมีผลของการคิดออกมาเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะนำเอาผลลัพธ์ของการคิดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการคิดต่อหรือในการพูดต่อหรือในการทำอะไรต่อเรามีหลักการครับ 1. ท่านต้องมองว่าความคิดที่ท่านคิดได้ตามกระบวนการของการคิดที่ถูกต้องซึ่งจิตจักรวาลสอนท่านอยู่ในขณะนี้บอกแล้วกันนะไม่ฉลาดนิพพานแท้จริงไม่ได้นะต้องฉลาดถึงจะหลุดพ้นกลับบ้านได้เอาตัวรอดได้ชาตินี้อยากจะกลับบ้านก็ได้แต่แปลว่าท่านนิพพานแท้ได้แล้วยังไม่ต้องตายยังไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับเพราะท่านมีสิทธิ์เลือกถ้าท่านสามารถบรรลุผลสำเร็จในการเป็นมนุษย์คือหมุนธรรมจักรได้ท่านไม่ต้องตายอีกครับเราจะมาอายุยืนแข่งกันกับไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนกันไหมล่ะครับพิสูจน์สิครับพวกเขาเนี่ยเขาไม่ได้เก่งนะแต่เขามีสมองก้อนเดียวเขาไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมนึกออกไหมที่เราเตือนว่าอย่าพยายามจะไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกี่ยวกรรมกันกับเขาเพราะเขาไม่มีกฎแห่งกรรมมีแต่เราเนี่ยจะซวยอยู่ฝ่ายเดียวอยู่เฉยๆไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นนะพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ไม่ต้องไปให้พวกเขาช่วยหรอกนี่ความถูกต้องถ่องแท้ไม่ต้องอธิบายตามนะกฎแห่ง6ถูกซึ่งเป็นปริญญาโมเดลจะไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมกับใครเลยนะครับถ้าถูกต้องถ่องแท้อย่างที่2เพราะไม่มีใครปฏิเสธความถูกต้องถ่องแท้ถูกมั้ยอย่างที่2ครับความเหมาะสมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมสำหรับเขาเหมาะสมสำหรับคนส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่หรือไม่ดีงามสำหรับเราแต่มันดีงามสำหรับคนอื่นไหมมันดีงามสำหรับส่วนรวมไหมดีงามต่อสังคมไหมท่านต้องมองหลายมิติบางทีดีงามสำหรับท่านดีสำหรับครอบครัวของตัวเองแต่มันไม่ดีงามสำหรับครอบครัวของคนอื่นดีแล้วที่มีลูกมีเมียพระบิดาบอกให้เซตซีโร่มีลูกมีเมียมีผัวมันต้องสอนกันเวลาอยู่ในบ้านใครทำผิดอะไรต้องสอนนะสอนกันนี่คือสิ่งดีงามแต่สอนเขาด้วยเสียงอันดังจนทั้งรบกวนคนข้างบ้านเขามีคนแก่คนชราแก่กับชราไม่เหมือนกันใช่ไหมมีลูกเล็กเด็กแดงมีคนป่วยกำลังต้องพักผ่อนเราทำดีบ้านเราครับสอนกันนะต่างคนต่างสอนกันแต่พูดเสียงดังเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อแผ่คนข้างบ้านหรอกพี่น้องครับมันหนวกหูเขามันไปรบกวนประสาทเขาเพราะเขาไม่อยากฟังในเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเราเมื่อเวลาคุยกันเอาแค่ครอบครัวเราผัวเมียลูกๆเนี่ยได้ยินก็พอแล้วครับเห็นไหมฮะเหมาะสมจริงครับดีงามจริงสำหรับครอบครัวเราแต่มันเหมาะสมมันดีงามสำหรับครอบครัวคนข้างบ้านไหมหรือคนอื่นไหมเราต้องคิดด้วยที่ตะกี้ที่บอกว่าคิดให้สุดคิดให้รอบครอบนั่นแหละก็คือเรื่องพวกนี้ครับนะหลักการพิจารณาผลการคิดถ้ามันเหมาะสมดีงามแล้วผ่านข้อที่สองมาดูข้อที่สามอีกครับมันมีความบกพร่องที่ต้องแก้ไขในผลลัพธ์ของการคิดนั่นไหมมันมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมวันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างมากถ้าค้นพบว่าเฮ้ยมันต้องมีบางอย่างต้องแก้ไขไว้ก็ต้องย้อนนะก็ต้องเป็นไงฮะก็ต้องยอมที่จะย้อนกลับไปแก้ไขวิธีการในการคิดเพื่อผลิตผลลัพธ์ของการคิดออกมาใหม่ที่มันถูกต้องถ่องแท้ที่มันเหมาะสมดีงามและไม่มีอะไรบกพร่องนึกออกไหมครับนะนี่ก็คือข้อที่3จะเรียกว่ากฎของการพิจารณาผลการคิด
ก่อนที่จะตัดสินใจนำมาใช้ก็ได้ประการที่4ความมั่นใจในผลการคิดนั้นถึงแม้ความบกพร่องที่ต้องแก้ไขพบว่าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วเหมาะสมแล้วดีงามถูกต้องถ่องแท้แล้วตัวท่านก็ต้องถามตัวท่านเองก่อนว่ามีความมั่นใจในผลการคิดหรือผลึกแห่งการคิดที่เรียกว่า prism of thoughtPrism ก็คือแท่งแก้วแท่ง Prism ผ่านการเจรไนนะครับความคิดเหมือนกันที่จะได้คำตอบที่สุดยอดก็ต้องเจรไนกันหลายเหลี่ยมมุมเหมือนเพชรมีค่ามากมีน้ำงามเพราะมีหลายเหลี่ยมมุมหลายกะรัตก็คือหลายเหลี่ยมมุม15กะรัตก็มี15เหลี่ยมมุมประมาณนั้นนะถ้ากะรัตน้อยๆก็ไม่ค่อยสวยเพราะมันไม่ค่อยสะท้อนแสงแวววาวถ้ากะรัตเยอะๆราคาแพงเป็นแสนเป็นล้านเพราะว่ามันมีการหักเหของแสงหลายมุมนะหักเหภายในก็มีสะท้อนหักเหภายนอกก็มีแวววาวแพรวๆเลยนะสมองของมนุษย์ก็เหมือนกันครับถ้าผ่านการเจรไนเหมือนช่างเจรไนเพชรเนี่ยมี prism of thought หลายเหลี่ยมมุมเนี่ยก็แปลว่าคมมากเลยผลผลิตที่ออกมาเป็นวจีกรรมหรือออกมาเป็นกายกรรมเป็นการกระทำเนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยมันเราต้องมั่นใจว่าเพชรที่เราเจรไนก็คือคำตอบที่เราได้มาเนี่ยมันผ่านการเจรไนอย่างยอดเยี่ยมไม่ใช่ยอดแย่แล้วเป็นยอดเยี่ยมแล้วดีงามมากประเสริฐและเราทุ่มเทจนสุดฝุดฝีมือสุดที่จะคิดแล้วถ้ามั่นใจแล้วจึงค่อยนะคิดพิจารณาต่อในขั้นที่5ปรากฏว่าเราพบว่าข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเราแก้ไขไปแล้วนะแต่พอมาทบทวนในข้อที่2ความมั่นใจในผลงานคือผลของการคิดหรือผลิตการคิดนั้นหรือเพชรเม็ดนั้นโอ้มันยังมีข้อตำหนิอยู่เล็กๆน้อยๆเราจะช่วยไม่ได้เราจะพร้อมที่จะต้องคิดใหม่คือทบทวนใหม่ว่าไอ้เงาๆที่อยู่ข้างในเนี่ยก้อยเพชรน้ำงามเนี่ยมันมีเงาๆอยู่ข้างในเนี่ยมันผิดพลาดจากขั้นตอนของการเจรไนเหลี่ยมมุมเหลี่ยมไหนวะมันจะทำให้การสะท้อนแสงนั้นไม่ออกมาข้างนอกมันสะท้อนแสงกลับไปกลับมาอยู่ข้างในเลยทำให้ประกายแวววาวออกมานอกเพชรที่เป็นประกายนะประกายแสงมันถึงไม่ออกมาพอไม่ออกมาปั๊บเราก็เห็นเป็นเงาๆอยู่ข้างในเพชรมันก็ด้อยค่าถูกต้องไหมมันเสียดายไหมอุตส่าห์เจรไนไว้เยอะแยะมากมายเราก็ต้องไม่ท้อแท้เราก็ต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นคิดใหม่เพื่อค้นหาว่าเหลี่ยมมุมไหนหนอที่มันผิดเบี้ยวเบี้ยวบูดเบี้ยวผิดมุมผิดอะไรไปมันเลยทำให้เกิดการสะท้อนแสงเกิดการหักเหของแสงขอไอ้เพชรเม็ดนั้นก็คือขอไอ้ความคิดของเราตรงนั้นน่ะมันจึงทำให้สวยงามเฉียบคมไม่ได้ท่านต้องพร้อมจะคิดใหม่ไม่ขี้เกียจไม่ท้อแท้โอเคไหมถ้าท่านฝึกตัวเองเป็นแบบนี้นะไม่ชุยๆนะ Number 1ท่านเป็นยอดเลยท่านจะเป็นคนฉลาดสุดยอดทำตามที่เราเนี่ยพระบิดาทรงการันตีมีสมองให้ใช้ต้องใช้ให้เป็นคนโง่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตคนโง่ไม่เคยพ้นทุกข์ได้มีแต่หลงทางหลงทุกข์หลงธรรมเท่านั้นพ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่ได้เหมือนพระศาสดาทุกพระองค์เสด็จกลับไปแล้วนะพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องหนีทุกข์ทำหน้าที่ทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกอย่างพระองค์ทรงออกแบบไว้ง่ายๆพระเจ้าออกแบบไว้ง่ายมากไม่ให้ลูกๆอ่ะทำอะไรยากเช่นให้จิตวิญญาณกับจิตหยาบยกระดับกันให้เป็นหนึ่งเดียวโดยจิตหยาบต้องยกระดับการสั่นสะเทือนเข้าหาจิตวิญญาณเพื่อทำให้ตัวเองจากคนเนี่ยให้เป็นมนุษย์เนี่ยง่ายๆนะพอเป็นมนุษย์แล้วให้หมุนธรรมจักรอย่าหมุนกรรมจักรเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลไม่เจอภัยพิบัติอันตรายร้ายแรงยินน้ำลมไฟไม่วิบัตินะอากาศไม่วิปริตใช่ไหมจิตมนุษย์ต้องอย่าวิปริตต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกเพื่อทำให้โลกสั่นสะเทือนด้านบวกแล้วหมุนไปด้วยกันหน้าที่มนุษย์เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่เกิดไม่เจอเฮอริเคนไม่เจอไต้ฝุ่นไม่เจอ depression ที่จะทำร้ายนะธรรมชาติของพระบิดาไม่เคยทำร้ายลูกแต่ที่มันทำร้ายลูกแต่ละลูกที่มันมาเนี่ยมันคือกรรมจักรอันเกิดจากที่มนุษย์เราเหลวไหลเองกับตามแผนในการชำระโลกของพระบิดาที่จะชำระโลกนี้ไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพราะฉะนั้นต้องชำระด้วยภัยพิบัติมันก็สองแรงแข็งขันผสมผสานกันนะมันยิ่งภาษาจีนบอกเจ๊กอักซี่เราเลยต้องรีบเปล่าๆตรงนี้อย่าเหลวไหลครับเข้าห้องเรียนจิตจักรวาลเข้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญาอย่านานๆพอนึกถึงเราทีพระบิดาทีก็ค่อยนึกถึงไม่งั้นไม่เคยโผล่เวลาจะเป็นจะตายกลัวจะป่วยจะปวดทีก็ค่อยนึกถึงพระบิดาค่อยนึกถึงเราอย่างเงี้ยแล้วถามว่ารักพระบิดาศรัทธาเราจริงหรือเปล่าแล้วความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นได้ไหมใช่ไหมความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อว่ามีจริง
ชื่อว่าผีมีจริงผีมันก็จะหลอกท่านได้เพราะมันจะมีจริงมันจะศักดิ์สิทธิ์เพราะความเชื่อของท่านเชื่อการเชื่อของท่านท่านเชื่อผีว่ามีผีมีจริงท่านถึงกลัวผีไงพอท่านกลัวผีแสดงว่าท่านเชื่อว่าผีมีจริงท่านก็จะถูกผีหลอกแต่ถ้าท่านไม่เชื่อว่าผีมีจริงและท่านไม่กลัวมันท่านไม่กลัวมันท่านก็เลยไม่เชื่อว่าผีมีจริงผีก็จะไม่มีวันหลอกท่านได้เพราะผีจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เราก็เหมือนกันพระบิดาก็เหมือนกันครับถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระบิดามีจริงไม่เชื่อว่าภารกิจของเรามาทำในนามของพระเจ้าเพื่อมาตามพวกท่านกลับบ้านจริงๆถ้าท่านไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นเราความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นพระเจ้ามันจะไม่เกิดขึ้นสำหรับท่านแต่จะมีสำหรับคนอื่นที่เขาเชื่อและศรัทธาเข้าใจความหมายของอภิปรัชญาไหม pure metaphysics หรือเข้าใจความหมายของอนุตตรธรรมตรงนี้ไหมมันเป็นสิ่งที่ท่านคิดเองด้วยสมองของท่านไม่ได้แต่เราบอกท่านท่านต้องคิดตามนะโอเคไหมครับพี่น้องครับความหมายของคำว่าโง่ในอีกมิติหนึ่งครับคือด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตตะกี้เป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะที่เราอธิบายมายาวนะความหมายของคำว่าโง่โง่โง่ด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตหมายถึงอะไรครับโง่ก็คือใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จซึ่งตะกี้เราพูดเชื่อมโยงไปตลอดเลยนะวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ทางจิตมันต้องเกี่ยวเนื่องเราเลยพูดต่อเนื่องไปมันไม่ต้องพูดยาวสาเหตุที่โง่คือหนึ่งจิตติดสันดานเคยตัวจิตหยาบของท่านติดสันดานเคยตัวมาตั้งแต่3ขวบจนโตเป็นผู้ใหญ่ในภพชาตินี้หรือจิตหยาบของท่านติดสันดานเคยตัวเพราะจิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติเอามาให้จิตหยาบช่วยแก้ไขให้หมดสิ้นไปให้ได้จากสันดานทางจิตวิญญาณในภพชาตินี้จิตสันดานเคยตัวที่ติด1นะ1เอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กโง่เพราะเอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่เอาแต่ปัญญาเอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยชอบใช้จิตใจใช้จิตใจเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของตนเองประการที่2เป็นเพราะติดโทสะจริตมาแต่อดีตชาติติดโทสะจริตมาแต่อดีตชาติส่วนมากนะโทสะจริตก็คือจริงๆแล้วก็คือโลภะโทสะโมหะด้วยนะไม่ใช่โทสะอย่างเดียวนะครับติดมาจากอดีตชาติคนบางคนมันงกมันโลภเข้าในสายเลือดเลยเพราะจิตวิญญาณถือมาจากชาติที่แล้วหรือบางทีมันงกมันโลภเพราะติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กน้อยคนนั้นอายุ3ขวบพี่น้องครับอย่างที่3จิตติดสันดานเคยตัวเพราะชอบใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กเอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยยังหนักน้อยกว่าชอบใช้อำนาจเหนือนำคนอื่นคือเป็นเด็กเกเรครับก้าวร้าวชอบข่มเหงคนอื่นชอบเอาเปรียบคนอื่นอยากได้ของเล่นของเพื่อนก็กระชากเพื่อนออกมาไม่ขอไม่มีการแบ่งปันกูอยากได้กูจะเอากูต้องได้กูอยากได้กูต้องได้กูไม่ชอบกูก็จะต้องไม่ชอบมึงจะมายุ่งอะไรกับกูไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือใช้อำนาจเหนือนำใช้วิธีการช่วงชิงตอนสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยมีพี่มีน้องชอบปล้นของเล่นของพี่ของน้องกันแล้วพ่อแม่ก็มองเฉยไม่สอนให้ลูกรู้จักเคารพในสิทธิของกันและกันไม่สอนลูกให้รู้จักรักกันแบ่งปันกันเล่นแบ่งปันกันใช้ไม่สอนนะบางทีก็ตีถ้าพี่ไปแย่งน้องน้องไปแย่งพี่ก็ไปว่าพี่ว่าเอ้ยยอมน้องมันไปเถอะนี่ถือว่าไม่ได้สอนนะครับมันพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับจัดใช้อำนาจเหนือนำเพื่อเอาชนะเพราะว่าพี่แพ้น้องเพราะแม่เข้าข้างพ่อเข้าข้างน้องเพราะมาปล้นของเล่นของพี่ไปแล้วก็มาเอ็ดพี่ว่ายอมน้องไปเถอะนี่คือการใช้อำนาจเหนือคนที่เป็นพี่ซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะเขาอยู่เฉยๆของเล่นก็เป็นของเขาของน้องเองก็มีเห็นไหมพ่อแม่เฮงซวยเองเลยไปสอนให้ลูกคนโตเนี่ยเป็นพี่เนี่ยเก็บกดเพราะพ่อแม่ที่สอนแบบนี้เป็นการใช้อำนาจเหนือคนที่เป็นพี่ให้ยอมน้องแทนที่จะใช้เหตุผลไม่ใช้อำนาจเหนือมาเนี่ยก็เท่ากับว่าสอนเลยนะสอนให้พี่เนี่ยใช้อำนาจเหนือขณะเดียวกันน้องก็เคยตัวกับการปล้นของเล่นของพี่มันก็เลยติดตัวมาพอโตขึ้นมาปั๊บมันก็จะใช้อำนาจเหนือนำเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนเล่นต่อไปก็ในสังคมมันก็จะใช้วิธีการใช้อำนาจเหนือคนอื่นเช่นเวลาเห็นผู้หญิงสวยเป็นผู้ชายใช่ไหมเห็นผู้หญิงสวยอยากจะเอาเข้ามาทำเมียแทนจะไปสู่ขอเขาให้ถูกต้องหรือไปจีบเขาบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ใช่
กูปล้ำเลยเพราะกูอยากเอามึงมาเป็นเมียกูเลยปล้ำมึงเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าใช้อำนาจเหนืออย่างไม่อับอายเพราะมันเคยตัวมาตั้งแต่เด็กๆถูกต้องไหมใช้อำนาจจนเคยตัวเป็นนิสัยเคยตัวก็เรียกว่าเป็นสันดานหนึ่งน่ากลัวไหมครับมันทุกวันนี้ที่ชอบใช้อำนาจก่อม็อบใช้อำนาจหมู่ใช้อำนาจอะไรก็เป็นเพราะว่าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยเปิดโอกาสแบบนี้ครับเอาชนะกันด้วยอำนาจเหนืออำนาจเหนือมีอะไรไม่ได้ด้วยเล่ห์อำนาจเหนือคือใช้เล่ห์กลก็มีอำนาจเหนือก็คือใช้ความห้าวใช้ความก้าวร้าวก็มีใช้อำนาจเหนือด้วยการใช้อาวุธก็มีใช้อำนาจเหนือก็คือใช้โอกาสที่เหนือกว่าเอามาใช้เพื่อเอาประโยชน์ใส่ตนก็มีใช้อำนาจแบบประชาธิปไตยคือใช้คนหมู่มากใช้อำนาจจากคนหมู่มากนี่ไม่ใช่กูคนเดียวนะคนทั้งประเทศคนทั้งครประเทศคนทั้งครโลกเขาเห็นด้วยกับกูมันมึงต้องยอมไม่ใช้เหตุผลเลยในที่ประชุมบริษัทของท่านมีผู้บริหารอยู่10คนถ้าประชุมเพื่อจะตัดสินใจว่าบริษัทจะต้องตัดสินใจอะไรกับสถานการณ์โควิด19นะปรากฏว่าคน9คนเนี่ยมีความเห็นคล้อยตามกันหมดเลยนะครับขณะที่อีก1คนเนี่ยมันไม่เห็นด้วยมันเห็นด้วยว่าต้องแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบอย่างของมันคิดคนเดียวหัวเดียวกับทีมวิบเนี่ยมันจะมีผลดียังไงปรากฏว่าถ้าประธานบริษัทนั้นเนี่ยไปฟังไอ้9คนเนี่ยเพราะเสียงส่วนใหญ่มันบอกเงี้ยแต่ไม่ฟังความคิดเห็นของไอ้คนเดียวหัวเดียวกับทีมวิบเลยแสดงว่าไอ้ประธานบริษัทนั้นมันโคตรโง่เลยเพราะอะไรมั้ยเอาเสียงส่วนมากแทนจะเอาความถูกต้องก็คือเอาเหตุเอาผลใช่มั้ยประชาธิปไตยไงคือเสียงส่วนมากไงและเสียงส่วนมากถ้ามันโง่ล่ะถ้าเสียงส่วนมากมันชั่วถ้าเสียงส่วนมากมันตัดสินใจผิดเพราะมันไม่มีวิสัยทัศน์เพราะมันขาดประสบการณ์เพราะมันเป็นมารมันไม่ได้รักบริษัทไม่ได้รักบริษัทจริงแต่มันทำเพื่อตัวเองกับพวกมันน่ะหรือพวกมันแอบไปทำในนามของคู่แข่งที่เป็นศัตรูทางการค้าของบริษัทเราเนี่ยแต่มีคนเดียวที่มันรักบริษัทและมันมีความคิดที่ดีแล้วเราไม่ฟังเพราะเราไปนับมือไปนับฝักทัวร์แสดงว่าผู้บริหารบริษัทนั้นนะควรไล่ออกนะเจ๊งบริษัทเจ๊งแน่นอนหรือถ้าเจ้าของบริษัทไปเอาเสียงข้างมากเนี่ยก็ควรปิดบริษัทและเลิกกิจการได้แล้วเพราะไม่เอาเหตุผลไม่เอาความจริงแต่เอาจำนวนนี่เราพูดให้ฟังนะเสี่ยงกับความเจ๊งไหมเสี่ยงกับความวิบัติไหมถ้าเป็นคนไม่ฉลาดอ่ะใช้ปัญญาไม่เป็นเป็นคนไม่มีเหตุผลไม่รู้จักใช้เหตุผลให้เป็นใช้แต่เสียงส่วนใหญ่ถ้าเราโชคร้ายเราจ้างแต่คนโง่ๆมาเนี่ยซวยเลยครับแล้วบางทีนะไอ้คนเก่งๆคนฉลาดได้บางทีอยู่ในที่ประชุมนะถ้ามันมีความคิดแตกต่างกันเยอะแยะมากมายมันก็มีข้อเสียนะแม่งเรื่องเดียวเนี่ยประชุมกันเป็นอาทิตย์ประชุมทุกวันแต่หาจุดจบไม่ได้เพราะอะไรเพราะต่างคนต่างฉลาดต่างคนต่างอวดเก่งไม่ยอมฟังกันและกันไม่ยอมขายไอเดียขายความคิดแต่นะและก็ไม่ยอมที่จะซื้อความคิดความเห็นของคนอื่นๆที่อยู่ในที่ประชุม10คนมีความคิดเห็น10อย่างไม่มีใครยกมือให้กันและกันเลยครับถ้าประธานบริษัทหรือประธานในที่ประชุมหรือเจ้าของบริษัทหรือเฒ่าแก่โง่นะซวยแน่เลยไม่สามารถเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แสดงว่าโง่มากเห็นไหมฮะนี่ไงถ้าชอบใช้อำนาจเหนือนำเนี่ยตายไหมทั้ง10คนมี10ความคิดอ่ะก็ต้องประธานหรือผู้บริหารบริษัทเป็นคนใช้อำนาจเหนือนำทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นมี11คนประธานที่ประชุม1คนไอ้10คนเนี่ยนะอยู่ที่ประธานว่าจะเลือกความคิดเห็นของใครถ้าประธานเป็นคนโง่ๆเลือกผิดแล้วไงแล้วเอาไงเห็นไหมไม่ฝึกใช้ปัญญาไม่ฝึกใช้เหตุผลมันจะมีปัญหาแบบนี้ครับประการที่4เป็นวิบากกรรมของคนที่เป็นนักบวชจิตสันดานเคยตัวแล้วทำให้โง่แปลว่าไม่ใช้ความคิดมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้หรือขี้เกียจคิดหรืออะไรพวกนี้เป็นวิบากกรรมของคนที่เป็นนักบวชท่านรู้ไหมครับชอบนั่งกรรมฐานชอบเข้าป่าชอบอยู่ในถ้ำคนเดียวตลอดทั้งชีวิตประพฤติตนเป็นนักบวชมองว่าเป็นโลกส่วนตัวที่สวยงามมากดีกว่าโลกเสรีที่เป็นโลกใบใหญ่ที่พระบิดาสร้างไว้ให้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อใช้ชีวิตด้วยการเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปสมมุติว่าตัวเองเป็นนักบวชหรือสมมุติว่าตัวเองเป็นอะไรให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมใช้ตาทำงานร่วมกับจิตและสมองในการฉลาดดำเนินชีวิตไม่ปิดหูปิดตาเหลือแต่จิตอย่างเดียวแล้วนึกเองคิดเองใช้สมองกับจิตทำงานขาดองค์3ถูกต้องไหมครับอายตนะภายนอกนี่ไม่ได้ใช้เลยครับ
แล้วมีความเป็นคนที่มีอายตนะภายนอกสมบูรณ์มีประโยชน์อะไรครับถ้าอย่างนั้นเกิดมานะปากเป็นใบนะเกิดมาเป็นใบเกิดมาจมูกไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสนะเอาให้มันหายใจได้เดี๋ยวมันตายนะหูหนวกใช่ไหมแล้วอวัยวะคือมือเท้าง่อยเปรี้ยเสียขาให้เหลือแต่จิตกับสมองกับกายสังขารโดยที่อวัยวะไม่ครบเอาไหมครับนี่มีครบทุกอย่างแต่ไปทำให้ตัวเองเหมือนคนพิการแล้วไปอยู่ในป่าในเขาและคิดว่าตัวเองเนี่ยมีโลกที่ประเสริฐเป็นโลกซ้อนกับโลกใบใหญ่เป็นโลกที่วิเศษมากก็คือโลกส่วนตัวของกูเพราะอยู่คนเดียวแล้วก็หน้าที่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยแย่เลยครับเพราะจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อทำหน้าที่มาช่วยโลกมาช่วยโลกช่วยสังคมไม่ได้มาช่วยตัวเองแต่ปรากฏไอ้ที่หนีเข้าป่าเนี่ยที่เป็นวิบากกรรมเนี่ยนะเข้าป่าทำเพื่อใครครับทำเพื่อโลกหรือทำเพื่อตัวเองครับทำเพื่อตัวเองจะต้องเกิดตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกให้หายสาบสูญไปจากโลกเพื่อจะได้บอกว่าเนี่ยเข้าทางนิพพานของกูเนี่ยทำเพื่อตัวเองเลยเกิดมาทั้งชาติยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกเพื่อสังคมเลยถูกไหมบางคนบอกก็สอนธรรมะไงก็สอนธรรมะก็ปรากฏว่าคนพบว่าเป็นคนนำทางตาบอดเพราะเชื่อบรรพบุรุษที่สืบทอดสิ่งที่ผิดมาตลอดสอนผิดมาตลอดไม่ใช้ปัญญาของสมองขบคิดไม่มีการฉุกคิดได้แต่ความเชื่อไม่ใช่ความจริงเราพูดตรงนะไม่ได้ก้าวล่วงใครเราพูดเพื่อให้สติเป็นวิบากกรรมเพราะตอนนั้นนั่งคุณเชื่อไหมบางคนเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ชาติก่อนเนี่ยเป็นนักบวชมาเนี่ยเสียชีวิตในคราบของนักบวชพอมาชาตินี้กลายเป็นคนนิ่งสงบมากโอ้จิตมันสุดยอดมันนิ่งสงบมากไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อะไรกับใครเลยครับใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขฝนจะตกแดดจะออกอะไรยังไงฉันไม่เคยเดือดร้อนแล้วเวลาคิดอะไรเนี่ยฉันจะคิดแบบแบนนึกอะไรเห็นอะไรคิดอะไรแบบแบนๆบางทีเห็นแล้วไม่นึกนะสิ่งที่เห็นแล้วควรจะนึกแล้วเอามาคิดก็ไม่นึกไม่คิดพูดง่ายๆว่าคล้ายๆกันว่าคิดว่าไม่คิดอ่ะที่เราเคยพูดไว้ตอนต้นเป็นวิบากกรรมของพวกที่เป็นนักบวชถ้าไม่เป็นนักบวชพอมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำธุรกิจต้องทำธุรกรรมร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับไม่เคยรู้เลยว่าทำแบบนี้แล้วมันจะมีผลเสียต่อคนอื่นคนที่คนถ้าเราทำแบบนี้กับไอ้คนเนี้ยคิดได้แค่ชั้นเดียวคือมันจะได้ผลไม่ได้ผลอะไรยังไงแค่ไหนแต่ไม่คิดไปถึงคนที่3ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีบุคคลที่3มันจะมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำกับที่มีปฏิสัมพันธ์กับไอ้คนที่2นี้มั้ยไอ้กับไอ้คนที่1ที่เราปฏิสัมพันธ์ว่าไอ้คนที่3เนี่ยมีเกี่ยวข้องมั้ยไม่ได้คิดต่อไปที่ตรงนั้นนึกออกมั้ยฮะอย่างเช่นเวลาทำงานเวลาดำเนินชีวิตก็ทำตัวแบบตำข้าวสารกรอกหม้อให้กูมีข้าวกินวันนี้พอพรุ่งนี้ไม่มีกินหรือไม่กูไม่รู้กูคิดแค่วันนี้ให้มีกินก่อนคนโบราณเขาบอกว่าตำข้าวสารกรอกหม้อแทนที่จะตำแล้วเผื่อกินวันนี้ไม่พอเผื่อกินพรุ่งนี้ได้ด้วยถ้ามีโอกาสกูทำให้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยเผื่อพรุ่งนี้ไม่มีข้าวสารจะให้กินกูต้องตำมันวันนี้เผื่อไว้ก่อนที่พระองค์สอนว่าเผื่อขาดเผื่อเหลือมันไอคนที่มันไม่ค่อยคิดหรือว่าไอคนที่มันสิ้นคิดเนี่ยจิตมันจะตายด้านมากสมองมันก็จะไม่ทำงานเพราะมันขาดทักษะไปฝึกกับการนึกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขให้นึกนะไม่ได้เห็นใครไม่ได้เห็นสิ่งใดแล้วทำให้ตัวเองต้องนึกเพื่อคิดเพื่อเกิดปัญหาไม่อยู่คนเดียวนึกอยากจะนึกอะไรจะคิดอะไรก็นึกเองกำหนดนึกกำหนดคิดเอาเองเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตข้างในอีก1เป็น6เพื่อสั่นสะเทือนจิตข้างในเนี่ยนะและไปสั่นสะเทือนสมองเพื่อให้เกิดสติปัญญาแล้วแสดงออกมาเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมเนี่ยขาดทักษะความชำนาญตรงนี้ขันห้ามันก็เลยไม่ได้ใช้งานมันดับตั้งแต่มันยังมีชีวิตอยู่เลยทั้งที่จริงๆขันห้าไม่รู้จะไปรีบดับมันทำไมครับเวลาเราตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์เหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวเนี่ยขันห้ามันก็ดับไปแล้วครับเพราะจิตวิญญาณไม่ต้องใช้ขันห้าขันห้าจะให้จิตหยาบใช้ในการเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วจะหาทำไปทำไมครับเสียเวลาทั้งภพชาติไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกเลยหาเรื่องทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแล้วทำผิดด้วยเพราะความไม่ฉลาดพยายามจะดับจิตหยาบตัวเองเพราะเข้าใจว่าจิตหยาบที่ตัวเองใช้อยู่นะคือจิตวิญญาณก็ไม่มีใครบอกและไม่เคยฟังพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเพราะพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่ต้องส่งมาเนี่ยเพราะว่าศาสดาที่เกิดจากโลกและมนุษย์โลกเองทั้งหลายมีสมองแค่2ซีกไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงด้านอนุตตรธรรมที่อยู่เบื้องหลังการสร้างทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าได้ไม่รู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบ
อะไรต่างๆไว้บนโลกมนุษย์นี้อย่างไรเวลาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องแสดงบทบาทไปตามนั้นให้สำเร็จที่เราบอกว่าพระองค์สร้างแต่สิ่งง่ายๆจะให้หลุดพ้นกลับบ้านเนี่ยโอ้โหยังเป็นเรื่องยากอีกอ่ะงั้นพ่อหลงทางเองอ่ะทางออกที่เป็นประตูข้อแกะที่จะกลับบ้านคือหลุดพ้นอยู่ในแนวระนาบปลายปีกสองข้างของทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์ที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกไม่ใช่ลอยไปข้างบนแล้วประตูข้างบนเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้สร้างไว้ไม่มีลอยไปก็ติดเพดานจะหลุดออกไปจากอนันตจักรวาลนี้หลุดออกไม่ได้เพราะไม่มีทางออกพยายามจะลอยไปนั่นน่ะแล้วไปติดอยู่ตรงนั้นน่ะมันไปไหนไม่ได้กลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกน่ะอย่างที่เคยพูดให้ฟังเอาไว้ใน Facebook ที่ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาก็ขี้เกียจอ่านกันนะมีคนไลค์อยู่ 2-300 คนมีคนเม้นอยู่ 6-70 ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยว่ารู้ความจริงตรงนี้แล้วตัวเองรู้สึกอย่างไรเฉยไม่ตอบมีแต่กราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยพระเชษฐาขอบพระอะไรกันอาจจะอยู่แค่นั้นน่ะไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีความก้าวหน้าทางธรรมะจากได้เรียนรู้ได้แค่ไหนเราก็เลยประเมินไม่ถูกว่าแล้วกูจะสื่ออะไรกับพระบิดามาสอนพวกเองอีกวะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ถามคำถามก็ไม่เคยจะมีนะเอาอะไรป้อนเข้าปากกูก็เอาอ้าปากเหมือนลูกนกอ่ะแม่นกคาบหนอนผิดไปคาบขี้มาหยอดปากก็เอาแล้วกูกินแล้วเพราะแม่กูหยอดให้ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้พินิจพิจารณาเลยมาเบบี้นะ innocence ก็แปลว่าไร้เดียงสามาเนี่ยท่านต้องฉลาดกว่าที่เราพูดนะโอเคไหมนะเป็นวิบากกรรมของนักบวชเพราะฉะนั้นคนที่เคยบวชมาหลายภพชาติเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้บวชในชาตินี้ท่านจะสังเกตได้ว่าจะฉลาดไม่ทันเพื่อนคนอื่นท่านที่เป็นคนดีนะและจะถูกหลอกหลอกเด็กหลอกรับประทานหลอกลวงหลอกลวงตลอดนะเพราะคิดไม่ทันเขาที่คิดไม่ทันเพราะว่าก็นิสัยทางจิตกูเป็นแบบนี้มันคือปมด้อยพี่น้องครับมันจะเป็นสันดานติดตัวไปนะถ้าชาติหน้ามีจริงนะคุณไปนั่งปฏิบัติอยู่คนเดียวในป่าในเขาในถ้ำเนี่ยแล้วคิดว่าไม่คิดนั่งหลับตาปิดอายตนะอยู่เนี่ยชาติหน้าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ไปเป็นนักบวชเขาเลิกเป็นนักบวชกันแล้วเนี่ยสมมติถ้ามีจริงนะเสร็จแล้วครับจะเป็นเขาเรียกอะไรจะเป็นเหยื่อหรือจะเป็นเบี้ยล่างของคนอื่นที่เขาเป็นคนไม่ดีท่านเป็นคนดีครับแต่โง่เนี่ยมันเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ไหมคนที่เป็นคนดีแต่โง่เนี่ยมันจะสามารถเอาความดีมาช่วยสร้างประโยชน์สุขร่วมกันกับเพื่อนร่วมโลกช่วยสร้างประโยชน์สุขร่วมกันกับพี่ๆน้องๆคนอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหนครับใช่ไหมก็เหมือนกันน่ะเสียดายไอ้คนที่ชั่วบ่าวชั่วก็คือไอ้คนนำทางตาบอดเสียดายมากเนี่ยที่มันมีสติปัญญาอยู่แต่มันไม่รู้จักใช้แล้วดันเอาทะลึ่งเอามาใช้ในทางชั่วๆเพื่อประโยชน์ตัวเองหิวแสงบ้างละอะไรบ้างละนั่นแหละเพื่อประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นทำเพื่อตัวเองหิวแสงเห็นคนอื่นเขาทำกูเลยเอามั่งมันดังดีแล้วเผื่อได้ตังค์ได้บริจาคแล้วร่ำรวยไม่ต้องทำมาหากินแล้วบางทีทำชั่วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วเพราะคิดไม่เป็นไงไม่ถ้ารู้ว่าชั่วตัวเองคงไม่ทำหรอกแต่ที่ทำเนี่ยเพราะว่าขณะตัวเองเป็นนักบวชเนี่ยไอ้ที่ทำเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าที่ทำเนี่ยมันชั่วเพราะถามว่าแล้วคิดว่ามันไม่ชั่วเพราะอะไรตัวเองคิดเองไงก็ไม่ชั่วแล้วมีพวกตัวเองที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันประเภทที่โง่จนไม่รู้ว่าชั่วคือแบบไหนไม่รู้ว่าที่ตัวเองทําอยู่นะชั่วแล้วก็เห็นด้วยกับที่ตัวเองเห็นก็เรียกเป็นพวกเดียวกันเหมือนในที่ประชุมตะกี้ที่เราบอกอ่ะ10คนก็มีคนเห็นด้วย9คนมีอยู่คนเดียวบอกว่าไม่เห็นด้วยก็เลยเอาเสียงส่วนใหญ่ประชาธิปไตยก็เลยต้องเห็นเชื่อตามว่าเฮ้ยไม่ชั่วหิวแสงนี่ไม่เคยหิวไม่ได้หิวจริงนะที่ทำอยู่มันถูกต้องแล้วครับเราถามจริงๆฮะไปถามพ่อแม่บรรพบุรุษของท่านก็ได้ถ้าเรามองว่าพระรูปไหนศักดิ์สิทธิ์พระรูปไหนขลังและศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่พระพุทธรูปนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยพ่อแม่ของท่านเนี่ยมีพระรูปนึงนะอายุเท่ากันเลยแต่ทะลึ่งตึงตังนะกระโดกกระเดกกระโดดโดขณะที่กับอีกรูปธรรมนึงนะสงบเสงี่ยมเวลาจะเดินค่อยๆเหาะย่างเดินนะเหมือนนางงามเดินนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอค่อยๆเดินนะจริยาวัดสุภาพสุขุมคัมภีรภาพเวลาจะพูดจะจานะก็มีน้ำหนักหนักแน่นมั่นคงไม่เหาะแหละเหลวไหลไม่พูดคำตลกคำอะไรเงี้ยถามว่าพ่อแม่ของท่านนะจะกราบพระรูปไหนจะยอมพระรูปไหนยอมรับว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะพระพูดธรรมะให้ฟังแล้วก็สำรวมกับอีกอันนึงเนี่ยหาธรรมะไม่เจอนะมีแต่ทำไหมและตลกโปกฮาเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าใครนะเราถามให้คิดอ่ะเพราะไม่งั้นจะมองไม่ออกจะแยกไม่ได้หรอกว่าพระรูปไหนศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์พระที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีคนกราบไหว้ถูกต้องไหมนะใช่ไหมนั้นพระที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่มีคนฟังคนดูเยอะนั่นเรียกจำอวดจำอวด
ม่ใช่พระไม่ใช่สมมุติสงฆ์นะอันนี้เราก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในนามของพระเจ้าว่ามาตรฐานของพระเจ้าในการมองลูกแต่ละคนที่แสดงบทบาทนั้นมองอย่างไรนี่เป็นอีกแนวคิดหนึ่งครับเราก็ไม่ได้สรุปหรอกนะว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เราไปบอกว่าท่านชั่วท่านบอกว่าท่านไม่ชั่วก็เรื่องของท่านนะหรือท่านชั่วแต่เราบอกว่าท่านดีก็เรื่องของท่านอ่ะเพราะเวลาลงนรกไปสวรรค์จิตวิญญาณของท่านเหล่านั้นไปเราไม่เกี่ยวเราไม่ไปเกี่ยวกรรมตรงนั้นด้วยเราเป็นครูแค่นั้นเองโอเคไหมนี่คือทั้งหมด4ข้อจิตติดสันดานเคยตัวประการที่สองครับสาเหตุที่โง่ประการที่สองคือจิตติดบ่วงกิเลสมารรู้จักไหมกิเลสก็คือเวทนาขันสั่นสะเทือนเป็นกิเลสคือเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกกลัวรู้สึกไม่กลัวรู้สึกดีไม่ดีรู้สึกเหมาะไม่เหมาะรู้สึกเป็นห่วงไม่เป็นห่วงรู้สึกวิตกกังวลความรู้สึกเหล่านี้คือกิเลสมารก็คืออุปสรรคกิเลสที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ฉลาดทำให้เราโง่ก็เพราะไอ้กิเลสเนี่ยครับหนึ่งครับหลงไหลในเงามายามองเห็นเงามายาเช่นเหตุการณ์สถานการณ์นะหรือพฤติกรรมหรือฟังคำพูดของเขาเราไปหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นพอเราไปหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นปั๊บเราจะสมองเราจะปิดเพราะจิตเรามันจะไม่คิดนะครับพอเราไปหลงไหลในสิ่งนั้นจิตเราจะไม่คิดว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีสำหรับเรานะเราหลงไหลในเงามายาตรงนั้นเช่นหิวแสงที่เราบอกอุ้ยถ้ามีคนมาดูวิวเยอะๆเนี่ยเฮ้ยมันทำให้เราเจ๋งเว้ยทำให้กูภาคภูมิใจในความเป็นตัวกูเองเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะต้องหาทางโผล่หัวออกมาในทางโซเชียลเพื่อที่จะอวดอะไรของกูเนี่ยเพื่อให้คนมาไลค์กูเยอะๆเนี่ยถ้าทำดีๆปกติก็ไม่มีใครมาดูนะถ้าทำตัวบ้าๆบอๆนะทำตัวไร้สาระเนี่ยจะมีคนมาดูเยอะเลยเพราะดูแล้วมันเบาสมองไงยุคนี้เป็นยุคที่เครียดใช่ไหมเพราะถ้าพูดอะไรเป็นวิชาการเนี่ยแบบอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาพูดอยู่เนี่ยแต่ถ้าเครียดมากไม่มีตลกบ้างไม่มีทะเลนต์บ้างไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสว่าตอนนี้หลายคนอาจจะสลบสไลด์ไปนอนหมดแล้วเนี่ย YouTube จะไม่มี463คนดูอยู่แล้วก็ Facebook ไม่มี292คนฟังดูอยู่หรอกใช่มั้ยเนี่ยมันต้องมีสอดแทรกบ้างมีเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างเรื่องที่ไม่นึกว่าจะพูดให้ฟังก็พูดเรื่องที่อยู่นอกหลักสูตรของคืนวันนี้ก็มีพูดใช่ไหมเพราะไปหลงไหลในเงามายาจิตของท่านก็เกิดกิเลสเกิดขึ้นคือเกิดความรู้สึกชอบอ่ะเคลิ้มอ่ะคล้อยตามอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหลวเป็นขี้ผึ้งเลยอย่างที่สองจิตยึดติดกับอัตตารูปลักษณ์อัตตารูปลักษณ์ก็คือตัวตนนะอัตตารูปลักษณ์ก็คือตัวตนของคนนั้นของสิ่งนั้นนะแล้วไปยึดติดกับมันก็ยึดก็คือปฏิเสธคือเกลียดไม่ชอบรังเกียจหรือชอบไม่รังเกียจปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิดปรารถนาจะได้ปรารถนาจะเป็นเจ้าของลักษณะอาการแบบนี้ไม่ว่าจะเอาหรือไม่เอาล้วนทำให้สิ่งนั้นเนี่ยเกิดอัตตาหรือมีอัตตาขึ้นมาพอมีอัตตาขึ้นมาปั๊บจิตก็จะยึดเอาอัตตาหรือรูปลักษณ์ของสิ่งนั้นไว้พอยึดติดมันไว้ปั๊บเนี่ยจิตมันจะตกก็คือเมื่อยึดไว้แล้วเนี่ยแรงสั่นสะเทือนของเส้นลวดเส้นหนึ่งนะครับเมื่อนะเราถึงไม่ตึงในถ้าดีดปั๊บมันจะมีสั่นสะเทือนแล้วจะเกิดเสียงเหมือนเสียงกีตาร์แต่ถ้าเราไปจับลวดอันนั้นไว้ลวดเส้นนั้นไว้จับไว้เวลาดีดยังไงมันก็ไม่สั่นสะเทือนการเกิดเสียงมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือไม่ยึดไว้มากยึดไว้หลวมๆมันก็เกิดเสียงแต่เป็นไงเสียงมันก็จะทุ้มเสียงมันก็จะไม่แหลมเพราะมันหย่อนสายกีตาร์เนี่ยที่มันมีเสียงทุ้มโดเรมีฟาโซลาซีโดแตงที่เขาดีดเนี่ยถ้ามันตึงมากมันก็จะเสียงแหลมถ้ามันตึงน้อยมันก็จะเสียงต่ำถ้าตึงน้อยสุดมันก็จะเป็นเสียงเบสเสียงต่ำๆนะเสียงต่ำๆเหมือนสายกีตาร์นะสายที่อยู่ข้างล่างสุดจะเป็นเสียงต่ำสายอยู่ข้างบนจะเป็นเสียงแหลมนะถ้าใครเล่นกีตาร์เป็นก็จะทราบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันพอจิตเราไปยึดติดอัตตารูปลักษณ์ของสิ่งนั้นจริงๆมันมีตัวตนอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราไปยึดติดกับมันปั๊บสิ่งที่มีตัวตนนั้นมันก็จะเกิดเป็นอัตตาตัวตนขึ้นในจิตของท่านไม่งั้นจิตมันจะยึดไม่ได้จะยึดว่าเกลียดไม่ได้จะยึดว่าชอบที่จะเอาเนี่ยยึดว่าเกลียดเพื่อจะไม่เอาคือปฏิเสธมันจะยึดไม่ได้ทั้งสองทางมันก็จะเกิดการยึดพอยึดว่าจะเอาขึ้นมาปั๊บนะมนุษย์เราเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนทางจิตโดยที่จิตมันจะลืมที่จะเอาเคลื่อนของจิตตรงนั้นเนี่ยไปโปรแกรมสมองให้เกิดการคิดว่าที่จิตมันรู้สึกชอบรู้สึกพอใจรู้สึกว่าจะเอารู้สึกว่าอยากจะได้อะไรแบบเนี้ยนะมันสมเหตุสมผลไหมเราอยากได้จริงไหมเสื้อผ้าชุดนี้มันโชว์อยู่ที่โมเดลอยู่ที่หุ่นนะมันดูแล้วสวยมากเลยกูอยากได้มากเลยลายก็สวยรูปแบบที่ออกแบบไว้ดีไซน์ไว้ก็สวยมากเลยอ่ะนะพอรู้สึกชอบใช่ไหมตัดสินใจซื้อแพงก็ซื้อแต่พอซื้อกลับบ้านแล้วนะฮะเอามาทดลองใส่ดูหมุนซ้ายหมุนขวาหน้ากระจกเงา
ชิบหายกูว่ามันไม่เห็นสวยเลยวะเอ๊ะทำไมที่หุ่นที่เขาโชว์อยู่ทำไมมันสวยวะเพราะอะไรไหมตอนนั้นลืมนึกไปว่าเฮ้ยหุ่นที่มันโชว์เสื้อผ้าชุดนี้อยู่ที่ร้านน่ะกับหุ่นกูเนี่ยมันคนละหุ่นมันคนละทรงพอกูมาใส่ปั๊บมันก็เลยไม่สวยเหมือนหุ่นเนี่ยอ้าวหุ่นเนี่ยถ้าเขาเอาเสื้อผ้าไปใส่โชว์ถ้าใส่แล้วใส่หุ่นแล้วมันไม่สวยเขาจะโชว์ไหมไม่โชว์หรอกเพราะว่าท่านไม่ซื้อใช่ไหมท่านไม่ซื้อมันจูงใจท่านมันโมดิเวตคือมันจูงใจท่านเนี่ยไม่ได้ท่านเลยไม่ซื้อสังเกตไหมพอซื้อกลับบ้านแล้วต้องรีบเอากลับไปคืนก็มีนะเพราะว่าเปลี่ยนใจแล้วมาก็คืนเขาลดราคาเขาคืนเงินให้น้อยคืนเงินให้ไม่เต็มจำนวนแล้วไปซื้อไปเปลี่ยนตัวอื่นนะอะไรเงี้ยนะก็ขาดทุนแล้วอย่างนั้นก็เสียเวลากลับบ้านไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรไม่รอบครอบในการคิดในไม่รอบครอบในการพิจารณาตัดสินใจที่จะซื้อตัดสินใจไปตามอะไรตามความรู้สึกที่ไปยึดติดกับอัตตารูปลักษณ์ตรงนั้นนะนี่คือตัวอย่างทำให้ท่านโง่โง่แปลว่าไม่สามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของตัวเองได้ทั้งที่สมองมี2ซี่ก้อนโตเท่ากับคนอื่นอย่างที่3แทรกแซงกรรมจักรไม่สำเร็จเพราะติดบ่วงกิเลสมารปั๊บแทรกแซงกรรมจักรไม่สำเร็จเช่นเห็นกิริยาอาการของเขาแล้วรู้สึกไม่สบอารมณ์ไม่ถูกตาไม่ต้องใจอย่างนี้แสดงว่ามันเกิดกรรมจักรแล้วนะถ้าท่านไม่แทรกแซงปล่อยให้จิตมันเกิดความรู้สึกแบบนั้นเวทนาเกิดขึ้นแบบนั้นสังขารก็คือการปรุงแต่งในการรู้สึกนึกคิดเพื่อแสดงออกมาเป็นการกระทำเป็นการพูดมันก็จะถูกความเป็นลบเนี่ยชักนำให้คิดไปในด้านลบนั้นมันก็เลยกลายเป็นกรรมจักรแทนที่จะเป็นธรรมจักรมันก็เป็นการก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยมีชะตากรรมตกต่ำคือเดือดร้อนบอกว่าตายแล้วต้องไปตกนรกทั้งที่ไม่อยากตกไม่ตกก็ไม่ได้เหมือนโรงพยาบาลอ่ะเวลาเจ็บป่วยหนักก็ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอฉีดยารักษาตัวทั้งที่ไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปเพราะอะไรฮะเพราะไม่สามารถระวังเนื้อระวังตัวให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วยได้ทำตัวมักง่ายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแทรกแซงกรรมจักรไม่สำเร็จเพราะว่าเกิดเวทนาซะก่อนเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นซะก่อนนี่คือทั้งหมดสาเหตุที่โง่เพราะจิตติดบ่วงกิเลสมารเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยจิตมันไม่ว่างเลยนะพอจิตมันไม่ว่างปั๊บมันก็ไม่มีพื้นที่ให้จิตเนี่ยกำหนดนึกเพื่อจะไปกำหนดสมองให้คิดเหตุผลมันมีเท่านี้นะถ้าหากว่ามันจะคิดก็ได้แค่สมองซีกซ้ายซึ่งเป็นสมองอัตโนมัติถ้าจิตมันเป็นลบสมองซีกซ้ายก็จะคิดลบถ้าจิตมันเป็นบวกสมองซีกซ้ายมันก็จะคิดบวกแต่เป็นการคิดลบคิดบวกไปตามสันดานไปตามนิสัยทางจิตไปตามค่าของจิตที่สั่นสะเทือนอยู่ในขณะที่จะใช้สมองนึกคิดนั้นแปลว่าไม่ได้ใช้ปัญญาอยู่ดีถึงแม้ใช้อัตโนมัติมนุษย์เราทุกวันนี้จึงเป็นคนที่สังเกตไหมเราจะเป็นคนคิดผิดคิดถูกพูดผิดพูดถูกทำผิดทำถูกอยู่ทั้งชีวิตเลยมีผิดถูกตลอดเพราะอะไรเพราะไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ปัญญาของสมองเลยพี่น้องครับสาเหตุที่โง่ประการที่3จิตติดตัณหาพาเพลินจิตติดตัณหาพาให้เพลิดเพลินถามว่ามันเป็นยังไงประการแรกเพราะท่านน่ะเป็นทาสของความอยากความอยากกับไม่อยากของมนุษย์เนี่ยมันติดจิตโดยตลอดพระบิดาให้ความอยากกับไม่อยากไว้กับมนุษย์เอาไว้ให้จิตหยาบและจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยได้ใช้ตอนที่เป็นกุมารน้อยเมื่อแรกเกิดถ้ากุมารน้อยคนไหนตั้งแต่แรกเกิดยังจำความได้อยู่จำอดีตชาติได้นะเขายังไม่ให้พูดนะไม่มีความอยากหรือไม่มีความไม่อยากกุมารน้อยคนนั้นมันจะไม่สามารถที่จะมีตัวกระตุ้นหรือปลุกเร้าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยอายตนะทั้ง6เพื่อให้จิตทำหน้าที่ร่วมกันในการสั่นสะเทือนขันธ์5เพื่อให้เกิดการเรียนรู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันเกิดขึ้นไม่ได้และไอ้ตัวอยากเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากมีอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นทั้งอยากและไม่อยากอ่ะคือตระกูลอยากเนี่ยจิตวิญญาณของมนุษย์เรา
ซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาจากพระนิเวศของพระเจ้าหรือมาจากแดนสุญญตาไม่มีคุณสมบัติของความอยากอยู่ในจิตวิญญาณนะครับพี่น้องครับแต่เมื่อต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องแวะที่วิหารสีขาวบริเวณด่านนภาลัยคือประตูมิติที่ตรงนั้นจะมีลักษณะคล้ายคอนโดมิเนียมครับมาวางแผนเขียนบทละครจับมือกัน 3-4 คนว่าจะมาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันในครอบเป็นครอบครัวเดียวกันขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์วางแผนว่าใครจะมีนิสัยอย่างไรใครจะยื่นบททดสอบอะไรให้กับใครใครจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเขียนบทละครกันที่นี่และสิ่งหนึ่งที่จะต้องเติมเต็มเข้าไปนะครับคือความอยากครับเติมเต็มความอยากเอาไว้ที่จิตวิญญาณพอมาเกิดเป็นมนุษย์ปฏิสนธิในกายหยาบในครรภ์ของแม่แล้วจิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบหนึ่งในคุณสมบัติของจิตหยาบที่จิตวิญญาณจะต้องแบ่งภาคให้ไอ้กุมารน้อยที่จะก่อร่างสร้างกายขึ้นมานั่นคือไอ้ตัวอยากกับไม่อยากนี่แหละพี่น้องครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการของขันธ์ 5ให้เกิดการเรียนรู้อยากเรียนอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากทำเขาเรียกว่าโคตรสารพัดอยากเลยครับแต่การอยากมันมีสองอย่างคืออยากด้านดีกับอยากด้านชั่วมีสิ่งที่ควรอยากกับสิ่งที่ไม่ควรอยากถามว่าทำไมพระบิดากล้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายด้วยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามด้วยมาเป็นคุณสมบัติให้กับจิตหยาบของมนุษย์ตั้งแต่เด็กอ่ะก็เพราะว่าต้องการให้เด็กหรือมนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองไงพระองค์สร้างสมองเป็นกลไกอันยอดเยี่ยมเอาไว้กับมนุษย์แล้วพระองค์จึงไว้บนหัวไงไม่เอาสมองท่านไปไว้ที่ตาตุ่มเพราะเป็นสิ่งที่สูงส่งมากและเอาไว้คู่กับจิตวิญญาณที่อยู่ในกะโหลกศีรษะด้วยเอาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยซ่อนเอาไว้ใต้สมองพิทูจิรี่เป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณเป็นต่อมใต้สมองจิตวิญญาณยังต้องให้เกียรติสมองนะสมองเนี่ยเป็นเรื่องของกายหยาบนะใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นมิติของพลังงานเป็นตัวแทนของพระเจ้ายังต้องให้เกียรติสมองเพราะเอาสมองเอาไว้เหนือพิทูจิรี่ต่อมพิทูจิรี่จึงเป็นต่อมใต้สมองท่านทราบเอาไว้ด้วยใช่ไหมเอาไว้ตรงนั้นเพื่อให้จิตมันสั่นสะเทือนขันห้าเวลามองเห็นสิ่งใดจิตจะรับรู้เมื่อรับรู้แล้วก็จะสั่นสะเทือนขันห้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อทำให้กลายเป็นคนสองมิติได้ตั้งแต่เด็กถึงแม้ยังไม่บรรลุในเรื่องของวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ maturity ทางจิตวิญญาณก็คือเด็กน้อยคนนั้นอายุ3ขวบบริบูรณ์แต่วุฒิภาวะทางโลกคืออายุเบญจเพสใช่ไหม25ปีบริบูรณ์เป็นการบรรลุนิติภาวะไม่งั้นยังต้องอยู่ในการดูแลของพ่อแม่บรรพบุรุษอะไรว่าไปนะครับใช่ไหมมันถ้าไม่มีความอยากไม่มีการอยากดูไม่มีการอยากรู้ถ้าไม่มีการอยากดูมนุษย์จะดูไหมมนุษย์จะไม่ดูครับเด็กมันอยากรู้อยากเห็นมากมันเลยถามพ่อถามแม่จนเบื่อที่จะตอบอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะทำไมอ่ะเพราะความอยากเท่านั้นนะครับมันเด็กคนไหนมีตัวอยากเยอะๆเด็กคนนั้นก็จะฉลาดไม่ใช่พ่อแม่บางคนพอเห็นลูกถามเยอะจะถามมากได้ไหมเบื่อลำคาญยังไม่ถึงเวลา whatever will be will be เดี๋ยวเวลาถึงเวลาแล้วรู้เองอะไรเงี้ยสอนลูกแบบเนี้ยก็ซวยเขาเรียกว่าเป็นการปิดกั้นลูกให้โง่ปิดกั้นความฉลาดของลูกพระบิดาให้ความอยากมาเพื่อกระตุ้นให้จิตมันกระตุ้นที่จะให้ใช้ตาจิตกระตุ้นให้ใช้หูบางคนฟังไม่เป็นฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดใช่ไหมไอ้พวกที่บวชนั้นแล้วนิพพานไม่ได้ในชาติที่แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคารวะธรรมดาในชาตินี้เป็นคนบางทีโง่นะฟังเขาพูดแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดอะไรแล้วบางทีสามารถรับรู้ได้เขาพูดทีเดียว3เรื่องสามารถพูดทีเดียว3เรื่องเช่นใช้วานได้ทำอะไร3อย่างปรากฏว่ามันจำได้แค่อย่างแรกอย่างเดียวเท่านั้นนะอีก2อย่างมันลืมไหมมันทำงงๆนะพอไปทวงถามมันเฮ้ยอีก2อย่างมึงทำไมไม่ทำทำท่างงๆเฮ้ยสั่งให้กูทำด้วยเหรออีก2อย่างมันไม่ได้ผ่านเข้าไปในจิตไม่ได้ผ่านเข้าไปในหูนะทั้งที่เขาบอกครบหมดแล้วอีตอนก่อนไปเนี่ยก็ทวนแล้วนะแต่พอผ่านไปวันเดียวหรือแค่ครึ่งวันเนี่ยมันลืมหมดแล้วมันทำได้แค่อย่างเดียวอีก2อย่างถามว่าทำไมไม่ทำอ่ะงงๆเฮ้ยมีบอกให้กูทำด้วยเหรอแล้วทำอะไรวะอีก2อย่างบางทีเพิ่งนึกได้ก็เลยบอกว่ากำลังจะทำอยู่เนี่ยตอแหลแล้วฝึกนิสัยเสียแล้วตอแหลเพราะกลัวโดนด่าว่าเสือกลืมแล้วไม่ทำแบบนี้ก็มีนะไอ้พวกที่บวชมาเยอะๆในชาติก่อนนี่คือผลเสียในการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นบาปกรรมที่ทำกับตัวเองโอ้มันน่าสงสารมากนะคนพวกนี้เราบอกตรงๆนะถ้าท่านมีคนใกล้ตัวมีอาการเป็นอย่างนั้นคิดไว้ก่อนเลยชาติที่แล้วมันคงบวชมานั่นแหละ
นะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดบ้างหรือพูดให้ได้สับแต่ไม่จับไปกระเดียดก็มีแล้วไม่คิดต่อก็มีนะทำผิดถูกๆก็มีสั่งอย่างหนึ่งไปทำซะอีกอย่างหนึ่งก็มีนะเพราะมันฟังไปอีกอย่างนึงเวลามันพูดนะมันจะพูดอย่างหนึ่งนะแต่เราจะได้ยินมันพูดอีกอย่างหนึ่งเราก็ไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งพอมาทวนอีกทีมันบอกว่ามันไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะไม่เชี่ยวชาญในการใช้อายตนะกับจิตและสมองมันไปปิดอายตนะทั้งหมดใช้แต่จิตกับสมองสองอย่างโดยที่ไม่มีคนนอกสร้างเงื่อนไขให้มันเลยไม่มีคนนอกสร้างบททดสอบให้เลยแล้วมันจะไปเก่งจะไปชำนาญได้ไงแล้วดันทะลึ่งทั้งพบ

ธาตุของความอยากเขาเรียกลูกอีช่างอยากนั่นนะสมองมันก็เป็นง่อยมันก็ไม่ฉลาดมันก็โง่ไงไม่ฉลาดก็คือโง่เพราะใช้สมองไม่เป็นไปใช้ความอยากของจิตเพราะจิตมีอำนาจเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่เสือกใช้นายคือจิตเนี่ยเป็นนายที่เลวหรือเป็นบ่าวที่ชั่วถูกไหมใช้อำนาจบาดใหญ่นี่คือบ่าวชั่วเออเป็นนายที่ชั่วแล้วทำให้นะกายหรือสมองเนี่ยเป็นบ่าวเนี่ยก็เลยต้องชั่วตามนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากโง่อย่าเป็นทาสความอยากคืออยากไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากสามอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเวลาจะทำอะไรก็ตามก็ถามตัวกูก่อนว่านี่กูทำเพราะความอยากหรือเปล่าหรือกูทำเพราะมีเหตุผลที่ฟังได้ว่ากูต้องทำหรือเป็นหน้าที่ของกูที่ต้องทำนะถ้าท่านต้องการหลุดพ้นกลับบ้านในชาตินี้ท่านต้องปฏิบัติตนเป็นมนุษย์คือเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นมนุษย์มณะก็คือมนแปลว่าจิตใจนะส่วนที่กับความว่าอุตสยะแปลว่าสวยแปลว่าสูงจิตจะสวยจิตจะสูงก็แปลว่าปัญญาต้องเฉียบคมและใช้ความรักในการดำเนินชีวิตนี่เรียกว่ามนุษย์นะถ้าท่านใช้ความอยากเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ความรักท่านไม่ใช้ความรู้หรือปัญญาเลยของท่านเลยและท่านจะบอกว่าท่านเป็นมนุษย์ได้ยังไงล้มเหลวตั้งแต่แรกในการเป็นมนุษย์แล้วครับต่อให้มีอายุไขยาวนานเท่าไหร่แล้วตายท่านก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ประการที่สองเป็นธาตุความไม่อยากโอเคไหมประการที่สามเป็นธาตุความลังเลไม่แน่ใจก็คือความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากที่เราพูดล่วงหน้าให้ท่านฟังทั้งหมดนี้คือตัณหาพาเพลินคำว่าเพลินแปลว่าสนุกอยู่กับการใช้ตัณหาทั้งชีวิตและตัณหานี่แหละมันจะไม่สามารถทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนธรรมจักรได้เพราะเข้าไม่ถึงความรักเข้าไม่ถึงความฉลาดทางปัญญาหรือเข้าไม่ถึงควาย6ตัวความรู้นะความรอบรู้ความฉลาดความเชื่อมั่นนะความร่วมมือความรักความฉลาดทางปัญญาและควายทั้ง6ตัวเนี่ยที่เราเคยเสนอเอาไว้แล้วเนี่ยไปค้นหาของเก่าๆดูนะความร่วมมือใช่ไหมตะกี้ไม่ได้พูดอันนั้นนะ6ละนะอ่ะสาเหตุที่โง่ประการที่4ถ้าเราไม่อยากโง่เราต้องทำในทางตรงกันข้ามกับที่สไลด์บอกนะครับ 1. เป็นธาตุการถูกยั่วยุยั่วโมโหยุให้รำตำให้รั่วแหมยั่วโมโหยุให้รำตำให้รั่วยั่วยุต้องไม่ตกเป็นธาตุเพราะถ้าเราตกเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้เราจะได้ใช้ปัญญาไหมเราจะไม่ได้ใช้ปัญญาของสมองเลยครับเพราะจิตมันบอดใช้ปัญญาไม่ได้พอใช้ปัญญาไม่ได้ก็โง่พอโง่ปั๊บก็ทำอะไรแบบโง่ๆความทุกข์ในความทุกข์ก็เกิดขึ้นทั้งในจิตใจและในชีวิตของตัวเองความทุกข์มันจะมาทันทีเพราะโง่นี่แหละแก้ปัญหาไม่ได้ซื้อสร้างปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าโง่นี่แหละนะถูกยั่วยุเนี่ยยั่วยุยั่วให้โมโหบอกแล้วไงยุให้รำตำให้รั่วยุแยงตะแคงรั่วทำให้เข้าใจผิดหลงผิดทะเลาะเบาแว้งกันขัดแย้งกันอะไรพันเนี่ยนะครับประการที่สองเป็นธาตุการย้าวยวนย้าวยวนนี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ไหมเช่นเป็นนารีก็แต่งตัวสวยๆหรือแต่งตัวบะยั่วยวนแน่ย้าวยวนนะไม่ใช่ยั่วโมโหนะย้าวยวนให้ลุ่มหลงเนี่ยหรือมีการจูงใจเอาของอ้างว่าเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์มาแล้วมาย้าวยวนจิตใจว่าเอ้ยถ้ามึงมีสิ่งนี้พกไว้นะเดี๋ยวมึงรวยนะมึงจะถูกหวยทุกงวดเลยนะเห็นมีบางคนนะมันขึ้น Facebook มันขึ้น YouTubeว่ามันถูกหวยทุกงวดเลยนะนี่ผ่านมา10งวดมันถูกทั้ง10งวดเลยอะไรจะอัศจรรย์หันกรัญญอขนาดนั้นโดยไม่เคยระแวงเลยเพราะไปนึกด้านบวกว่าเฮ้ยสงสัยมันโชคช่วยมันรวยจริงเว้ยเฮ้ยอะไรต่างๆเราเนี่ยวิธีการจะทำแบบนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะทำอวดคนอื่นนะเราแนะนายก็ได้นะเนี่ยพอสังเกตมั้ยไอ้ประเภทที่หวยออกลอตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยค่อยถ่ายลอตเตอรี่นะมาเป็นตับเลยนะถ่ายลอตเตอรี่เป็นตับเลยถ่ายภาพเลยว่าตัวเองถูกเป็นตับตับเป็นตับเลยโอ้ยได้หลายแสนได้หลายล้านทุกงวดถูกทุกงวดเอามาอวดถ้าแน่จริงทำไมไม่มาบอกก่อนหวยออกล่ะเอาลอตเตอรี่เนี่ยมันเรียงเป็นตับเลยให้ก่อนหวยออกมันทำไม่ได้เพราะอะไรมันมีวิธีไงท่านทำไงก็ได้นะเวลาใครถูกลอตเตอรี่เราประกาศไว้เลยเราขอซื้อภาพขอซื้อภาพนะโดยที่มันจะมีศูนย์รวมลอตเตอรี่ใช่ไหมที่คนไปขึ้นเงินเนี่ยโดยเฉพาะคนจนๆเวลาได้ตังค์ได้เลขท้าย3ตัว2ตัวอะไรเลขหน้า3ตัวอะไรพวกนี้รางวัลที่4รางวัลที่5รางวัลที่3อะไรพวกนี้นะก็ไปอยู่บริเวณใกล้ๆที่เขามีชุมชนของลอตเตอรี่เราจะแฉให้ฟังแล้วส่งหน้ามาไว้ตรงนั้นนะแล้วขอบางทีขอฟรีนะบางคนเขาถูกลอตเตอรี่เนี่ยเขาดีใจเขาอยากอวดนะไม่เอาต้องเอาหน้ามึงก็ได้กูเอาแต่ลอตเตอรี่เอาแต่รูปกูอยากได้แล้วก็เอาภาพมาเอามาขึ้น Facebook เอามาขึ้น YouTube ว่านี่ไงกูถูกทุกงวดเลยเพราะมันไปซื้อภาพเขามาทุกงวดอ่ะแต่ถามว่าเอามาอวด

วยอ่ะแล้วตัวเองรวยด้วยวิธีไหนอ่ะคือไอ้ถูกจริงอ่ะมันคงมีบ้างอ่ะนะเพราะเล่นหวยเยอะเล่นลอตเตอรี่เยอะแต่มันไม่มีทางจะถูกทุกงวดแล้วได้รางวัลใหญ่ๆทุกงวดหรอกแต่สิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์อ่ะตัวเองมีบางอย่างแอบแฝงเช่นมีศาลเจ้าให้คนมากราบไหว้บอกศาลเจ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์บางทีก็มีสัตว์บางชนิดเช่นพญานาคที่ตัวเองสร้างขึ้นมาบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ถูกด้วยพญานาคให้เราไม่ได้ก้าวล่วงคนที่เชื่อพญานาคแล้วถูกพญานาคบอกหวยจริงๆนะเราไม่ไปก้าวล่วงนะบอกแล้วกรรมใครกรรมมันไม่เกี่ยวแต่เรากำลังบอกว่าถ้าใครอยากจะทำแบบนี้เอาลอตเตอรี่มาโชว์เวลาหวยออกเยอะแยะด้วยถูกอีแล้วถูกอีแล้วถูกแล้วทุกงวดเนี่ยทำให้ศาลเจ้าตัวเองศักดิ์สิทธิ์ทำให้สัตว์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์หรือทำให้คนเชื่อว่ากูเนี่ยมีบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้พิเศษมึงอ่ะมาพึ่งกูได้แน่ๆเพราะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นนะพออยากรวยปั๊มเนี่ยที่บอกอ่ะเย้ายวนนะมันจะไม่ใช่สมองไม่ใช่ปัญญาไม่หาเหตุผลคนอะไรว่าแม่งถูกหวยทุกงวด10งวดเนี่ยถูก9งวดเนี่ยคนอะไรวะรวยเอารวยเอาถ้าทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์คนก็จะตอบแทนเพราะบัตรเชื่อเลขใบ้เลขไปนะถูกบ้างผิดบ้างก็ว่าไปเวลาบอกเลขพอเขาถูกไม่ว่ามากหรือน้อยเขาแค่ศรัทธาเขาจะเชื่อเราทั้งที่จริงๆเรามั่วไม่มีใครรู้หวยหรอกเชื่อเถอะตั้งแต่0ถึง9จะมาจับคู่กันแบบไหนอะไรยังไงบอกไปเถอะเสี่ยงอะบอกไป3ตัว4ตัว5ตัว5คู่อะไรเงี้ยมันต้องถูกเขาบ้างถูกสักวันนึงอะพอคนศรัทธาปั๊บเนี่ยศรัทธาเรานะเพราะว่าเราทำมาค้าขายอะไรเวลาเขาจะซื้อของแทนที่เขาไปซื้อของคนอื่นเขาจะมาช่วยอุดหนุนเราเพราะว่าเราให้บุญเราให้ลาภกับเขาความสำนึกแบบนั้นคนไทยมันมีอยู่แล้วนะครับมันการทำแบบนี้มันก็คือวิธีการที่จะเย้ายวนใจให้อยากมีโชคให้ตามเราสิอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมบางคนเนี่ยตามเหมือนกันเนี่ยแต่ถามว่าเคยถูกตามเขาสักกี่งวดนะไปหาสถิติเอาเถอะไอ้ส่วนมากมันก็บ้าเหอก็คือว่ามีเสียงเล่าลือกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็แห่ตามเขาแห่เชื่อตามเขาก็พากันอับเฉาเบาปัญญาใช่ไหมถ้าท่านอยากรวยขยันทำมากินฉลาดเอาไว้ก่อนอย่าโง่ใช้ปัญญาคิดเยอะๆมีทุนเท่านี้เราจะใช้ทุนเท่านี้ในการลงทุนทำแล้วได้กำไรและสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้ในยุคโควิด-19ไม่ใช่นั่งงอมืองอเท้าสมองก็ไม่คิดปัญญาก็เป็นง่อยเพราะไม่เคยคิดจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองเลยรอแต่แบมือนะให้ทางการหรือรัฐบาลจ่ายช่วยสนับสนุนจนตายจนทั้งต้องไปกู้มาเนี่ยเสียภาษีไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ขอโทษเสียภาษีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะไปจ่ายเงินที่ไปกู้เข้ามาก็เป็นหนี้ตลอดชาติเพื่อจะช่วยสนับสนุนโดยที่ไม่คิดจะช่วยตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะมีความบอดมืดบอดทางปัญญาเนื่องจากที่ผ่านมาเดินตามหลังคนนำทางตาบอดแล้วตัวเองก็เสือกหลับตาหรือตาบอดเดินตามด้วยไม่เคยคิดติดอาวุธทางปัญญาเลยท่องแต่ธรรมะจำแต่ธรรมะแล้วก็เอามาปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อโลกพระศาสดาสอนแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสอนว่าให้รักกันให้เมตตากันแต่เมตตากันเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อสร้างความมีสันติสุขในสังคมในชีวิตของตัวเองก็เท่านั้นแต่ไม่รู้หรอกว่าความรักของมนุษย์โลกที่มนุษย์เราแต่ละคนต้องรักกันนะด้วยสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ FC จิตจักรวาลทั้งหลายคงรู้ว่ามันต้องเป็นพลังงานความรักที่เป็นพลังงานร่วมที่จะช่วยทำให้โลกหมุนเมื่อโลกหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่ปั๊บโลกก็จะสมดุลท่านไม่แปลกใจเหรอโลกเนี่ยหมุนมาเป็นหมื่นปีเป็นล้านปีและขณะที่ท่านเกิดมาก็หลายสิบปีแล้วนะโลกยังเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่อยู่ได้ขณะที่เป็นลูกข่างท่านยืนมองดูนะสักแป๊บนึงมันจะหมุนช้าลงแล้วมันขอกแขกขอกแขกขอกแขกแล้วมันเสียสมดุลมันก็ล้มไปแต่โลกไม่เคยล้มโลกไม่เคยล้มจากรุ่นต่อรุ่นของพ่อแม่เราบรรพบุรุษเราเขายังบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงต่อรอบก็วันนึงมี24ชั่วโมงโดยประมาณก็มีอย่างนี้มันหรอทำไมไม่ฉุกคิดทำไมไม่เอะใจบ้างถ้าไม่มีแรงกระทำเพิ่มเข้าไปโลกมันจะหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่และหมุนอย่างต่อเนื่องได้ไงถูกไหมลูกข่างเนี่ยเด็กมันเคลื่อนไปแล้วปั๊บเนี่ยเชือกที่มันพันรอบลูกข่างอะนะมันคือการกำหนดจำนวนรอบเวลาเด็กมันกระชากลูกข่างเพื่อให้แกนมันหมุนอยู่ถ้ามันกระชากแล้วมีแรงเหวี่ยงแรงหมุนนะมากเท่าไหร่มากๆเท่าไหร่มันก็จะหมุนตั้งอยู่บนแกนได้นาน
แต่เมื่อนานแล้วถึงจุดหนึ่งแรงเหวี่ยงหมุนมันน้อยลงเพราะไม่ได้เติมแรงเหวี่ยงเข้าไปอีกเนี่ยในที่สุดลูกขานั้นก็ล้มนาซาก็ตอบไม่ได้นักวิทยาศาสตร์โลกก็ตอบไม่ได้แต่นี่มันเป็นอนุตตรธรรมพระบิดาจึงบอกให้เรารู้ว่าความรักของมนุษย์นี่แหละช่วยทำให้โลกหมุนเมื่อโลกหมุนแล้วก็โลกก็สมดุลนี่คือธรรมจักรที่พระพุทธองค์จัดไว้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือกฎเกณฑ์ของการหมุนธรรมจักรเพื่อให้มนุษย์ร่วมกันหมุนธรรมจักรและหมุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้โลกนี้หมุนได้เขาเรียกว่ากัปปวัตตนสูตรเป็นกฎเกณฑ์ที่หมุนธรรมจักรร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดวัฒนะแปลว่าวัฒนาวัฒนาแปลว่าก้าวหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราแปลผิดตรงไหนครับเห็นไหมท่านที่เป็นนักพรตนักบวชไม่เคยใส่ใจที่จะฉุกคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยมีใครหยิบเอามาสอนเป็นสิ่งที่แปลกเป็นความรู้ใหม่สำหรับพวกท่านใช่ไหมล่ะที่เรากล่าวอยู่เนี่ยถ้ามันไม่จริงมันไม่ศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาจะทรงตรัสเอาไว้เป็นประโยคปริศนาไว้ทำไมครับว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราและก็อีกคำหนึ่งคือธรรมจักรมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อทำให้โลกหมุนนะทำให้โลกสมดุลเนี่ยพูดไปพูดมาก็วนอยู่ตรงนี้ครับแต่เป็นสิ่งใหม่สำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติธรรมมาตลอดใช่ไหมไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งจะใช้สมองสองซี่คิดเองเข้าใจเองรู้เองไม่ได้เรามีหน้าที่มาเฉลยเราก็เฉลยส่วนจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านอย่างที่สามเป็นธาตุบุพกรรมแต่อดีตสาเหตุที่จิตติดในอารมณ์ขยะเพราะเป็นบุพกรรมแต่อดีตที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยอดีตชาตินะฮะจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยเพื่อที่จะดับเช่นโทสะจริตรุนแรงมาในภพชาติปัจจุบันก็มาเพื่อให้ละวางโทสะจริตเพื่อทำจิตให้ว่างเพราะถ้าท่านยังมีโทสะจริตโลภะโทสะโมหะอยู่ในจิตท่านไม่มีวันที่จะหมุนธรรมจักรได้แล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะเสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งภพชาติพูดง่ายว่าถ้าจิตหยาบของท่านยังหมกมุ่นอยู่กับกิเลสหนาตัณหาเยอะยังหมุนธรรมจักรไม่ได้หมุนได้แต่กรรมจักรท่านก็จะเสียชาติเกิดไปหนึ่งภพชาติท่านจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณกับเขาได้เลยก็เหมือนทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วแล้วพยายามจะดับสังสารวัฏถ้าท่านปฏิบัติได้คือหมุนธรรมจักรได้สำเร็จตลอดชีวิตของท่านท่านแทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรได้ท่านไม่ต้องตายครับจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายนะเพราะพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมาเพื่อไม่ให้มีวันตายให้มันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ให้มันสามารถเจริญเติบโตได้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจึงไม่จำเป็นต้องผลัดเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องตายเพื่อจิตวิญญาณเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนอาภรณ์ใหม่แต่ทุกวันนี้ต้องตายเพื่อต้องการโอกาสในการไปแก้ไขจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลไปแก้ไขที่โรงพยาบาลก็คือในนรกพอแก้ไขเสร็จแล้วจึงค่อยส่งจิตวิญญาณที่สมดุลแล้วกลับมาเกิดใหม่แต่ก็ให้มีจิตหยาบที่จะต้องมีรหัสกรรมเก่าที่ติดตัวอยู่เนี่ยมาเรียนรู้ที่จะทดสอบที่จะแก้ไขเพื่อที่จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักและความคิดที่เฉลียวฉลาดในการหมุนธรรมจักรเพื่อสร้างสังคมสร้างตนเองหรือสร้างโลกใบนี้ให้สมดุลร่วมกันกับคนอื่นๆได้ตามที่พันธสัญญา6ตัวเองได้ให้สัญญากับพระเจ้าหรือพระบิดาเอาไว้นั่นเองโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นบุพกรรมแปลว่าแต่ปางก่อนก็แปลว่าแต่อดีตชาติจิตวิญญาณถือมาเพื่อให้จิตหยาบเรียนรู้ที่จะแก้ไขให้ได้โทสะจริตโลภะจริตความโลภความงกความขี้เหนียวอะไรพวกนี้ความตระหนี่พวกนี้มันทำให้จิตไม่ว่างทำให้จิตรกครับพอจิตมันรกปั๊บมันก็จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำๆพอคลื่นความถี่ต่ำปั๊บมันก็ถึงความรักไม่ได้คลื่นความถี่ต่ำๆก็เข้าถึงความฉลาดของสมองสองซีกคือซ้ายกับขวาก็ไม่ได้นี่คือความเป็นจริงสาเหตุที่โง่ของมนุษย์ประการที่5พี่น้องครับฟังทันไหมฮะนะเราก็ไม่อยากให้ท่านนอนดึกนะฮะแต่ว่าก็พยายามตรงไหนพูดไวได้ก็จะพูดตรงไหนพูดไวไม่ได้ต้องยกตัวอย่างก็ต้องยอมเสียเวลาจิตติดในอัตตาแห่งตนพี่น้องครับจิตติดในอัตตาแห่งตนหมายความว่าไงครับเช่นหลงตัวเองหลงตัวเองหลงยังไงครับคำว่าหลงเนี่ยแปลว่าไม่จริงหลงตัวเองก็คือหลงในสิ่งที่ไม่จริงนะเข้าข้างตัวเองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเองอะไรเงี้ยหลงตัวเองเช่นหลงว่าตัวเองเก่งกูเก่งแล้วกูบวชมาหลายพรรษา
กูบวชมาหลายภพชาติกูเป็นมหาขอโทษนะพูดชัดๆนะมหา มันใกล้เคียงมากนะแล้วก็ไม่ฟังใครใช้ตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินใช้ตัวเองเป็นไม้บรรทัดชี้วัดพฤติกรรมหรือการกระทำของคนอื่นแล้วก็กูก็สรุปกูตัวกูเองเออเองหลงตัวเองว่ากูรู้ธรรมะมาเยอะกูเรียนมาเยอะเพราะสิ่งที่กูทำนี่มึงอย่ามาตำหนิกูว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันเป็นโลกาวัชชะกูว่าไม่ใช่ก็ต้องไม่ใช่คนอื่นจะว่าไงช่างแต่กูเชื่อมั่นในตัวกูเพราะกูก็เก่งเพราะกูเรียนมาเยอะนี่คือหลงตัวเองหลงตัวเองจนไม่ฟังใครหลงตัวเองจนไม่คิดทบทวนเพราะขาดสติโง่โง่ไหมล่ะครับเนี่ยโง่ไหมครับถ้าคิดในมุมของคนที่เขาตักเตือนบ้างว่าเฮ้ยมันเป็นโลกาวัชชะนะอย่าทำแบบนี้ก็ลองคิดตามเขาดูสิแล้วคิดอย่างมีเหตุผลนะไม่ใช่ไบแอสกับตัวเองคือหลงตัวเองเข้าข้างตัวเองนะนึกออกไหมแล้วถ้าคิดเองแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคนที่เขาตำหนิก็ไปถามคนรอบข้างคนอื่นๆด้วยอีกหลายๆคนไม่ใช่ไปถามพวกเดียวกันไม้ป่าเดียวกันที่ประเภทยกมือเห็นด้วยกันในห้องประชุมอ่ะไปฟังคนที่เขาคิดเห็นต่างกับเราหรือพวกเราดูบ้างว่าเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างไรมีเหตุมีผลน่าคิดน่าเชื่อน่าฟังไหมไอ้นี่ไม่ฟังฟังแต่เสียงหมู่มากคนหมู่มากสนับสนุนเฮ้ กูเลยตามแบบนั้นกูว่ากูถูกแล้วใช่ไหมมันเขาเรียกว่าถ้าชั่วกันทั้งชาติก็เรียกว่าชาติชั่วถูกต้องไหมครับ ใช่ไหมหาคนที่ดีๆไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามันชั่วกันทั้งชาติก็เรียกว่าชาติชั่วเห็นพ้องกันตามกันหมดนะแต่แผ่นดินไม่ว่าประเทศไหนหรือแม้กระทั่งไทยคงไม่ไร้เท่าใบพุทราหรอกนะมันต้องมีคนดีๆคนที่เข้าใจคนที่ฉลาดมองโลกและมีความเที่ยงธรรมนะไม่ได้ลำเอียงเนี่ยมันต้องมีครับนะมันต้องมีนะมันอยู่ที่วุฒิภาวะถูกไหมอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ความฉลาดอยู่ที่ความโง่ถูกไหมถ้าโง่มากมันก็มองความจริงไม่เห็นอ่านความจริงไม่ออกหรอกถูกไหมหลงตัวเองอย่างที่สองคือบ้าอำนาจนะพวกที่บ้าอำนาจเนี่ยมันจะใช้อำนาจมากกว่าจะใช้ปัญญาถูกไหมใช้เสียงดังใช้ตำแหน่งใหญ่โตที่เหนือกว่ากูเป็นนายกกูเป็นรัฐมนตรีกูเป็นส.ส.กูเป็นผู้ใหญ่เว้ยกูใหญ่กว่ามึงนะหรือกูเป็นกำนันกูใหญ่กว่าผู้ใหญ่นะบ้าอำนาจก็ไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองใช้แต่อำนาจมันก็ทำให้โง่ได้เหมือนกันมีมิจฉาทิฏฐิสูงคำว่ามิจฉาทิฏฐิมันมีตัวตรงข้ามคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตัวเองความเพียรพยายามที่จะทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นเขาเรียกว่าพัฒนาความมีสัมมาทิฏฐิก็คือความเพียรพยายามความมานะพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสันดานหรือนิสัยที่ไม่ดีหรือจิตสำนึกของตัวเองที่บกพร่องเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมให้ได้นั่นคือสัมมาทิฏฐิส่วนมีมิจฉาทิฏฐิสูงก็คือดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังใครดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังใครมีมิจฉาทิฏฐิสูงมึงไม่ต้องมาเถียงกูเป็นแม่มึงต้องมาสิมาแย้งกูเป็นพ่อมึงฉันไม่ต้องมาเถียงฉันเป็นพี่มึงนี่คือนะนอกจากแสดงความหลงตัวเองแสดงความบ้าอำนาจแล้วยังเป็นการแสดงว่าตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิสูงมากคือเชื่อมั่นในตัวเองสูงอย่างไร้เหตุผลอย่างไร้หลักการเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิคนในสังคมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับก็เลยดูเหมือนหน้าตาจะฉลาดแต่เวลาพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นกลายเป็นคนโง่ไปนะนี่คือสาเหตุที่โง่นะประการที่5คือจิตติดในอัตตาแห่งตนต่อมาสาเหตุที่โง่เป็นภาพรวมนะภาพรวมของสาเหตุที่โง่นะ1จิตติดสันดานเคยตัวโง่เพราะเคยตัวไม่ใช้ปัญญาจนเคยตัวจิตติดบ่วงกิเลสมารใช่มั้ยที่เราพูดไปแล้ว จิตติดตัณหาพาไปจิตติดในอารมณ์ขยะอย่างที่5จิตติดในอัตตาแห่งตน5สไลด์5ประการที่เป็นที่มาของความโง่ของมนุษย์ของคนที่คนตัวเองเป็นมนุษย์ยังไม่สำเร็จเพราะยังหมุนกรรมจักรโดยหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับความหมายของคำว่าโง่ในมุมที่เป็นนัยยะสุดท้ายคือด้านอนุตตรธรรมความโง่ในความหมายของอนุตตรธรรมคือไม่รู้ว่าไม่รู้ความโง่ในด้านอนุตตรธรรมคือไม่รู้ว่าไม่รู้เพราะไม่มีสมองให้คิดรู้อันนี้น่าเห็นใจสมองมีสองซีกซ้ายใช้เรียนรู้เรื่องโลกิยธรรม
ซีกขวาใช้เรียนรู้และคิดรู้โลกุตตรธรรมแล้วอนุตตรธรรมล่ะเอาสมองส่วนไหนคิดมันไม่มีฮะเมื่อมันไม่มีเนี่ยนี่แหละคือที่มาว่าทำไมพระศาสดาในโลกนี้จึงมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าเวลาพระองค์สอนธรรมะก็ทำแบบเดียวกับเราพระบิดาตรัสว่าพระเจ้าสอนว่าพระองค์ทรงสื่อมาว่าอะไรอะไรก็อ้างพระเจ้าแล้วหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าหมูเทพเจ้าตือป้อยไก่เทพเจ้าเฮ่งเจียอย่างเงี้ยนะลิงหรือสัตว์พวกนี้เป็นเทพเจ้าได้หมดแหละแต่พระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้านะแล้วก็มาก้าวล่วงเพราะไม่เข้าใจพอกล่าวถึงพระเจ้าแล้วโอ้ตัวสั่นระลิกเลยปฏิเสธนะตัวสั่นเลยครับเหมือนกับได้ฟังคำหยาบคายมากๆคำว่าพระเจ้าหลายคนเป็นอย่างนั้นนะเป็นโลกประหลาดมากทั้งที่พระเจ้านี่หรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นผู้มีพระคุณนะที่ทำให้ตัวเองได้เกิดมาเป็นจิตวิญญาณและให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยพระเจ้าทั้งนั้นแหละเป็นพระผู้ให้กำเนิดแต่พอพูดถึงพ่อถึงแม่ของมันปั๊บเนี่ยมันจะโกรธจนตัวสั่นเลยโกรธคนที่พูดนะแล้วไม่ยอมรับถือพ่อแม่ของตัวเองตลกดีไหมครับนี่คือความไม่รู้และไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้พระบิดาจึงต้องส่งพระศาสดาที่มาจากพระองค์มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ด้วยวิธีการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ไม่ใช่ที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีมูฮัมมัดก็ทรงใช้วิธีการเดียวกันพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็เป็นมนุษย์เหมือนสองพระองค์นั่นนะครับไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนเลยและที่เหมือนกันก็คือสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าเหมือนกันเราไม่ได้เรียนแบบเราทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้ก็เลยกลายเหมือนคนโง่ไปแต่โง่แบบนี้น่าเห็นใจเพราะไม่มีสมองรองรับไม่มีเครื่องมือให้ใช้ก็แปลว่าไม่มีปัญญาให้ใช้ถ้าจะใช้ปัญญาตรงนี้ต้องเรียกว่าอนุตตรปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณแต่เราไม่อยากไปตามพระองค์ละเราเรียกว่าอนุตตรธรรมญาณก็คือเป็นญาณหรือปัญญาที่จะเข้าถึงอนุตตรธรรมของพระเจ้าได้ซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่มีเราจึงสามารถกล่าวตรงนี้ให้ฟังได้ทีนี้ถามว่าสาเหตุที่มนุษย์โลกไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยเพราะอะไร 1. พื้นที่สมองมีขีดจำกัดว่าไปแล้วนะคือสมองมีจำกัดแค่เพียง2ซีกจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ไม่ได้ประการที่2สาเหตุที่สมองมีขีดจำกัดและไม่รู้ว่าไม่รู้คือจิตหยาบก็คือจิตของท่านน่ะเข้าถึงแก่นแท้ยังไม่ได้ก็แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้จิตวิญญาณยังพอจะมีสัญชาตญาณที่จะคอยบอกท่านได้ถ้าท่านมีความสามารถในการรับฟังสัญชาตญาณของจิตวิญญาณของตัวเองเป็นแต่ทุกวันเนี้ยท่านถ้าท่านหลงตัวเองว่าจิตหยาบของท่านคือจิตวิญญาณท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นจิตหยาบแล้วมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านจะคอยรับฟังความรู้สึกนึกคิดหรือความต้องการของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้อันหมายถึงตัวเองแท้ๆของท่านเนี่ยจิตหยาบที่รู้สึกตอนนี้เป็นตัวปลอมท่านจะฉุกคิดท่านจะเอะใจไหมท่านจะไม่ฟังหรอกเพราะท่านไม่รู้เพราะฉะนั้นจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ไม่ได้โอกาสที่ท่านจะได้รู้ความจริงในสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าไม่รู้ที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยหรือบางอย่างที่จิตหยาบของท่านสมองสองซีกซ้ายขวาเนี่ยเข้าถึงไม่ได้คิดไม่ได้เพราะมันยากเนี่ยจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะบอกท่านได้เพราะจิตหยาบทำตัวเหินห่างจากจิตวิญญาณไม่เป็นแก่นแท้เพียงแค่สั่นสะเทือนธรรมจักรได้นะฮะท่านก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วท่านก็ไม่ต้องตายอายุยืนด้วยเป็นอมตะเลยก็บอกแล้วที่เราพูดตอนกลางๆของการสื่อคืนนี้ท่านก็จะสามารถมีอายุยืนเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยครับมันอยู่ได้โดยไม่ต้องตายเพราะว่ากายหยาบนี้พระบิดาสร้างไว้ไม่ใช่มันตายไงถ้ามันเสื่อมมันก็สร้างได้เหมือนหนังแท้แล้วกลายเป็นหนังกำพร้านะใช่ไหมพอกลายเป็นหนังกำพร้าปั๊บหลุดไปก็หนังแท้ก็ขึ้นมาแทนถูกไหมเนี่ยมันไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันตายแล้วก็มันสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยนะทุกอย่างเนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมได้ทั้งหมดถ้าดูแลและรักษานั้นไม่ต้องตายนะจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ไม่ได้นะก็เลยโง่อย่างที่3ฉลาดที่สุดก็เป็นได้แค่สัพพัญญูที่ฉลาดที่สุดเป็นได้แค่สัพพัญญูเพราะว่ามีสมอง2ซีกแล้วสามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดก็ได้แค่สัพพัญญูสัพพัญญูคือผู้รอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพรู้ได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใกล้ตัวไกลตัวรู้หมดเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้อย่างเช่นพระพุทธองค์เป็นต้นทรงเป็นสัพพัญญู
พราะว่าพระองค์ทรงเรียนรู้ทุกสิ่งด้วยตัวเองพระองค์ไม่มีพระเจ้าที่จะคอยสื่อสอนที่จะคอยสื่อความให้พระพุทธองค์ทรงเก่งเองทรงพระปรีชาญาณด้วยพระองค์เองแต่พระองค์ถึงแม้ว่าจะรู้ทุกอย่างเป็นสัพพัญญูแต่พระองค์ก็จะไม่สามารถรู้ว่านะรู้เบื้องหลังของจิตวิญญาณของพระองค์ที่อยู่นอกอนันตจักรวาลรู้คิดรู้ไม่ได้เลยนะว่ายังมีนะยังมีเหนือฟ้ายังมีฟ้ายังมีพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่เหนืออนันตจักรวาลอีกไม่รู้แม้กระทั่งว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างไม่สามารถคิดรู้เองได้ครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมผู้ที่จะรู้ก็คือผู้ที่พระเจ้าส่งมาเรียกว่าพระบุตรเอกมาเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเหมือนยุคนี้เราไม่ได้เป็นพระศาสดาเราเลยมาเป็นแค่พระอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเราต้องการแค่นั้นเพราะเรามาเพื่อช่วยท่านพากลับบ้านนะประการที่3เนี่ยฉลาดสุดก็เป็นได้แค่สัพพัญญูเนาะสมองมีขีดจำกัดเพราะมี3ข้อ2สาเหตุที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ก็คือยึดพระศาสดาองค์เดียว1ยึดพระศาสดาองค์เดียวแล้วเอาพระศาสดาของโลกมาเป็นเจ้าลัทธิของตนศาสดาของกูศาสดาของข้าใครอย่าแตะเนี่ยใครที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับกูเป็นไอ้พวกนอกรีดมันกูนับถือศาสนาไหนศาสนานั้นเป็นของกูโง่ไหมครับเนี่ยโง่ไหมครับเนี่ยกูศรัทธาใครคนนั้นเป็นของกูกูศรัทธาอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเป็นของกูพวกมึงไม่ศรัทธาอาจารย์ปริญญามึงอย่าเผือกนะคิดถูกไหมฟังดูแล้วเหมือนถูกนะเอาพระศาสดามาทำเป็นดั่งเจ้าลัทธิถ้าเป็นเจ้าลัทธิแสดงว่าถ้าใครนอกรีดหรือใครไม่เข้ารีดไม่มาเป็นศิษย์ไม่มาเป็นสาวกคนนั้นไม่เกี่ยวคนนั้นไม่ใช่พวกตัวถ้าที่พระศาสดาเนี่ยเวลาพระองค์จุติมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วดำรงตนในบทบาทของพระศาสดาคือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เคยเสด็จมาทีเดียวในยุคเดียวพร้อมกันนะองค์เยซูคริสต์เจ้ากับองค์นบีมหามัดก็ไม่ได้เสด็จมาจุติเป็นพระศาสดาในยุคเดียวกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ไม่ได้เสด็จมาจุติเป็นพระศาสดาในยุคเดียวกับที่พระเยซูทรงเสด็จมาจากพระเจ้ามาคนละยุคคนละสมัยทั้งนั้นนะครับแล้วทำไมพวกท่านจึงเอาพระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยมาแข่งกันว่าศาสดาของข้าเหนือกว่าศาสดาของกูแน่กว่าศาสดาของข้าใครอย่าแตะมึงอย่ามายุ่งศาสดากูแล้วไม่พอนะคำว่านิพพานเอ่ยคำว่าหลุดพ้นอะไรต่ออะไรไม่รู้กูสงวนไว้นะถ้ามึงอยู่ศาสนาอื่นมึงอย่าเสือกเอาไปใช้ถ้าใช้แสดงว่ามึงอะเอาคำเนี้ยไปยัดปากพระเจ้าของมึงเพื่อมาพูดมาขโมยธรรมะมาพูดไม่รู้เอาสมองตรงไหนโหไม่ตีนตรงไหนคิดก็ไม่รู้เลยศาสนาเป็นสากลสัจธรรมก็เป็นสากลไม่ว่าดินน้ำลมไฟไม่ว่าอยู่ในแผ่นดินของทวีปไหนอะลักษณะดินลักษณะน้ำลักษณะลมของไฟอะไรต่างๆมันเหมือนกันหมดทุกอย่างคุณสมบัติก็ไม่เหมือนไม่ต่างกันเลยครับเหมือนกันทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าน้ำในอเมริกาน้ำดื่มในอเมริกากับน้ำดื่มในประเทศไทยมันเป็นคนละน้ำเลยมันคนละชนิดเลยใช่แบบนั้นเหรอครับลมก็เหมือนกันครับถ้าพายุที่เป็นกงจากพัดเข้าอเมริกาเละเทะได้พายุที่เป็นกงจากนั้นถ้าพัดผ่านประเทศไทยมันก็เละเทะได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นพายุเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะพายุที่อเมริกามันจะเป็นทอร์นาโดคือมันม้วนจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วทำให้แหลกลานนะหมุนกระจายนะส่วนไต้ฝุ่นเนี่ยยุไซโคลนเนี่ยมันจะหมุนข้างล่างขึ้นไปข้างบนซึ่งมันจะเป็นพายุประจำทวีปใช่ไหมถ้าทวีปเอเชียก็จะเป็นไต้ฝุ่นยุไซโคลนถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยทอร์นาโดผูกขาดที่อเมริกาอย่างเดียวถูกกระทำลงมาจากก้อนเมฆลงมาจากฟ้าแต่ถ้าเป็นเอเชียเนี่ยจากกระทำจากข้างล่างหมุนขึ้นไปข้างบนมีนัยยะนะมีนัยยะนะเป็นพายุที่ต่างกันแต่ทุกวันนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงของปฏิบัติการชำระโลกวิธีการที่จะได้ผลในการชำระมากที่สุดก็คือต้องม้วนหมุนตัวจากข้างบนลงมาข้างล่างที่เรียกว่าทอร์นาโดนะที่เรียกว่าทอร์นาโดจะทำลายล้างด้วยการหมุนใช่ไหมต่อไปถ้ามันหมุนจากข้างขึ้นไปถ้าเป็นแถวอเมริกายุโรปเขาเรียกว่าเฮอริเคนถูกไหมท่านทั้งหลายรู้จักกันดีครับประการที่สองครับยึดพระศาสดาเป็นหนังเจ้าลัทธิและอย่างที่สองคือเชื่อพระคัมภีร์เล่มเดียวเราต้องบอกให้หนึ่งครับพระศาสดามีสองประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นศาสดาที่เกิดจากโลกประเภทที่สองคือศาสดาที่มาจากพระเจ้าศาสดาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยส่วนมากมนุษย์จะปฏิเสธส่วนมากนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราจะปฏิเสธพระเจ้าจะมองว่างมงายคร่ำครืออะไรก็แล้วแต่พอปฏิเสธปั๊บพระ
พระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเขาเอาข่าวที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่มนุษย์โลกไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยมาบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่ได้มาเกิดโดยบังเอิญแล้วจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เป็นเด็กกำพร้ามีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดนะก็คือพระเจ้านี่แหละแล้วให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ให้มาทุกข์แล้วให้มาตายตัวเองตายแล้วดับอัตตาตัวตนเพื่อจะหนีทุกข์แล้วหลอกตัวเองว่านิพพานไม่ใช่มางี้มาเพื่อให้ความรักค้ำจุนโลกร่วมกันกับคนอื่นเพื่อทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยที่เป็นสมการทางช้างเผือกเนี่ยให้มันศักดิ์สิทธิ์นะที่ผ่านมาไม่มีใครเคยสอนเลยพยายามจะหนีตายหนีแล้วตายแล้วไม่ยอมเกิดนะครับเพราะเชื่อแต่พระศาสดาพระองค์เดียวความรอบรู้จึงไม่เกิดขึ้นแล้วเชื่อพระคัมภีร์เล่มเดียวเราเคยยกตัวอย่างเราเรียนตั้งแต่ชั้นประถมยันมหาลัยจนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยใช้ตำราเล่มเดียวเนี่ยมันบรรลุไหมครับใช่ไหมถ้าจะรู้เยอะต้องเรียนเยอะตำราก็ต้องแยะถูกป่ะแต่ถ้าสอนให้ฉลาดไม่ต้องใช้ตำราใช้ปัญญาก็ต้องแสดงออกมาเวลาพูดก็ต้องพูดแบบฉลาดเวลาประพฤติปฏิบัติอะไรก็ต้องปฏิบัติแบบคนฉลาดเขาปฏิบัติเพราะข้างในมีกลิ่นถูกไหมไม่ต้องแบกตำราเยอะนะถ้าแบกแต่สมองแบกแต่ปัญญาไปปัญญาสามารถหาความรู้ได้ปัญญาสามารถสร้างองค์ความรู้เองได้ปัญญาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และความฉลาดทางปัญญาให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าความรู้ในตำราเนี่ยได้แค่บอกเล่า90ให้ฟังแต่เขารู้แล้วเขาจะไปทำประโยชน์ได้หรือไม่เขาฉลาดพอจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะมันคัมภีร์เล่มเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์ต้องอ่านหลายเล่มเคยได้ยินคำว่าศาสนาเปรียบเทียบไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยเขาสอนอะไรเปรียบเทียบว่าศาสนาไหนใหญ่กว่าศาสนาไหนศาสดาพระองค์ไหนเก่งกว่าศาสดาพระองค์ไหนจะนั้นอย่างนั้นเหรอครับนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีครับศาสดาก็เป็นหนึ่งเดียวกันครับใช่ไหมท่านคิดแตกแยกนี่แสดงว่าจิตท่านบอดนะจิตท่านป่วยแล้วนะมนุษย์มีหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่เห็นความแตกต่างแล้วเอามาสร้างความแตกแยกสอบตกตั้งแต่ต้นนะครับเป็นมนุษย์ไม่ได้ครับประการที่3ปฏิเสธศาสดาที่มาจากพระเจ้าเราบอกแล้วไงหาว่างมงายงำเงอะใช่ไหมพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ามาบอกเราว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งมาเพื่อให้ลองเรียนรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ออกแบบวางแผนไว้ในระบบโลกทั้งหมดเนี่ยให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติแล้วให้ลองเรียนรู้ที่จะปฏิบัติดูซิว่ามันจะประสบความสำเร็จราบรื่นตามที่พระองค์ทรงออกแบบและวางแผนไว้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ปรากฏว่าละทิ้งหน้าที่ทั้งหมดเพราะกลัวการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความทุกข์ทั้งที่ความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความโง่มันถ้าเราสามารถพัฒนาปัญญาของเราให้ฉลาดรอบรู้ได้ไม่ว่าจะฉลาดทางจิตวิญญาณฉลาดทางจิตหยาบฉลาดทางปัญญาฉลาดในการดำเนินชีวิตเราก็หายโง่ได้เพราะว่าเราก็จะไม่ทุกข์นี่มันเกลียดกลัวความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองเหมือนกุ้งเลยใช่ไหมทั้งที่เวลาแก้ปัญหาแล้วทุกอย่างที่เป็นทุกข์นั้นก็จบเห็นไหมทุกข์เนี่ยมันดุมันเกิดดับได้นะฮะพี่น้องครับไม่ยอมรับฟังอนุตตรธรรมเนี่ยอย่างที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยไม่ยอมฟังเพราะมันเป็นความรู้ใหม่เลยเป็นความรู้ที่มองว่าหลุดโลกเลยไม่หลุดโลกได้ไงอ่ะสมองมี2ซีกแล้วเคยบอกใช่มั้ยอย่าคิดเรื่องพวกนี้คิดแล้วเดี๋ยวประสาทรับประทานคิดแล้วเดี๋ยวเป็นโรคประสาทคิดแล้วเดี๋ยวบ้าพูดง่ายๆไม่รู้2จะยังไงนะฮะคิดไม่ออกไม่รู้ว่าคิดไม่ออกเพราะคิดไม่สดหรือคิดไม่ออกเพราะไม่มีสมองที่จะรองรับความคิดในเรื่องนั้นก็มี2อย่างเราบอกแล้วไงถ้าไม่มีสมองที่จะรองรับที่จะให้ปัญญาในการคิดในเรื่องนั้นนั่นแหละคืออนุตตรธรรมอันนี้คือน่าเห็นใจเพราะน่าเห็นใจนี่แหละท่านเองคิดเองรู้เองกันไม่ได้สอนกันเองไม่ได้ในระบบโลกเราจึงต้องกลับมาอีกครั้งนึงมาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านให้ได้รู้ในสิ่งที่ท่านต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนจะกลับบ้านถูกมั้ยล่ะครับได้แต่หายแวบสาบสูญน่ะนะนิพพานนะนิพพานอัตตาตัวตนของกูนิพพานและหายแวบเพราะกูไม่กลับมาเกิดแล้วแสดงกูหายแล้วแสดงกูนิพพานแล้วไม่ใช่น่าสงสารน่าเห็นใจนะที่เข้าใจผิดและหลงผิดแบบนั้นเราเลยมาบอกท่านเชื่อเราเถอะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความทุกข์เนี่ยคืออะไรเรื่องสุดท้ายความทุกข์เนี่ยคืออะไรความหมายของคำว่าทุกข์ใช่ไหมเขาบอกว่าทุกข์เพราะโง่ใช่ไหมมันเรื่องโง่เรื่องฉลาดเนี่ยพูดมาหมดแล้ววันนี้ท่านฉลาดขึ้นเยอะไหมถ้าฉลาดเยอะใส่เลข9ให้เราหน่อยได้ไหมถ้าท่านรู้สึกว่าท่านฉลาดขึ้นนะฟังมาจนจะจบอยู่ตอนนี้แล้วถ้าท่านรู้สึกตัวอยู่นะไม่หลับและมีสติอยู่ถ้าท่านมองว่าท่านฉลาดขึ้นเยอะเลยจากการได้ฟังพระโอวาทของพระบิดาที่ทรงเมตตาพวกท่านในค่ำคืนวันนี้จนถึงตอนนี้ใกล้จะจบแล้วท่านว่าท่านฉลาดขึ้นไหมถ้ามั่นใจว่าตัวเองรู้สึกฉลาดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามใส่เลข9ไว้หน่อยนะใส่เลข9ยืนยันให้เราดูหน่อยนะอย่าขี้เกียจกดนะ
นี่เป็นการสื่อสารระหว่างเราพระบิดาและกับท่านถ้าท่านตอบเรามาด้วยการกดด้วยเลข9ด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องท่องแท้ของท่านนี่เท่ากับว่าท่านกำลังทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านเรามานะฮะท่านเข้าใจยังฮะฉลาดหน่อยนะฮะถ้าโง่แบบเดิมก็เป็นทุกข์แบบเดิมอีกครับแทนที่จะคอนแทคของพระบิดาแอบเหมือนกับเช่นเราไปจับจีวรของพระเพื่อรับบุญรับกุศลเราไปจับผ้าถุงของแม่เพื่อรับบุญรับกุศลนี่เหมือนกันนะนั้นจับประเด็นที่เราสื่อสารกับพระบิดาหรือพระเจ้ามากล่าวกับท่านแล้วท่านตอบเรามาเมื่อเราตั้งคำถามนั่นแสดงว่าท่านก็อยู่ในกระบวนการของสามเหลี่ยมในการสื่อพระโอวาทของพระเจ้าบอกแล้วไงสดๆ ดีกว่าแห้งๆใช่ไหมล่ะครับนะเลข9นะจงภาคภูมิใจในตัวท่านเองว่าฟังแล้วยิ่งฉลาดขึ้นท่านจะได้มั่นใจมากขึ้นว่าชาตินี้ถ้าท่านจะทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณท่านจะต้องดับไปจิตหยาบดับไปเพราะกายสังขารจิตวิญญาณท่านจะไม่ต้องตายแล้วก็แปลว่าถ้าทิ้งกายสังขารไปแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกโดยไม่ต้องดับอัตตาด้วยซ้ำปฏิบัติไม่ให้ถูกต้องเท่านั้นแหละครับนะความหมายของคำว่าทุกข์ก็คือทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากขอบคุณนะที่กดเลข9ให้นะทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากอะไรที่เกิดขึ้นกับจิตกระทบจิตแล้วรู้สึกว่าทนได้ยากคำว่าทนได้ยากแปลว่าต้องแสดงออกต้องตอบสนองหรือต้องเก็บกดมันเอาไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์ครับกูอยากมากอยากถึงแม้กูจะทำให้ตัวเองสมอยากไม่ได้นี่คือความทุกข์ความอยากถ้าได้สมใจอยากแล้วความอยากในสิ่งนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมความทุกข์ก็ดับเนี่ยถ้าท่านเข้าใจตรงเนี้ยคือฉลาดคิดเนี่ยตรงเนี้ยจะรู้เลยว่าโอ้ยความทุกข์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยในการเกิดมาเป็นมนุษย์ความทุกข์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจเลยเราเนี่ยสอบตกไปเองเพราะความทุกข์มันไม่มีตัวตนมันมีอัตราตัวตนขึ้นมาก็เพราะมันเกิดขึ้นในจิตของท่านไอ้ตัวทุกข์มันเกิดขึ้นในจิตของท่านมันเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าท่านไปหลงมายาและไปยึดติดมันเข้ามันเลยกลายเป็นตัวทุกข์1ทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยาก2ทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ทนไม่ได้แปลว่าต้องตอบสนองต้องต่อสู้ต้องตอบโต้ต้องต่อต้านนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันทนไม่ได้กูจะต้องจัดการอีนังนี่กูจะต้องจัดการกับอีเวนี่เพราะมันหาเรื่องดีนะมันหาธรรมดีนะทนไม่ได้ก็มีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านไปก็เกิดเวียนเกิดกรรมเกี่ยวเวียนเกี่ยวกรรมใช่ไหมแปลว่าหมุนกรรมจักรใช่ไหมนี่คือความทุกข์เพราะทนไม่ได้เป็นความทุกข์ที่ทนมันยั่วยุย้าวยวนไม่ได้ก็เรียกว่าจิตตกสติแตกประการที่3ความทุกข์คือสิ่งที่จำต้องทนทนได้ไม่ได้ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาแล้วกูต้องทนเพราะกูยอมรับไม่ได้เช่นถ้าท่านเกิดมาเป็นควายมีผิวดำเหมือนควายต้องไถนากลางแดดทั้งวันแล้วทุกวันด้วยมันร้อนไหมร้อนแล้วหนีไปจากความเป็นควายได้ไหมเพราะควายก็ตัวดำด้วยดูดความร้อนได้ดีกว่าวัวที่เป็นผิวหนังของมันขาวกว่าควายใช่ไหมจำต้องทนถ้าท่านเป็นคนนะไม่ใช่ควายถ้าควายเนี่ยเขาไม่ต้องทนเพราะเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาต้องทำอะไรเขายอมรับสภาพเวลาเคี้ยวก็เคี้ยวเอื้องคือเคี้ยวช้าๆใช่ไหมเวลาเดินก็เดินช้าๆเวลากินอาหารก็กินช้าๆเวลาอยู่ในไร่ในนาถ้าเดินไปก็เดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆไม่อนาถรร้อนใจร้อนแต่กายแต่ไม่ร้อนใจมันควายก็เลยไม่จำเป็นต้องทุกข์ควายก็เลยจำเป็นไม่จำเป็นต้องทนเพราะควายไม่ทุกข์ควายเลยไม่ต้องทนแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่มีปัญญาไงเพราะโง่ไงพอเจออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทนไม่ได้พอทนไม่ได้แล้วตัวเองเอาตัวเองหนีออกไปจากความทุกข์หรือออกไปจากปัญหาตรงนั้นไม่ได้ก็เลยจำต้องทนนี่คือความทุกข์ถ้าอยู่กับความทุกข์แล้วไม่มีความสุขแสดงว่าท่านต้องทนกับความทุกข์นั้นถ้าคนโง่เนี่ยจะยอมทนกับความทุกข์ตรงนั้นให้มันทุกข์ไปตลอดชาติไหมท่านก็ต้องยอมรับมันอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ขอให้ยอมรับความจริงมันเหมือนควายยอมรับความจริงว่าตัวเองต้องเป็นควายไถนากลางเนี่ยไม่มีใครจ้างไม่มีใครเอาควายไปไถนาไม่มีใครทำนาในห้องแอร์แล้วเอาควายไปไถนาในห้องแอร์เพื่อให้ควายมันเย็นมันไม่ร้อนใช่ไหมมันนี่แค่คิดก็ตลกแล้วนะใช่ปะครับมันควายก็ต้องยอมรับความจริงเขาทำนาต้องทำกลางแจ้งกลางแดดกลางฟ้ากลางฝนไม่งั้นนาข้าวมันจะเจริญเติบโตงอกงามได้ยังไงข้าวที่ต้องการน้ำต้องการแดดแดดดีน้ำดีข้าวก็เจริญเติบโตอย่างงอกงามใช่หรือไม่ใช่มันเพราะยอมรับความจริงแบบนั้นควายจึงไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์ควายก็ไม่ต้องทน
ใช่ไหมเพราะมนุษย์เราเนี่ยความทุกข์คือสิ่งที่จำต้องทนเพราะต้องทนกับไอ้สิ่งนั้นอยู่ก็เลยต้องทุกข์แล้วต้องทุกต่อไปทุกมากทุกไม้ทุกนักทุกหนาทุกจริงทุกจังทุกขังธรรมดาอะไรก็แล้วแต่สารพัดทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าทุกข์ในนิยามของจิตจักรวาลหมายถึง3สิ่งนี้คือทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยาก2ทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้และ3ทุกข์คือสิ่งที่จำต้องทนรวมกันทั้งหมดก็คือทุกข์เพราะโง่นั่นเองพี่น้องครับทุกข์เพราะโง่ครับมีความจริงที่เราอยากจะเสริมท่านนิดนึงเพราะเวลามีเหลือครับความทุกข์เป็นอนัตตาความทุกข์เป็นอนัตตาแปลว่าความทุกข์ไม่มีตัวตนไม่รู้รูปลักษณ์หน้าตามันเป็นยังไงเพราะความทุกข์เป็นแค่อาการของจิตอาการของจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของเรามันเป็นแค่อาการที่เราบอกตัวเราเองว่าเราทุกข์มากมันเป็นอาการของจิตไอ้ตัวทุกข์ในรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะถ้าลองวาดมันดูว่าความทุกข์อ่ะไอ้ตัวทุกข์ที่ท่านเกลียดกลัวนักหนาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงไม่มีครับเพราะความทุกข์เป็นอาการของจิตจึงไม่มีอัตตาตัวตนอาการของจิตไม่มีอัตตาตัวตนและความทุกข์ในจิตของท่านมันก็ไม่มีมายารูปลักษณ์ด้วยเพียงแต่มายาของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านเนี่ยมันจะแสดงอาการออกมาทางกายเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกต้องไหมครับตัวตนที่แท้จริงข้างในจิตของท่านเนี่ยไม่มีว่าความทุกข์ในวิรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมายารูปลักษณ์เป็นยังไงไม่มีครับแต่สามารถแสดงออกมาข้างนอกได้ครับเช่นหน้าตาอมทุกข์หน้าตาเศร้าหมองหน้าดำคร่ำเครียดหน้าแดงหน้าแดงเพราะโกรธนะหน้าดำคร่ำเครียดแปลว่าเครียดจัดมากหนักอกหนักใจมากไอ้มายารูปลักษณ์ตรงเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าไอ้จิตตัวในอ่ะมันมีความทุกข์แต่ไอ้ตัวตนของความทุกข์ที่แท้จริงข้างในไม่มีประการที่4ที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีมายารูปลักษณ์และที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันเกิดได้แล้วก็ดับได้เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขใช่ไหมเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็หายทุกข์หายทุกข์แล้วก็มีสุขพอสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกถ้าเราโง่นะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็จะเผชิญกับสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เรียกว่าเป็นอนัตตาอยู่แบบนี้ครับเกิดได้ดับได้ความทุกข์เป็นอนัตตาความทุกข์ของมนุษย์มียังไงกันบ้างความทุกข์ของมนุษย์มีทางไหนหนึ่งทุกข์ทางร่างกายสองทุกข์ทางจิตใจและ3ทุกทางจิตวิญญาณความทุกข์ของมนุษย์มี3มิติมี3ด้านทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจแล้วก็ทุกทางจิตวิญญาณไหนๆพูดเรื่องทุกข์แล้วเอาให้มันทะลุและที่เราพูดเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกับคนอื่นที่เขาสื่อไว้เป็นปีแล้วหรือไม่กี่เดือนที่พูดเรื่องความทุกข์เอาไว้ใน YouTube นะฮะท่านอย่าเบื่อนะว่าเราพูดความทุกข์เอาไว้ตอนท้ายๆนี่เรารู้ว่ามันไม่เหมือนคนอื่นหรอกท่านจะได้ความรู้เพิ่มแต่ถ้าเอาความทุกข์ขึ้นหน้านั่งอย่างที่น้องบุญธรรมบอกเราอะท่านอาจารย์ครับผมว่าไม่มีใครดูของท่านอาจารย์แน่เลยเพราะมีจอมยุทธพูดเรื่องความทุกข์เอาไว้เยอะมากเพราะพวกเขาเกลียดกลัวความทุกข์แต่ทำเป็นผู้รอบรู้เรื่องความทุกข์นะว่าจะดับทุกข์ยังไงจะแก้ไขความทุกข์ยังไงแต่ก็ยังพาหนีการเกิดเป็นมนุษย์หนีสังสารวัฏอยู่ดีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าถ้ารู้วิธีดับทุกข์ขจัดกับความทุกข์แล้วเนี่ยแล้วทำไมยังต้องหนีอีกนะฮะแล้วจะตั้งจนกระทั่งไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการให้ความเมตตาหรือให้ความรักเพื่อช่วยค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลตามที่จิตวิญญาณถืออาสามาหรือถือพันธสัญญาตรงนี้กับพระเจ้ามาทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการฉุกคิดเลยนะฮะพี่น้องครับความทุกข์ทางร่างกายหรือความทุกข์ทางกายภาพนะหนึ่งร่างกายไม่สมประกอบร่างกายเกิดมาแล้วมีร่างกายไม่สมประกอบไม่ครบอาการ32แต่แปลกนะมีคนบางจำพวกพยายามจะทำให้ตัวเองพิการแกล้งทำหรือสมมุติว่าตัวเองพิการหลับหูหลับตานะปิดปากนะไม่พูดกับใครรักสันโดษวิเวกแล้วก็เหลือแต่จิตอย่างเดียวใช้สมองอย่างเดียวกายสังขารนะอายตนะไม่ใช้ครับนั่นก็คือการทำให้ร่างกายไม่สมประกอบนะครับมันจริงๆนั้นมันเป็นความทุกข์นะท่านว่าจริงไหมเราไม่เห็นขณะที่คนอื่นเขาเห็นเนี่ยเพราะเราตาบอดในทุกไหมครับทุกครับคนอื่นเขามองเห็นแต่กูเกิดมาตาบอดกูมองไม่เห็นอย่าแค่ว่าตาบอดเลยเนี่ยเนี่ยสายตาเอียงเนี่ยเพราะว่าทำบาปไว้เยอะเลยทำให้ตาสองข้างเนี่ยมีความสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยสำหรับเรานะทำบาปไว้ในตอนเป็นเด็กในชาติเนี่ยพระบิดาเลยให้บทเรียนคือทำให้สายตาสั้นยาวไม่เท่ากันเขาเรียกสายตาเอียงจึงต้องใช้แว่นช่วยนะแต่ก็ดีนะใส่แล้วเท่ดีใช่ไหมเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้รอบรู้อันนี้ไม่ใช่เจตนาเราหรอกแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยเราก็มองไม่ชัดกายหยาบหรือตาเนื้อเราจะมองไม่ชัดนะ
เนี่ยได้ยินไม่ชัดเจนขนาดมีหูสองข้างนะเอาไว้ฟังเนี่ยเวลาฟังใครพูดแล้วบางทีเรายังฟังผิดฟังถูกนะแล้วไปอยู่ในป่าในเขาไม่ได้ฟังมนุษย์ในการพูดเลยครับไม่เชี่ยวชาญในการฟังคนพูดมีแต่เสือสิงกระทิงแรดลิงข้างบางชนีพัวอยู่แค่นั้นนะครับแล้วพอมาอยู่ในสังคมของชาวเมืองที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนนะไม่ใช่สัตว์ที่ตัวเองคุ้นชินเลยฟังไม่เป็นฟังไม่ถูกต้องฟังไม่เป็นบกพร่องในการใช้หูใช่ไหมแล้วบกพร่องในการใช้สมองใช้ปัญญาด้วยเพราะส่วนมากนี่ใช้ปัญญาเพราะกำหนดนึกกำหนดคิดเอาเองเขาเรียกว่านั่งเล่นนิ้วตัวเองอะแต่ไม่ได้อาศัยบททดสอบหรือบทเรียนจากคนรอบข้างเขาหยิบยื่นมาให้เพื่อให้เราได้มองเห็นได้คิดด้วยสมองด้วยปัญญาพิจารณานะไม่เลือกเรียนเองกูเลือกจะคิดของกูเองว่ากูจะคิดเรื่องอะไรนึกอะไรนะถ้าเราเป็นคนโง่เรานึกไม่เป็นเราสร้างหลักสูตรให้กับตัวเองไม่ได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ด้อยปัญญาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาเพราะคิดเองไม่เป็นนึกเองไม่เป็นว่าจะต้องนึกต้องคิดเรื่องอะไรถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับอย่าทำความสมบูรณ์ทางกายภาพให้กลายเป็นคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบคือไม่สมบูรณ์เสียดายไหมมีตาแต่ไม่รู้จักใช้มีหูแต่ไม่รู้จักฟังมีจมูกไม่รู้จักดมกลิ่นมีลิ้นไม่รู้จักสัมผัสลิ้มรสไม่ฉลาดเลยนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าโง่แล้วมันทำให้เกิดทุกข์ไหมไปอยู่ในป่ารู้ไหมว่าในเมืองเขามีอะไรในบ้านในเมืองเขามีอะไรยังไงบ้างนะมีความสุขอยู่คนเดียวปลีกวิเวกเราพูดเพื่อให้สติกับท่านนะที่ผ่านมากันแล้วไปครับนะลองมาใช้ความคิดตามวิถีจิตจักรวาลดูนะแล้วเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองจากการฟังอย่างที่สองครับทุกทางกายคือมีบาดแผลและก็บาดเจ็บถ้าท่านไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ข้อหนึ่งก็คืออย่าทำให้อวัยวะและอายตนะของท่านพิการโดยไม่จำเป็นนะประการที่สองอย่าประมาทอย่าทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าทำเองหรือให้คนอื่นทำเกิดบาดแผลเกิดบาดเจ็บเกิดการเจ็บป่วยดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยกายสังขารตัวเองให้ดีอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อไม่มีบาดแผลไม่มีอุบัติเหตุไม่มีบาดเจ็บและไม่มีการเจ็บป่วยไม่ติดเชื้อโควิด-19 เพราะท่านดูแลตัวเองได้มือกับแมสที่เราเตือนไว้แล้วก็พยายามสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายไว้เรื่อยให้มีความภูมิต้านทานพักผ่อนให้พอเพียงออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเห็ดนะฮะเห็ดคั่วกลิ้งของภูกระต่ายมีการสร้างภูมิต้านทานเพิ่มแน่นอนเพราะมีโปรตีนสูงมากและมีซิงค์คือมีสังกะสีสูงมากท่านจะได้ประโยชน์นะนี่เขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารเป็นกำมือแล้วบอกว่าเนี่ยกินยากินจนอิ่มเลยครับกินข้าวไม่ลงแล้วครับเพราะกินยาเยอะ นะโดยเฉพาะไอ้เม็ดละ20กรัมอะแคปซูลนึงอะนะยาฟ้าทลายโจรอะพอมีอาการเริ่มเจ็บคอพุ่มเพิ่งพบว่าวันเนี้ยนะทำสวอปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยกูติดเชื้อแว่มันขีดแดง2ขีดปั๊บคว้าเลยไปหาเลยยาฟ้าทลายโจรมานะเม็ดละ20กรัมใช่ไหมแล้วมื้อละ4เม็ดนะวันละ4เวลาครับหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะก่อนนอนกินเข้าไปเลยครับติดต่อกัน 3-5 วันนะโควิดก็จะตายก็จะหายท่านก็จะปลอดภัยคนที่ตายเพราะโควิดทำลายปอดนะครับทำยังไงก็ได้พอติดเชื้อปั๊บอย่าให้เชื้อมันแสลนลงหรือเสลอลงไปที่ปอดของท่านเวลามันลงไปนะมันไม่ได้ไปทำลายที่ปอดตอนต้นนะมันจะไปทำลายที่ข้างล่างต้นด้านล่างของปอดมันจะไปทำลายตรงนั้นเพราะมันฉลาดครับนั้นคนที่ตายเนี่ยส่วนมากเป็นเพราะปอดชำรุดเนื่องจากเชื้อมันลงไปในปอดแล้วส่วนคนที่ป่วยแล้วรอดตายหายทั้งนั้นน่ะเพราะรู้นะเพราะรู้ด้วยตนเองว่าเฮ้ยนะกูติดเชื้อแล้วก็เลยรีบจัดการยังไม่ต้องรีบหาโรงพยาบาลครับหาฟ้าทลายโจรเนี่ยจำไว้นะเม็ดหนึ่งต้องมี20มิลลิกรัมที่เป็นตัวยาในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ต้องมี20มิลลิกรัมต้องถามว่ายาไอ้ฟ้าทลายโจรแคปซูลเนี่ยมันถึง20มิลลิกรัมไหมส่วนมากมันมี6มิลลิกรัมกับ8มิลลิกรัมนะครับส่วนมากมันจะมีตัวยาที่จะมีประโยชน์แค่6มิลลิกรัม8มิลลิกรัมไม่ใช่น้ำหนักของยาแคปซูลนะฮะเป็นปริมาณของสารที่จะต่อต้านไวรัสที่เป็นโคโรนาต้องมี6ส่วนมากมันจะมี6กับ8มิลลิกรัมแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ยี่ห้อถ้าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้1มื้อครับร่างกายของท่านต้องการตัวยาเข้าไปจัดการกับไวรัสหมายถึงว่าต้องรู้ว่าติดแล้วนะไม่ใช่ยังไม่ติดแล้วไปกินมันนะไม่ใช่มันป้องกันไม่ได้หรอกเนี่ย
4เม็ดก็คือ80มิลลิกรัมวันหนึ่ง4มื้อ4 8 32วันหนึ่งท่านต้องการตัวยาที่จะจัดการโควิด-19 เนี่ย320มิลลิกรัมตัวยานะไม่ใช่แคปซูลที่มีน้ำหนักนะไม่ใช่เพราะเวลาท่านจะซื้อท่านต้องถามว่าแคปซูลยาฟ้าทลายโจรยี่ห้อนี้ที่โรงงานนี้ผลิตนะมันมีตัวยาที่จะจัดการกับไวรัสได้กี่มิลลิกรัมถ้าเขาไม่บอกไปซื้อทั่วไปมันมีแค่6มิลลิกรัม8มิลลิกรัมหรือบางที่ก็มีแค่3มิลลิกรัมด้วยซ้ำนะเพราะฟ้าทลายโจรเขาเอามาใช้ประโยชน์หลายๆอย่างไม่ได้มาเพื่อป้องกันไวรัสอันนี้เอาไว้จัดการกับไวรัสเมื่อเราเริ่มติดเชื้อในวันแรกที่โดนนะอันนี้ก็แนะนำเพิ่มเติมให้โอเคนะดูแลตัวเองดีๆครับเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้วเราไม่ตายเพราะมันแต่มันตายเพราะเราใครทุกข์ครับไอ้เชื้อโรคนะมันตายเพราะเราเนี่ยมันเป็นทุกข์และเจ้าของเชื้อโรคนะมันเป็นทุกข์เพราะมันจะขายอะไรตามหลังมาเราไม่ได้เพราะว่าเราฉลาดดำเนินชีวิตฉลาดเอาตัวรอดใช่ไหมเหมือนกับมีอาวุธปล่อยอยู่ในท้องเวลาเราไปเดินกลางแจ้งเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวสิอย่าให้อาวุธรับอาวุธร้ายที่เขาเหวี่ยงมาเหวี่ยงมายิงมาเนี่ยมาโดนร่างกายเราสิครับเราก็ต้องใช้เกราะป้องกันก็คือมือกับแมสเนี่ยปกป้องไว้ใช่ไหมอ่ะประการที่3หนาวจัดร้อนจัดอบอ้าวนี่คือความทุกข์ทางกายร้อนหนาวจัดร้อนจัดอบอ้าวเราแก้ปัญหาได้ครับถ้ามันอบอ้าวเราทำยังไงถ้าร้อนจัดเราต้องทำยังไงหนาวจัดเราต้องทำยังไงใช่ไหมถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ความทุกข์ตรงนี้ก็ไม่มีก็แค่ใช้ปัญญาตัวเองว่าเราจะจัดการกับไอ้สิ่งที่เป็นเหตุให้เราเนี่ยทุกข์ทางกายได้อย่างไรอย่างที่สี่อึดอัดอยู่ในห้องนี้อึดอัดหายใจไม่สะดวกก็ออกจากห้องนี้ไปสิหรือติดพัดลมดูดอากาศหรือติดพัดลมฟอกอากาศใช่ไหมหรือหาทางออกไปจากสิ่งแวดล้อมชั่วคราวแล้วแต่นี่คือใช้ปัญญาอย่างเช่นตั้งคำถามว่าอยู่ในห้องนอนคนเดียวอ่ะอยู่ในห้องอยู่คนเดียวในห้องนอนอากาศร้อนจะทำยังไงบางคนบอกแก้ผ้าสิไอ้นี่แค่นึกใช่ไหมแต่ถ้าคิดเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยนะจะทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะอยู่ในห้องนอนแล้วไม่ร้อนหรืออยู่ในห้องนอนแล้วสบายสบายบางคนบอกว่าแก้ผ้าบางคนก็ไปอาบน้ำสิบางคนก็บอกฟังเพลงบางก็สารพัดอ่ะว่าคุณคิดว่าคิดนะไม่ใช่นึกนะคิดว่าคุณเนี่ยควรจะทำอย่างไรที่จะสะดวกที่สุดนะแล้วดีที่สุดเหมาะสมที่สุดต้องผ่านกระบวนการในการคิดถูกไหมหรือประการที่5แสบแก้วหูกลิ่นเน่าเหม็นท่านจะทำอย่างไรท่านก็ต้องใช้ปัญญาของท่านเวลาแสบแก้วหูเพราะไอ้คนข้างบ้านมันเสือกส่งเสียงดังน่ารำคาญแสบแก้วหูมากอาจจะเปิดเครื่องสเตอริโอเสียงดังแทนที่ท่านจะไปชวนเขาทะเลาะไปเคาะรั้วเคาะประตูบ้านเขาแล้วด่าเขาว่ามึงเปิดค่อยๆได้ไหมกูหนวกหูกูนี่เป็นการชวนเขาทะเลาะถูกไหมถูกไหมท่านมีความทุกข์เนี่ยที่แสบแก้วหูแล้วทำให้ทุกข์ในจิตใจของท่านตัวทุกข์มันอยู่ในจิตใจของท่านไอเวรข้างบ้านที่มันเปิดเครื่องเสียงสเตอริโอเสียงดังหนวกหูเนี่ยไอตัวนั้นไม่ใช่ตัวทุกข์ไอตัวนั้นเป็นตัวเหตุที่ทำให้ตัวท่านเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ไหนอยู่ในใจท่านเพราะถ้าท่านต้องการจะแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ตัวเองทุกข์ท่านจึงต้องใช้ปัญญาจัดการกับตัวทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของท่านทำอย่างไรมันแสบแก้วหูก็จริงอ่ะทำไงกูจะไม่หงุดหงิดกูจะไม่รำคาญเนี่ยต้องทำที่ใจตัวเองไม่ใช่ไปทำที่มันท่านไปบังคับให้มันหยุดเปิดเสียงดังขณะที่มันเห่อสเตอริโอเพราะมันเพิ่งถูกลอตเตอรี่ถูกหวยงวดนี้มาแล้วเพิ่งซื้อสเตอริโอมามันอวดเจ๋งมันดีใจภูมิใจแต่เสือเปิดมันงานปาร์ตี้เลยเนี่ยไม่รู้จักเวลาเวลาเนี่ยนะท่านไปห้ามนิสัยสันดานของพวกเขาได้ไหมไปจัดการกับพฤติกรรมของคนอื่นได้ไหมระหว่างจัดการคนอื่นกับจัดการที่ใจตัวเองอ่ะจัดการที่ไหนง่ายกว่าคนฉลาดจะทำเรื่องโง่ๆไหมเห็นไหมฮะการไปจัดการคนอื่นนี่แสดงว่าโง่แล้วครับท่านทุกข์เพราะโง่ใช่ไหมไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ท่านต้องฉลาดว่าจัดการที่ตัวท่านเองดีกว่าง่ายกว่าจัดการที่ตัวมันมันเป็นแค่เหตุแห่งทุกข์แต่ตัวทุกข์เนี่ยตัวที่ทุกข์อยู่มันอยู่ในใจเรามันถ้าขยะอยู่ที่ไหนคนที่ทำให้เกิดขยะเนี่ยมันโยนขยะทิ้งไว้บนถนนมันไปแล้วแต่ขยะเนี่ยมันอยู่บนถนนขยะมันอยู่ในบ้านบ้านของท่านใครจะเอาขยะมาทิ้งช่างมันอะแต่ตอนนี้ขยะมันรกบ้านท่านใช่ไหมท่านจะพยายามไปจัดการในคนที่ทิ้งขยะหรือจะจัดการขยะกันแน่อะไรทำให้ท่านบ้านท่านสกปรกขยะใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ปัญญาท่านไม่ทุกข์ครับที่ทุกข์เพราะโง่เพราะฉะนั้นท่านก็หยิบขยะไปทิ้งเสียก็จบเลยครับตัวทุกข์อ่ะก็คือขยะในจิตท่านเมื่อมันหายไปแล้วจบแล้วจะไปต่อความยาวสาวความยืดทำไมครับฉลาดขึ้นไหมครับเห็นไหมฮะนี่คือการติดอาวุธทางปัญญา
ถ้าท่านไม่ฉลาดระดับนี้ท่านเป็นพุทธะไม่ได้และถ้าเป็นพุทธะไม่ได้ท่านก็หลุดพ้นไปจากจักรวาลโลกหลุดพ้นไปจากอนันตจักรวาลกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงรอคอยพวกท่านอยู่นานมากเลยเนี่ยท่านกลับไม่ได้แน่นอนตัวอย่างความทุกข์ทางจิตเช่นความรู้สึกความอยากอารมณ์ขยะความเจ็บป่วยความไม่รู้5อย่างเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันหมายถึงความทุกข์ทางจิตของท่านความรู้สึกชอบหรือรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกว่าชอบก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าเมื่อชอบแล้วกูจะทำไงที่กูจะได้ดูนานๆได้เห็นนานๆหรือได้มันมาเป็นเจ้าของความรู้สึกของกูมันทำให้เราเกิดความทุรนทุรายเกิดความทุกข์จิตไม่สงบความอยากเหมือนกันครับโลภะโทสะโมหะอารมณ์ขยะทั้งหลายความเจ็บป่วยทางกายมันก็เจ็บที่กายมันก็ไปเจ็บที่ใจด้วยใช่ไหมถูกไหมเพราะจิตกับกายมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วความไม่รู้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเป็นทุกข์เหมือนกันว่าเอ้ยแล้วกูจะทำไงดีวะอะไรเงี้ยนะก็เป็นความทุกข์ความทุกข์ทางจิตนะทีนี้เรามาดูความทุกข์ทางจิตวิญญาณบ้างความทุกข์ทางจิตวิญญาณก็คือจิตหยาบไม่รู้ว่ามีตนเองอยู่ข้างในจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองน่ะตัวของจิตหยาบเองอ่ะไม่รู้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในก็แปลว่าเจ้าอาวาสเนี่ยที่เป็นเจ้าวัดเนี่ยลืมไปว่าที่วัดเนี่ยมีพระประธานประจำอยู่ด้วยประดิษฐานอยู่ด้วยวัดนั้นถ้าไม่มีพระประธานวัดนั้นจะเป็นวัดไม่ได้มีแต่เจ้าอาวาสแล้วไม่มีพระประธานเนี่ยไม่ได้ครับเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงให้แนวทางไว้อย่างนั้นมันเป็นการบอกใบ้เอาไว้ว่าอย่าอวดเก่งอวดเจ๋งอวดดีไอ้จิตยาบ้างหรือไอ้เจ้าอาวาสอ่ะเวลาจะทำอะไรหรือวัดนี้จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่เจ้าอาวาสรูปเดียวนะมันอยู่ที่พระประธานด้วยว่ารูปสง่างามไหมนะสมสัดส่วนไหมดูแล้วน่ากราบไหว้ไหมใช่ไหมและผู้ที่จะช่วยทำให้เจ้าอาวาสนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็คือตัวที่เป็นเจ้าอาวาสด้วยถ้าเจ้าอาวาสทำตัวเสื่อมพระพุทธรูปต่อให้ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนที่อยู่ในวัดนั้นเป็นพระประธานก็เสื่อมตามไปด้วยก็เหมือนจิตหยาบอ่ะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์และจิตหยาบเนี่ยได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณเพื่อจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในสองมิติแทนจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ถ้าจิตหยาบทำลอยถ้อยจิตหยาบทำผิดบาปก่อแต่กรรมทำแต่ชั่วจิตวิญญาณก็ต้องรับกรรมชั่วนั้นไปเหมือนวัดไหนเจ้าอาวาสลอยถ้อยวัดนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์คนเขาก็เสื่อมคนเขาก็ประณามคนก็ไม่เข้าวัดวัดนั้นก็ต้องเป็นวัดร้างถูกไหมนะจิตหยาบก็เช่นเดียวกันครับนะถ้าจิตหยาบไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำหน้าที่ในบทบาทของจิตวิญญาณไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะก็ทีเดียวว่าทำตัวให้ศักดิ์สิทธิ์นะท่านก็จะมีคนยกมือไหว้เวลาเขาไหว้ท่านน่ะเขาไหว้เจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบด้วยแล้วเขาไหว้ใครด้วยครับไหว้พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของวัดนั้นด้วยใช่ไหมเขามาไหว้ที่วัดอ่ะนะตัวเราเป็นวัดอยู่แล้วไงมันจะใครเป็นคนเลวใครเป็นคนไม่ดีเนี่ยจะมีใครกราบไหว้บูชาไหมครับใช่ไหมถ้าท่านเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ทรงคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณและมีบทบาทในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยนะสามารถหมุนธรรมจักรได้ตลอดคนเขาจะไหว้ท่านโดยไม่เสียมือเลยเขาสามารถกราบไหว้ตัวท่านได้และตัวท่านเองก็สามารถกราบไหว้ตัวเองได้ด้วยเพราะตัวเองรู้ตัวเองดีอยู่ว่าตัวเองหมุนธรรมจักรได้ตลอดรักทุกคนถึงแม้คนนั้นไม่น่ารักอภัยให้กับทุกคนได้ถึงแม้หมอนั่นมันไม่สมควรที่ให้อภัยใช่ไหมแล้วระลึกถึงพระบิดาระลึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วแบ่งภาคออกมาให้ตัวเองเป็นจิตหยาบเพื่อทำหน้าที่แทนก็จะต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเป็นตัวแทนของพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าอาวาสนะเป็นตัวแทนของพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำให้วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เพราะฉะนั้นวัดนี้จะศักดิ์สิทธิ์ได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเจ้าอาวาสก็เป็นผู้ปฏิบัติในนามของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานซึ่งขาดกันไม่ได้จิตหยาบขาดจิตวิญญาณไม่ได้จิตวิญญาณก็ขาดจิตหยาบไม่ได้เจ้าอาวาสกับพระประธานขาดกันไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะโอเคไหมนะฉะนั้นจิตวิญญาณจะมีความทุกข์มากที่ตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติแล้วจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผู้ที่เป็นนักบวชนักพรตทั้งหลายก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตตัวเองใช้จิตหยาบอยู่ในขณะนี้แล้วเวลาทิ้งกายสังขารไปจิตหยาบมันตายแต่จิตวิญญาณก็เข้ามารับผิดชอบทำหน้าที่แทนกรรมทั้งหมดเวรทั้งหมดที่จิตหยาบทำไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่จิตวิญญาณที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแก่นแท้จริงของความเป็นมนุษย์ของท่านน่ะมันต้องรับกรรมไปทั้งหมด
พราะฉะนั้นจิตหยาบทั้งโง่เนี่ยก็ทำตัวหลวยถ้วยก่อแต่เวรก่อแต่กรรมก็ทำให้ตัวเองก็คือจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองต้องลำบากและต้องเดือดร้อนเพราะทำตัวแบบนี้จึงเรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์กับจิตวิญญาณและที่ทำให้เกิดความทุกข์กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นการทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละคือโง่ไงเพราะโง่ไงอย่างที่สองจิตหยาบพยายามทำลายขันธ์ห้านี่คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ทางจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเนี่ยและพระบิดาออกแบบให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคให้จิตหยาบเป็นตัวแทนของตัวเอง

สังขารแล้วก็วิญญาณไม่งั้นจะให้ความรักคือวิญญาณที่เป็นพลังงานด้านบวกให้กับโลกเพื่อสร้างสมดุลโลกไม่ได้นี่ดันทะลึ่งจิตหยาบไม่เข้าใจว่าขันห้าเนี่ยมีไว้ทำไมไปมองเป็นอย่างอื่นไปมองผิดไปโทษขันห้าว่าเพราะไอ้ขันห้าเนี่ยทำให้กูมีตัวตนเพราะมีตัวตนเนี่ยคือมีอัตตามีอัตตาทำให้เกิดความทุกข์เพราะไอ้กูมีตัวทุกข์ความทุกข์มีอัตตาเลยทำให้กูต้องเวียนว่ายตายเกิดกูไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็เลยพยายามจะดับขันห้าซะนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณมีความเศร้าหมองทุกภพชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะจิตหยาบแบ่งภาคไอ้ขอโทษจิตวิญญาณแบ่งภาคให้เกิดจิตหยาบทุกภพชาติจะมีจิตหยาบกลุ่มใหม่ทั้งนั้น189กลุ่มไม่ใช่จิตหยาบในภพชาตินี้นะเมื่อจิตวิญญาณตายแล้วกลับมาเกิดใหม่อีกจะใช้จิตหยาบกลุ่มเดิมนี่ไม่ใช่นะจิตหยาบกลุ่มเดิมมันจะสลายหายไปพบกับกายหยาบพร้อมกับขันห้านั้นไม่ต้องพยายามหาธรรมในการพยายามไปดับขันห้าพอถึงเวลาท่านตายไปเนี่ยร่างกายสังขารจบสิ้นอายุไขเนี่ยขันห้ามันดับไปเองอยู่แล้วครับไม่ต้องไปหาทางดับมันแล้วครับเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนี่จิตหยาบพยายามทำลายขันห้าของตัวเองนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณเศร้าหมองเพราะถ้าทำลายขันห้าเสียแล้วเนี่ยจิตหยาบจะทำหน้าที่เป็นคนสองมิติเพื่อปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณทำตามแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ได้อย่างไรครับเพราะเครื่องมือถูกทำลายเหมือนกับตัดมือตัดเท้าทิ้งอ่ะเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนเนี่ยนะไม่มีมือไม่มีเท้าที่จะใช้งานในการดำเนินชีวิตเนี่ยนี่เราสมมุตินะเนี่ยถามว่าเนี่ยที่ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะความไม่รู้ใช่ไหมเพราะความโง่ใช่ไหมครับโง่เพราะไม่รู้ไม่รู้อนุตตรธรรมเพราะไม่ฟังอนุตตรธรรมอาจารย์เพราะไม่ฟังพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าฟังแต่พระศาสดาที่เกิดจากโลกเองจริงฮะเป็นพหูสูตรแต่ความจริงบางเรื่องเนี่ยเช่นที่เราเคยยกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้ววันเดือนปีเกิดของลูกอย่างท่านอ่ะของตัวท่านเองวันเดือนปีเกิดอ่ะถ้าพ่อแม่ของท่านไม่บอกท่านว่าท่านเกิดวันเดือนปีอะไรท่านจะรู้ไหมเวลาตกฟากเวลาเท่าไรเกิดท่านแม่ของท่านเนี่ยนะคลอดตัวท่านเองที่เป็นลูกเนี่ยที่โรงพยาบาลอะไรหรือที่บ้านหลังไหนเวลาเกิดมาตอนเล็กๆที่ท่านยังจำความไม่ได้ที่ยังไม่รู้ความยังแบเบาะเบบี้ไร้เดียงสาเนี่ยชีวิตของท่านมีอะไรเด่นไหมมีอะไรแปลกแยกไหมที่สามารถจะมาเล่าสู่กันฟังได้ท่านต้องฟังจากพ่อแม่ของท่านทั้งนั้นนะนี่เหมือนกันเนี่ยจิตวิญญาณท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมถ้าไม่ให้พ่อบอกแล้วให้ใครบอกครับแต่พ่อมันไม่ได้มาเองก็มอบหมายให้เราเนี่ยซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของท่านเนี่ยซึ่งท่านไม่ใช่คนแปลกหน้าเป็นพี่ๆน้องๆของท่านเองอ่ะมาบอกแล้วจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ยังไงครับและท่านไม่รู้จักใช้ปัญญาท่านก็ทนทุกข์ต่อไปครับใช้ปัญญารับฟังเนาะโอเคประการที่3ที่จิตวิญญาณมีความทุกข์ครับความทุกข์ทางจิตวิญญาณประการที่3คือจิตหยาบต่อต้านการเป็นมนุษย์เกลียดและกลัวการเป็นมนุษย์มากแล้วดูถูกมนุษย์ด้วยไอ้พวกนี้เป็นมนุษย์นะว่ารู้ดีไม่เท่ากูกูนี่แหละจะหาทางนิพพานนิพพานจิตวิญญาณของกูให้ได้ทั้งที่ไอ้ที่พยายามจะนิพพานน่ะคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ที่ตอมพิทวิตรีไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทอะไรเลยเพราะจิตหยาบหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จหมุนแต่กรรมจักรอย่างเดียวก็เป็นเรื่องของจิตหยาบไปครับแล้วพยายามต่อต้านการเกิดเป็นมนุษย์นั่นก็คือการต่อต้านภารกิจหลักที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามาปฏิบัติขณะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในอนันตจักรวาล นี้ใช่ไหมครับเมื่อต่อต้านการเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าต่อต้านพระเจ้าต่อต้านภารกิจของพระผู้เป็นเจ้าที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยขันอาสามาแล้วแย่งคิวกันมานะนี่จะสิ้นยุคพลังงานเก่าละจะมีจิตวิญญาณที่มาใหม่จากฟ้าสีครามคือมาจากที่เดียวกันกับจิตวิญญาณของพวกท่านนะกำลังจะมาทำหน้าที่แทนเพราะเป็นยุคพลังงานใหม่ต้องใช้จิตวิญญาณดวงใหม่ในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกต่อไปแล้วพวกท่านคือพวกเราเนี่ยต้องกลับบ้านต้องนิพพานต้องหลุดพ้นจะมาลอยค้างแต่งอยู่ในอนันตจักรวาลมาเป็นต้นพืชที่พระบิดาไม่ได้ทรงปลูกไว้มาเป็นขยะมาเป็นวัชพืชที่อยู่ในนรกเพราะตกหลุมเนื่องจากเชื่อตามคนนำทางตาบอดแล้วเดินหลงทางหลงผิดก็ไปตกหลุมเนี่ยจะต้องถูกชำระทั้งหมดอ่ะอยู่ในนรกเนี่ยเป็นวัชพืชนะครับพูดง่ายๆไม่มีชาวสวนหรือเกษตรกรไหนจะเก็บวัชพืชไว้ให้รกไร่เขาต้องเก็บทิ้งหมดและต้นไม้ต้นไหนที่ปลูกแล้วนะเป็นต้นไม้ประเภทเป็นตัวผู้ไม่มีดอกไม่มีดอกแต่ไม่มีผลผลิตเขาก็ถอนทิ้งครับออกดอกออกผลอะไรไม่ได้หวังพึ่งไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นอ่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นทุเรียนหรือมังคุดอ่ะถ้ามันเป็นต้นไม้ตัวผู้มะม่วงเนี่ยเป็นต้นตัวผู้คือไม่มีดอกหรือมีดอกก็ไม่มีลูกไงเขาโค่นทิ้งครับเขาถอนทิ้งแล้วปลูกต้นใหม่ที่มันสามารถขยายพันธุ์ได้จิตวิญญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันไอ้ตัวที่เป็นลอยค้างอยู่ข้างบนน่ะมันเหมือนต้นไม้หรือผลไม้ที่เป็นตัวผู้ที่ไม่มีลูกมีแต่ดอกไม่มีลูกทำประโยชน์อะไรไม่ได้จึงต้องถอนทิ้งแบบนั้นนะครับโอเคนะเป็นแบบอย่างให้กับใครก็ไม่ได้สอนธรรมะคนอื่นต่อไปก็ไม่ได้
เพราะว่าดีแต่เชื่อตามบรรพบุรุษแล้วสอนผิดผิดถูกถูกนั่นแหละครับ

ทุกทางจิตวิญญาณประการที่4จิตอย่าปฏิเสธการมีสังสารวัฏทั้งที่การมีสังสารวัฏจิตวิญญาณต้องการนะเพราะอะไรเพราะไอ้จิตอยากมันหลอยโถ่มากแล้วเกิดมาหลายปีนะ60 70แล้วยังซื่อบื้อยังโง่อยู่และยังเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ย1 2 3เนี่ยยังเป็นแบบนี้อยู่จิตวิญญาณบอกว่าขอพระบิดาเถอะขอโอกาสให้ลูกจะพระบิดาขอให้จบสิ้นอายุขัยในชาตินี้ทิ้งกายหยาบนี้ไปเลยแล้วจิตหยาบนี้ทิ้งไปลูกขอเอาจิตวิญญาณของลูกเนี่ยไปรักษาที่มันป่วยอ่ะเพราะมันหลงมิติในนรกลูกยอมตกนรกขอโอกาสให้ลูกไปตกนรกตกนรกเสร็จแล้วรักษาจนหายขออนุญาตให้ลูกกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะแบ่งภาคให้จิตหยาบมาทำหน้าที่ใหม่เป็นกลุ่มใหม่เผื่อว่ามันจะดีกว่าไอ้จิตหยาบในภพชาติที่แล้วนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการโอกาสมันการเวียนว่ายตายเกิดหรือการมีสังสารวัฏเป็นการให้โอกาสแก่จิตวิญญาณของท่านเองได้มีโอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสร้างสำนึกใหม่อะไรแบบนี้ครับเหมือนพระบิดาให้เซตซีโร่ด้วยเชื้อโรคเนี่ยเซตซีโร่เพื่อให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่ก่อนที่พระบิดาจะทรงพิพากษาโลกขั้นสุดยอดพิศวาสาโลกพิศวาสามนุษย์น่ะจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงมากทั่วทั้งโลกแล้วคนจะตายเยอะเหลือไม่ถึง 30% อะไรพันนั้นน่ะก่อนที่พระองค์จะทำงั้นพระองค์ยังทรงเมตตาให้เรามาพูดเรื่องขันธ์5เพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้มีสำนึกให้ปฏิบัติการให้ถูกต้องเพราะอยากให้ลูกๆกลับบ้านมากกว่าจะให้ลูกถูกระเบิดทิ้งถูกถอนทิ้งถูกชำระทิ้งเนี่ยเราพูดยาวๆนะเพราะเวลามันเหลือน้อยไม่อยากรบกวนเวลาหลับเวลานอนของท่านเรามีปิติเพราะท่านเขียนเลข9มาให้เราเยอะเลข6ก็มีเลข1ก็มีซึ่งเป็นเลขดีๆทั้งนั้นเลยที่ท่านฟังมาเนี่ยเราก็ดีใจเพราะได้ประเมินว่าเราสื่อสดๆเป็นการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้มนุษย์อย่างท่านทั้งหลายฟังเนี่ยนะท่านฟังและเก็ทฟังและเข้าใจแสดงว่ามีการประเทืองปัญญาเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่พระบิดาจะทรงปิติและเราก็ปิติเพราะมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่มานั่งทำอะไรดึกๆเดินๆไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาหลับเสียเวลานอนนะทำทรมานกายสังขารเปล่าๆถูกต้องไหมครับมันสังสารวัฏท่านจำไหมครับอย่าปฏิเสธการมีสังสารวัฏยิ่งมียิ่งดีครับสังเกตไหมคนไหนมันชั่วมากส่วนมากอายุสั้นหรือบางทีชั่วมากๆและอายุยืนเป็นบางคนเท่านั้นเพราะพระบิดายังให้โอกาสว่าเผื่อมันปรับปรุงแก้ไขได้เผื่อมันเจอผู้สมดุลทางจิตวิญญาณและมันมีสติทางวิญญาณมันมีสำนึกขึ้นมาได้มันจะได้ไม่ต้องตายเสียเวลานะได้โอกาสเจอผู้สมดุลทางจิตวิญญาณสอนมันให้มันเกิดสติธรรมยานมีจิตสำนึกที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องเสียเวลาตายแล้วไปลงนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จิตหยาบเนี่ยเกลียดกลัวการมีสังสารวัฏหรือปฏิเสธคิดถูกหรือคิดผิดฉลาดหรือโง่ครับเห็นไหมครับเพราะไม่รู้ใช่ไหมนี่มันเป็นอนุตตรธรรมโอเคไหมประการที่ห้าสิ่งที่จิตวิญญาณมีความทุกข์มากก็คือการที่จิตหยาบหลงทางนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยมันต้องแปลว่าหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานแปลว่าดับการเกิดดับก็คือดับการเวียนว่ายตายเกิดจิตหยาบนิพพานได้ครับนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงใช่ไหมนิพพานกรรมเก่าทั้งหมดให้สิ้นที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาแล้วก็ต้องไม่ก่อกรรมใหม่นะแปลว่านิพพานกรรมทั้งหมดนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาทั้งหมดนิพพานขยะที่อยู่ในขันห้าไม่ใช่พยายามจะดับขันห้าหรือทุบทำลายขันห้าทิ้งถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าจิตหยาบของท่านเข้าใจผิดหมดเลยทำให้จิตวิญญาณเศร้าหมองไหมครับเพราะไม่รู้ความจริงจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะสื่อให้จิตหยาบอย่างท่านรู้ได้ก็ต้องรอให้เรากลับมารอให้อนุตตรธรรมอาจารย์มากลับมาเพราะจิตหยาบกับจิตวิญญาณในตัวท่านเองมันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เพราะไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้อย่างที่เราบอกไม่ต้องให้เชื่อพระเจ้าไม่ต้องให้เชื่อว่ามีพระบิดามีองค์จิตจักรวาลหรอกแค่ให้ท่านเชื่อว่าจิตหยาบของท่านมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในให้เชื่อตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับแต่ถ้าขาดปัญญาจิตวิญญาณกับจิตหยาบก็ต้องทุกปีทุกภพชาติทุกวันทุกคนมันจะเป็นวนๆกันเป็นอย่างนี้ตลอดนะพี่น้องครับจิตวิญญาณกลัวจะหลุดพ้นไม่ได้นั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณกลัวจนมีความทุกข์ทางจิตวิญญาณกลัวว่าตัวเองจะหลุดพ้นแปลว่าจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะเป็นกลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้ในอนันตจักรวาลนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกแปลว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์มีแต่ดอกไม่มีผลมีแต่เติบโตรกกลายเป็นขยะไปหมดทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็รังแต่จิตวิญญาณก็คือต้นไม้นั้นจะถูกถอนทิ้งหรือจะเป็นลูกแกะที่จะต้องถูกทำลายทิ้งไม่ให้กลับบ้านแล้วทิ้งไว้เนี่ยแล้วระเบิดไปหรือเป็นขยะเป็นวัชพืชที่อยู่ในระบบโลกเนี้ยก็คือนรกต้องตกนรกเพราะเป็นวัชพืชเป็นขยะหาประโยชน์อะไรไม่ได้นั้นจิตวิญญาณกลัวหมดเลยครับกลัวจะกลับบ้านไม่ได้นั้นทุกวันนี้ที่ท่านมานั่งฟังสื่อพระโอวาทของพระเจ้าท่านจะสังเกตไหมถ้าท่านคิดตามไปด้วยเนี่ยบางทีท่านจะรู้สึกขนลุก
ขนลุกสู้บางทีท่านจะน้ำตาซึมน้ำตาไหลเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในของท่านเขาก็ฟังไปกับการมีสติและมีสมาธิของท่านด้วยเขารับรู้ว่าพระเจ้าหรือพระบิดากำลังกล่าวอะไรจิตหยาบท่านโง่มันไม่รู้หรอกแต่จิตวิญญาณรู้ทุกเรื่องในสิ่งที่เราพูดแต่เขาสื่อสารกับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านไม่ได้จึงต้องอาศัยเราพระบิดาจึงต้องส่งเรามาเรารู้ความจริงตรงนี้จึงกล้าขันอาสาพระบิดาเราจะขอกลับมาอีกครั้งและขอกลับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะการมาทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วกลับไปเราจะไม่มาอีกแล้วเพราะไม่รู้จะมีหน้าที่ต้องทำอะไรแล้วเพราะทำแล้วนะทั้งหมดนี้คือความทุกข์ทางจิตวิญญาณทีนี้มาดูว่าเหตุที่ต้องดับทุกข์มีความทุกข์แล้วทำไมต้องดับทุกข์ไม่ดับไม่ได้เหรอไม่ได้ครับ1เพื่อให้กายสงบถ้าทุกข์ทางกายก็ต้องเพื่อให้กายสงบถ้าทุกข์ทางจิตก็ต้องให้จิตสงบถ้าเพื่อให้ใช้สติปัญญาได้และเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ได้สุดท้ายคือเพื่อให้ใช้ธรรมจักรได้ทั้งหมดเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมต้องดับทุกข์ไม่ว่าทุกข์ทางกายหยาบทุกข์ทางจิตหยาบหรือทุกข์ทางจิตวิญญาณต้องดับมันให้หมดถ้าจิตหยาบยังมีความทุกข์อยู่จิตมันไม่ว่างเมื่อมันไม่ว่างมันใช้ปัญญาก็ไม่ได้เมื่อมันไม่ว่างมันก็เข้าถึงความรักไม่ได้มนุษย์ต้องใช้ปัญญากับความรักซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อจิตว่างมันถ้ายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าจิตไม่สงบจิตไม่สงบแปลว่าจิตไม่ว่างพี่น้องครับข้อควรจดจำอันนี้สำคัญครับข้อที่ควรจดจำหนึ่งท่านสามารถจะดับทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาของท่านไม่ใช่ดับทุกข์ได้ด้วยการดับอัตตาตัวตนของท่านผ่านขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปทุบขันทั้งห้าทิ้งหมดเพื่อหวังจะดับขันห้าแล้วชีวิตท่านก็จะดับตัวตนอัตตาของท่านก็จะดับท่านกำลังหลงทางกำลังหลงผิดทุกอย่างที่เราพูดมาตะกี้ตั้งแต่ต้นกล่าวกับพระบิดามาบอกให้ท่านฟังสามารถดับทุกอย่างได้ไม่ว่าทุกทางกายทุกทางจิตหยาบทุกทางจิตวิญญาณดับได้ด้วยสติปัญญาเราแถมให้นิดนึงดับด้วยองค์ความรู้จากอนุตตรธรรมอาจารย์ที่พระบิดาส่งสื่อสารมาให้ที่เป็นอนุตตรธรรมนะจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมอันนี้เป็นความรู้ท่านจะสามารถดับทุกได้ก็เพราะได้ฟังต้องฟังอนุตตรธรรมอาจารย์เลือกฟังแต่ครูบาอาจารย์คนเดียวหรือพระศาสดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระองค์เดียวไม่ได้ประการที่สองครับข้อควรจำตัวปัญหาในความเป็นมนุษย์ของท่านไม่ใช่ความทุกข์ตัวปัญหาในความเป็นมนุษย์ของท่านไม่ใช่ความทุกข์แต่ความโง่หรือความไม่ฉลาดนั่นต่างหากคือตัวปัญหาถ้าท่านไม่ต้องการจะให้เกิดความทุกข์ท่านต้องดับที่เหตุก็คือจัดการกับปัญหาได้ด้วยการยกระดับหรือพัฒนาสติปัญญาของตัวเองฝึกคิดฝึกพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางปัญญาในการใช้สมองสองซีกของท่านต้องฝึกคิดไม่ใช่หนีเข้าป่าและกูอยากจะคิดเฉพาะเรื่องที่กูอยากจะนึกอยากจะคิดบางทีนะคนรอบข้างเราเนี่ยมันสร้างปัญหาใหญ่ให้เราไม่อยากคิดเราไม่อยากเจอปัญหานั้นเราก็เลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อเจอปัญหาแล้วทำไงเราต้องใช้ปัญญาใช้ความสามารถในการคิดแล้วมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวไม่ได้ออกสู่โลกออกสู่สังคมอ่ะท่านจะฉลาดเท่ากับคนที่อยู่ในสังคมไหมสังเกตสิหลายคนบอกพยายามส่งลูกไปเรียนต่างประเทศถ้าให้ลูกเกิดมาเป็นคนไทยดักดานอยู่แต่ในประเทศไทยเด็กที่ไม่เคยไปต่างประเทศเรียนอยู่ในแดนประเทศไทยจนถึงมหาลัยก็อยู่ในประเทศไทยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยถามว่ากับเด็กอีกคนหนึ่งนะอายุเท่ากันส่งไปเรียนเมืองนอกอยู่ต่างประเทศอยู่ในสังคมของต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเรียนจนจบมหาลัยเหมือนกันนะท่านถ้ามันไม่เอาฐานนะไม่เกี่ยวนะมันไปเรียนเมืองนอกแล้วมันเอาฐานนะถามว่าระหว่างเด็กที่จบมหาลัยในเมืองไทยกับเด็กที่จบมหาลัยต่างประเทศที่เอาฐานใครเป็นคนเก่งใครเป็นคนฉลาดใครเป็นคนที่สามารถที่จะมาเป็นผู้นำคนอื่นเป็นแบบอย่างที่ดีของคนอื่นเป็นแบบอย่างของผู้นำที่มีความสามารถใครจะเป็นแบบอย่างได้บ้างจบเมืองไทยอ่ะสามารถจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นคนดีได้อาจจะดีกว่าคนที่ไปเรียนที่ต่างชาติแต่ความฉลาดและความเก่งเนี่ยเราสู้พวกมันไม่ได้นะเพราะประสบการณ์เมืองนอกเนี่ยมันมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากกว่าเราและการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกต้องใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตถ้าโง่ในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตถูกไหมมันคนที่เป็นนักเรียนนอกคนที่อยู่เมืองนอกกลับมาเมืองไทยแล้วบางทีท่านทั้งหลายจะรู้สึกนะลำเอียงนะไบแอสว่าเฮ้ยมันมีคลาสที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าไอเด็กไทยวะเฮ้ยไม่ใช่ว่าเป็นนิยมตะวันตกนิยมยุโรปอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะความเป็นชาตินิยมของเราก็มีแต่ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมไม่งั้นใครจะส่งลูกหลานไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะรู้ว่านะยังไงก็ดีกว่าจบในเมืองไทยประสบการณ์ก็มากกว่าใช่ไหมความหลากหลายทางความคิด
ความหลากหลายประสบการณ์มีมากกว่าเยอะแยะนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ครับด้อยปัญญาคือความโง่ต่างหากนั่นคือความทุกข์เราย้ำนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพยายามอย่าหาแต่ความรู้ให้ท่านหาปัญญาด้วยอย่าเกลียดปัญหาอย่ากลัวปัญหาอย่าหนีปัญหาและพยายามอย่าให้คนอื่นวานให้คนอื่นเขาคิดแทนเมื่อท่านเจอปัญหาถ้าอยากจะปรึกษาคนอื่นให้ท่านคิดก่อนว่าสถานการณ์อย่างนี้ปัญหาแบบนี้ท่านคิดว่าท่านจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเอาตัวเองออกจากปัญหานี้ได้อย่างไรท่านต้องมีคำตอบให้ตัวเองก่อนเมื่อคิดจนสุดที่จะคิดแล้วค่อยปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาเขาถามเพราะว่าถ้าเขาเจอปัญหาแบบที่เราเจอเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงนะโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเราคิดยังไงยกเว้นเขาจะย้อนถามว่าแล้วมึงคิดว่าไงนั่นแสดงว่ามันไม่รู้ที่จะตอบเรานะงั้นก็ไม่ต้องไปบอกมันนะเสียเวลานะไปถามไปคนที่เขามีคำตอบว่าสำหรับเราเนี่ยเราว่าถ้าเราเจอแบบเธอแบบนี้แบบนี้เราคิดว่าเราจะใช้วิธีแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะท่านก็จะสามารถ compare แปลว่า compare แปลว่าเปรียบเทียบเราวิธีคิดของเรากับวิธีคิดของมันความคิดของเรากับความคิดของมันผลึกแห่งการคิดผลสรุปในการคิดในการตัดสินใจของมันกับของเราต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนอย่างไรยิ่งเรียนมากยิ่งฉลาดมากไม่ใช่พอเขาพูดปั๊บเชื่อตามเขาเอาตามเขาเลยตัวเองก็ไม่คิดอย่างนี้โง่แน่นอนมันตัวปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ปัญญาต่างหากที่ด้อยคือความทุกข์อย่างที่3ครับข้อควรจำจงอย่าหลงทางนิพพานอีกเราย้ำนะครับถ้าท่านยังปฏิบัติแบบเดิมเชื่อตามคนนำทางบรรพบุรุษของคนนำทางตาบอดที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนกลายมาเป็นความเชื่อที่ผิดๆจนถึงทุกวันนี้ท่านจะกลับบ้านไม่ได้นะท่านจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้เลยครับท่านจะกลายเป็นวัชพืชที่จะถูกเผาทิ้งท่านจะกลายเป็นต้นพืชที่สืบพันธุ์ไม่ได้หาประโยชน์อะไรในจักรวาลนี้ไม่ได้ท่านจะถูกถอนทิ้งส่วนวิธีการถอนทิ้งนั่นคือการถูกชำระในปฏิบัติการในการชำระโลกเพื่อการสิ้นยุคแล้วเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่โลกยุคพลังงานใหม่นี่คือ3ประการที่สำคัญครับพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของทุกข์เพราะโง่ที่พระบิดานะทรงเมตตาต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายนำเอาองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งเป็นโลกิยธรรมโลกุตรธรรมและอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงพระเมตตาสืบพระโอวาทผ่านเรามาให้เป็นสมบัติของท่านทั้งหลายและเป็นสมบัติคู่โลกและพวกท่านก็เป็นมนุษย์กลุ่มแรกในโลกถึงแม้มีจำนวนไม่กี่ร้อยคนเพราะยังไม่ถึงพันนะ Facebook ก็270 YouTube ก็395ในขณะนี้นะก็ยังไม่มากมายท่านเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ได้รับพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าจงเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้เป็นพลังทางจิตหยาบและจิตวิญญาณในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่ากับปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดาเพื่อที่จะให้ท่านมีชีวิตรอดและนำพาจิตวิญญาณของท่านนะไม่ต้องตายอีกก็คือแปลว่าทิ้งกายสังขารเมื่อไหร่ก็หลุดพ้นกลับบ้านได้ให้ปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เราจะมาสื่อกับพระเจ้าทุกวันเสาร์3:30ทาง YouTube ในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกและทาง Facebook นะจิตจักรวาลสถานธรรมและก็แชร์มาผ่านอะไรครับผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญานะทุกวันเสาร์3:30ติดตามชมนะฮะแล้วก็ชมย้อนหลังได้เดี๋ยวจะเอามาปล่อยไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาและก็จะเอามาปล่อยไว้ใน YouTube ให้ท่านสามารถที่จะโหลดไปเก็บไว้ดูหรือขี้เกียจเก็บก็เอามาเปิดฟังย้อนหลังได้กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาขอพระบิดาทรงพระเมตตาประทานความรักให้กับพี่ๆน้องๆของลูกทุกคนนะฮะมีกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแรงและมีจิตวิญญาณที่สมดุลเพื่อที่จะเผชิญกับโชคชะตาเผชิญกับเคราะห์กรรมเผชิญกับวิบากกรรมและเผชิญกับทุกบททดสอบให้ทุกคนสามารถรอดพ้นได้โดยเฉพาะรอดพ้นความตายจากอาวุธเชื้อโรคร้ายที่มอดกับมนุษย์ใจร้ายทำลายพี่ๆน้องด้วยกันเองจนกว่าจะพบกันใหม่ครับพี่น้องครับกราบพระบาทพระบิดาครับเอเมนสาธุครับ

สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2564ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปตามเวลาของโลกและตามเวลาของประเทศไทยทางช่องทางในการสื่อสารกับพี่พี่น้องๆนะคือ Rabbit TV and Radio Thailand จากกิจกรวาลสถานธรรมภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะได้เข้าเฝ้ากราบพระบาทองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงอัญเชิญพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระองค์ลงมายังโลกมนุษย์ในระบบการสื่อถ่ายทอดทางจิตในระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งที่เรียกกันว่า vertical telepathy เพื่อน้อมนำพระโอวาทจากพระองค์ลงมากล่าวต่อบุตรมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักแล้วก็ทรงรอคอยแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้เดินทางกลับคืนสู่พระนิเวศของพระองค์ถ้าเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่ากลับคืนสู่แดนสุญญตาอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้แล้วก็พระองค์ก็ทรงรอคอยพวกท่านมานานแล้วเมื่อครบกำหนดในการสิ้นยุคพลังงานเก่าของโลกกับมนุษย์พวกท่านได้ให้สัญญากับพระองค์ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกไว้ในข้อพันธสัญญา1ใน6ประการว่าถ้าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าตามกำหนดแล้วท่านทั้งหลายจะต้องรีบนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่จากมาก็คือกลับคืนสู่อ้อมพระหัตถ์อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงอนุญาตให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในระบบโลกเสรีในอนันตจักรวาลซึ่งพระองค์ก็ให้เรามาตามท่านทั้งหลายให้มาตามและให้มาเตือนว่าบัดเนี้ยท่านทั้งหลายกับโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วครบ 60,000 ปีคือการสิ้นยุคแต่ตอนนี้การเวลามันล่วงเลยมาถึง800กว่าปีเศษเป็น 6,800 กว่าปีเศษแต่ท่านทั้งหลายก็ยังหลงทางนิพพานท่านทั้งหลายก็ยังหลงทางกลับบ้านยังมิอาจที่จะหลุดพ้นได้และก็หาวี่แววจะหลุดพ้นได้ยากมากพระองค์จึงต้องส่งเรามาก่อนกำหนดอย่างที่บอกท่านนะเพื่อมาเตือนสติเพื่อจะมากล่าวพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดสติทางวิญญาณว่าถึงเวลาแล้วโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านให้สัญญากับพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไว้ว่าครบ 60,000 ปีเมื่อถึงการสิ้นยุคพวกท่านจะต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็อย่างที่บอกเพราะมนุษย์เราเนี่ยปฏิบัติทำหรือดำเนินชีวิตเนี่ยส่วนมากจะเชื่อตามคำกล่าวคำสอนสืบทอดกันมาของบรรพบุรุษแต่ไม่ยอมที่จะเชื่อฟังพระโอวาทพระวจนะพระวจนะก็หมายถึงคำกล่าวของพระศาสดาหรือพระบุตรเอกหรือถ้าเป็นยุคนี้ก็คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่ท่านไปเชื่อตามความเชื่อของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษผิดถูกๆแล้วก็ไปเชื่อคำกล่าวคำสอนของคนนำทางตาบอดซึ่งท่านทั้งหลายเปรียบเสมือนหนึ่งผู้ไม่รู้ก
ก็ไม่ต่างกับคนตาบอดเหมือนกันท่านลองนึกภาพดูครับถ้าเราไปก้าวตามคนนำทางตาบอดขณะที่เราตาบอดเหมือนกันเนี่ยมันจะไอ้ทั้งคนนำและคนตามเนี่ยมันจะไปออกที่ไหนถ้าไม่ตกเหวไม่ตกทะเลไม่ตกถนนท่านว่าจริงไหมครับแล้วถ้ายังเชื่อและติดกับความเชื่อแบบเก่าๆที่งมงายที่ไม่ถูกต้องและไม่รีบสร้างสำนึกใหม่แก้ไขมันซะให้ถูกต้องมันไม่มีวันที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยจะนำพาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองเดินทางกลับคืนสู่แดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลในสภาวะที่จิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นท่านจะไม่มีวันถ้าท่านเนี่ยยังเชื่อตามพระวจนะเทียมเท็จของคนนำทางตาบอดซึ่งปกติแล้วพระศาสดาไม่ได้เคยสอนไว้แบบนี้แต่เพราะคนนำทางบรรตาบอดเลยแปลความผิดพากันหลงผิดเดินผิดทางวกไปวนมากันอยู่จนป่านนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าไปแล้วพระบิดาก็ทรงรั้งรออยู่เพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกๆพระองค์จึงต้องรีบส่งเรามาส่งมาเพื่อให้เตือนสติเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณจะได้ปรับปรุงตนเองเพื่อการแก้ไขแต่ถ้าท่านมีปัญญาและไม่รู้จักใช้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านจะฟังพระโอวาทจากพระบิดาที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้เข้าใจกันเนี่ยท่านจะรับรู้ความจริงเพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับตนเองได้อย่างไรเพราะทุกคนพระบิดาก็สร้างสมองเอาไว้ในกะโหลกศีรษะให้ความฉลาดทางปัญญามาเท่าเทียมกันถ้าคิดเองไม่เป็นเนี่ยก็คิดตามก็ได้คิดตามที่เราตั้งคำถามคิดตามที่เรากล่าวโดยเราสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาททั้งองค์ความรู้และองค์อนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงขั้นสูงสุดที่สมองมนุษย์ที่มีสองซีกไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงเองได้นอกจากต้องฟังแล้วคิดตามแล้วก็เรียนรู้ให้เข้าอกให้เข้าใจก็เท่านั้นนี่คือความจริงทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งพระบิดาจึงทรงเมตตาให้เรามากล่าวพระโอวาทกับท่านทั้งหลายเพื่อจะย้ำอยู่ในสองสามเรื่องเรื่องแรกมาเตือนว่าอย่าหลงทางนิพพานที่คนนำทางตาบอดเชื่อสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่านิพพานคือการหลุดพ้นนิพพานคือการดับอัตตาตัวตนให้เหลือแต่เพียงอนัตตาคือไม่มีตัวตนแล้วนั่นคือมรรคผลสูงสุดของผู้ปฏิบัติธรรมให้มาเตือนพวกท่านว่าความเชื่อแบบนี้มันไม่ถูกต้องนิพพานที่แท้จริงก็คือต้องหายออกไปจากอนันตจักรวาลคือกลับออกไปข้างนอกอนันตจักรวาลหรือออกไปนอกเอกภพผ่านทางประตูมิติที่สมัยอดีตการอดีตชาติที่พระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่านั่นคือประตูข้อแกะและในบางคำสอนพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบว่าเป็นประตูของเรือนหอที่เจ้าบ่าวจะกลับมาเพื่อจูงมือเจ้าสาวก็คือพวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยหมายถึงเจ้าสาวของพระองค์อ่ะพระองค์จะกลับมาจูงเข้าหอก็แปลว่าหลุดพ้นหรือกลับบ้านพระองค์จะมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดมากระตุ้นจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตสำนึกที่สูงส่งจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์แล้วผู้ใดปฏิบัติตามพระองค์ซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้สอนเองพระองค์ก็เอาพระโอวาทจากพระเจ้าสื่อถ่ายทอดลงมาที่พระองค์ยืนยันตลอดว่าพระบิดาตรัสว่าหรือพระเจ้าตรัสว่าเพื่อจะมาพากลับพระองค์ให้สัญญาไว้อย่างนั้นนะแต่เนี่ยโลกเนี่ยสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วหลายท่านก็ยังไม่เคยพบเคยเจอใช่ไหมว่าพระซึ่งเป็นเจ้าบ่าวที่ทรงให้สัญญาว่าจะเสด็จกลับมาเพื่อจะพาเจ้าสาวเข้าหอก็คือพาให้หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านท่านก็ยังไม่เห็นพระองค์มาสักทีบางคนก็ลืมไปเรื่อยๆซ้ำว่าพระองค์คงลืมนี่แหละพระองค์คงไม่มารับหรอกพระองค์คงไม่เสด็จหรอกเพราะท่านมัวแต่เพลิดเพลินกับการเป็นมนุษย์เพราะรอมานาน
นานจนลืมว่าพระองค์เคยให้สัญญาไว้และตัวเองก็เคยให้สัญญากับพระองค์ไว้ว่าจะคอยเฝ้าแหนคือคอยตามดูว่าพระองค์เสด็จกลับมาเมื่อไหร่เสด็จกลับมายังไงเสด็จกลับมาในรูปแบบไหนถูกไหมปรากฏทุกคนก็นั่งนอนๆนิ่งๆรออยู่ไงรู้อย่างเดียวว่ารอรอจนไม่ต้องรอคือลืมไปเลยและที่สัญญากับพระองค์ไว้ว่าจะเตรียมน้ำมันใส่ตะเกียงไว้ก็แปลว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองโง่จะหาวิธีทำไงติดอาวุธทางปัญญาทำให้ตัวเองเป็นคนฉลาดแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างที่รอพระองค์เสด็จกลับเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ให้สัจจะกับพระองค์ไว้ว่าจะถือตะเกียงที่มีน้ำมันและจะจุดตะเกียงรอเจ้าสาวจะถือตะเกียงรอแล้วในตะเกียงมีน้ำมันก็แปลว่ามีน้ำยาก็แปลว่ามีสมองมีปัญญาเตรียมความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองเอาไว้พระองค์จะกลับมากล่าวความจริงให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ไม่โง่คือสามารถคิดตามได้แต่ปรากฏว่าผ่านมานานเป็นพันปีว่าที่เจ้าสาวของเจ้าบ่าวกลับหลับไหลและก็กลับทำให้ตะเกียงน้ำมันแห้งเหือดพูดให้ตายก็ฟังไม่รู้เรื่องพูดจนเหนื่อยก็ฟังไม่เข้าใจก็เพราะว่าใช้ปัญญาของสมองไม่เป็นเวลาเรียนธรรมะเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทางโลกส่วนมากมักจะถามว่าอะไรเนี่ยตอบว่าอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยจะถามคนอื่นนะไม่ได้ถามตัวเองไม่สามารถจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองได้มันกระทั่งเรามาจนถึงวันนี้เรามานับทำหน้าที่กล่าวในพระนามอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดทุกวันเสาร์เสียงเจ้ยแจ้วแล้วธรรมะที่เราพูดที่เรากล่าวจากพระบิดาโดยตรงเนี่ยล้วนเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีสมองของมนุษย์สองซีกคนใดในโลกหรอกจะสามารถเข้าถึงเองได้คิดเองได้รู้เองได้แต่ต้องฟังจากเราแต่ปรากฏว่าเวลาฟังแล้วเนื่องจากสมองเนี่ยหรือไม่มีกลิ่นก็แล้วแปลว่าไม่มีน้ำมันจึงไม่สามารถทำให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาแล้วฟังที่พระบิดากล่าวผ่านเรามาได้เข้าใจอย่างเช่นที่เราพูดถึงเรื่องอย่าก้าวตามคนนำทางตาบอดเพราะคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่องค์นบีมหามัดเจ้าเท่าที่สามพระองค์ที่เป็นพระศาสดาเอกของโลกเท่าที่ท่านรู้จักคำกล่าวเหล่านี้บางอย่างมันก็เป็นการกล่าวตามความเชื่อที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังการสืบทอดบอกกล่าวบอกเล่ามาจากบรรพบุรุษไม่ใช่เป็นพระวจนะหรือพระโอวาทจากพระศาสดาหรือพระเจ้าบางอย่างก็ได้มาจากการแปลความหมายในพระคัมภีร์ที่ผู้บันทึกเอาไว้แบบกำกวมแบบมีเลสไนที่จะต้องใช้ปัญญาในการถอดรหัสแปลความเพราะบางทีไอ้คนที่บันทึกมันก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรก็เลยบันทึกไปตามที่ตัวเองจำข้อความได้เพราะว่าไม่ว่าพระไตรปิฎกหรือพระคัมภีร์พระศาสดาซึ่งเป็นเจ้าขององค์ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงบันทึกด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะท่านต้องจำไว้และยิ่งผ่านมานานโอกาสจะบิดเบือนเบี่ยงเบนเฉยเฉยไม่ตรงกับความจริงยิ่งมีสูงมากยิ่งปากคำคนต่อคนปากต่อปากสืบทอดกันมายาวนานนับพันปีมีโอกาสเพี้ยนแน่นอนนั้นถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเอาแต่ความเชื่อท่านก็มีปัญหาแน่นอนท่านต้องมีปัญหาแน่นอนแม้กระทั่งมาฟังพระโอวาทของพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านเรามาหลายคนก็ปฏิเสธอย่างเช่นเรื่องใหญ่ที่สุดในขณะนี้ที่เราย้ำเกือบทุกเสาเราจะย้ำจนกว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้ฟังพระบิดาทรงกล่าวผ่านเรามาเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นในจิตสำนึกหรือในจริตในสันดานหรือในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะต้องสั่นสะเทือนอย่างเต็มกำลังให้ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ที่เราว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องซึ่งมันเป็นอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงแล้วมนุษย์โลกถอดความหมายที่พระศาสดาที่ตนยอมรับนับถือผิดพลาด
จนข้อความข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยบูดเบี้ยวๆไปหมดพอมันบูดเบี้ยวไปหมดปั๊บเนี่ยก็เลยหลงทางนิพพานกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยเชื่อตามกันมาโดยเฉพาะไอ้คนนำทางตาบอดอ้างพระศาสดาว่าพระศาสดาสอนอย่างนี้แล้วก็พยายามจะหยิบตรงนั้นยกตรงนี้ในพระไตรปิฎกที่พวกตนในรุ่นบรรพบุรุษบันทึกกันเอาไว้เองเอามาอ้างอย่างเช่นเรื่องใหญ่มากถ้าท่านไม่แก้ไข mindset ที่ฝังหัวอยู่ไม่มีทางครับอย่างเช่นประการที่หนึ่งท่านแยกพระศาสดาทุกศาสนาออกจากกันศาสดา A B C ถือว่าเป็นพระนามของพระศาสดามี3พระองค์ A B C ถ้าท่านประทับใจตัดสินใจเลือกยอมรับเอาพระศาสดา A ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้านะเป็นเจ้าหรือเป็นผู้นำของศาสนา A ท่านจะปฏิเสธพระศาสดา B ศาสนา B พระศาสดา C พระศาสนา C ท่านเลือกไว้1อีก2ท่านเคลี้ยงทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็น mindset ที่ฝังหัวอยู่แล้วแบบผิดๆแล้วในอดีตการเพราะการฝังหัวว่าต้องเลือกต้อง1เดียว1เดียวของจักรวาล1เดียวของโลกท่านรู้ไหมครับสัจธรรมความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงของจิตจักรวาลคือของพระเจ้าทุกคนเลยทุกสรรพสิ่งเลยถ้าลอยตัวหรือล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างขึ้นนั้นทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตัวเองอยู่ในห้องเรียนขนาดใหญ่หรือห้องทดลองขนาดใหญ่ล้วนมีความเป็นหนึ่งเนี่ยเท่าเทียมกันหมดล้วนมีความเป็นหนึ่งเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่มีใครด้อยกว่าใครไม่มีใครต่ำต้อยกว่าใครถ้าจะมีแตกต่างก็แค่ขนาดแต่ในความเป็นธรรมะหรือธรรมชาติที่เป็นอนุตตรธรรมนั้นทุกรูปธรรมในทัดเทียมกันหมดเป็นหนึ่งสรรพสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาหรือพระผู้สร้างทรงสร้างเหมือนกันทัดเทียมกันทั้งสิ้นหนอนหนึ่งตัวหนอนหนึ่งชีวิตกับท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หนึ่งคนหนึ่งตนหรือหนึ่งชีวิตมีความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นรูปธรรมหนึ่งหรือสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเท่าเทียมกันหมดมดตัวน้อยๆหนึ่งตัวกับคนหนึ่งคนมีศักดิ์ศรีมีความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นบุตรของพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างเท่าเทียมกันหมดเหมือนนิ้ว5นิ้วของท่านท่านจะมาบอกว่าโป้งชี้กลางนางก้อยท่านจะมาบอกว่าไอ้โป้งเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าไอ้ชี้กลางนางก้อยท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้ไอ้ชี้ก็เหมือนกันท่านมาบอกว่านิ้วชี้เนี่ยเพราะชี้นั่นชี้นี่สั่งได้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งได้เพราะฉะนั้นนิ้วชี้ยิ่งใหญ่กว่าอีก4นิ้วใช่ไหมนิ้วกลางเป็นพี่ใหญ่เพราะนิ้วกลางสูงกว่านิ้วอื่นมันเป็นพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นนิ้วกลางสำคัญกว่านิ้วอื่นท่านก็กล่าวอย่างนี้ไม่ได้เป็นความโง่ชัดๆนิ้วนางก็เหมือนกันแม้เวลาจะให้คำสัญญาระหว่างบ่าวกับสาวสัญญาว่าจะฮักกันจนวันตายอะไรแบบนี้ก็จะเอาแหวนมาสวมกันที่นิ้วนางแสดงว่านิ้วนางนี่สำคัญทำไมไม่สวมนิ้วโป้งไม่สวมนิ้วชี้ไม่สวมนิ้วกลางล่ะที่คุยว่าเจ๋งคุยว่ายิ่งใหญ่เขาต้องมาสวมนิ้วกูคือนิ้วนางไม่มีใครสวมแหวนมั่นที่นิ้วอื่นยกเว้นสวมที่นิ้วอื่นเอาไว้ชั่วคราวเพราะเวลาไปซื้อแหวนไปเช่าแหวนหรือไปทำแหวนมาเนี่ยมันไม่ได้ขนาดพอดีกับนิ้วนางของคนที่จะสวมนิ้วก้อยก็เหมือนกันเห็นไหมครับสำคัญจริงเหรอนิ้วอื่นน่ะกูเนี่ยถึงแม้เป็นนิ้วก้อยนิ้วเล็กๆ เนี่ยก็สำคัญกว่านะมึงสังเกตไหมเวลามึงจะกราบพระบิดามึงจะกราบพระศาสดาหรือมึงจะไหว้ภิกษุสงฆ์หรือมึงจะไหว้ครูบาอาจารย์เวลามึงยกมือพนมเนี่ยมึงเอานิ้วไหนออกไปอยู่ด้านนอกมึงเอานิ้วไหนมาอยู่ด้านหน้ามึงเอานิ้วก้อยคือนิ้วกูเนี่ยใช่ไหมมันแสดงว่านิ้วกูสำคัญมึงจะนบไหว้ใครจะนอบน้อมกับใครจะแสดงความ
กตัญญูกตเวทีมีสัมมาคารวะมึงต้องเอานิ้วก้อยอย่างกูนี่ออกหน้าไม่มีใครหรอกเอานิ้วโป้งออกหน้าอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราเตือนสติท่านทั้งหลายในความผิดบาปในข้อแรกที่ผ่านมามีสงครามครูเสดมีสงครามระหว่างมนุษย์ที่ต่างศาสนากันแล้วก็ทำสงครามครูเสดจนฆ่ากันตายเป็นเบือเพราะความโง่เราบอกแล้วไงความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากคนนั้นน่ะเป็นคนที่โง่เองทุกข์เพราะโง่ที่มันมาทำสงครามกันฆ่ากันตายเอาเปรียบเบียดเบียนกันต่อสู้กันจะเอาเป็นเอาตายก็เพราะโง่ทั้งนั้นแล้วเราก็บอกด้วยอย่าไปบอกนะว่าโง่เหมือนควายเพราะพระบิดาก็ทรงสื่อพระโอวาทยอมเสียไป1เสาตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเคยบอกพวกท่านว่าอะไรครับว่าโง่เหมือนควายจริงเหรอพอท่านฟังจบทั้งรายการท่านลองไปหาฟังของเก่าและนั่งฟังและทำความเข้าใจและคิดตามเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วควายไม่ได้โง่ไอ้คนนี่แหละมันโง่กว่าควายอีกด้วยแม้กระทั่งเต่าคนบอกว่าโง่เหมือนเต่าต้มเตี้ยมเหมือนเต่างุ่มง่ามเหมือนเต่าแต่การงุ่มง่ามของเต่าไม่เคยเดินแล้วหงายท้องตีลังกาคือไม่มีการดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะเขารู้ถ้าเขาผิดพลาดปั๊บเขาหงายท้องเนี่ยเขาตายแง่แก่เพราะไม่มีใครช่วยใช่ไหมเต่าจึงค่อยๆเดินช้าๆค่อยๆยางเข้าใจบอกครับยางค่อยๆยางไปว่าค่อยๆเดินช้าๆเหมือนเดินจงกรมอ่ะเดินอย่างมีสติยกหนอย่างหนอเหยียบหนอถ้ามันไม่ตกใจนะเต่ามันจะมีจริยวัตรของมันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เคยบอกแล้วว่าไอ้เต่าที่มันอายุยืนเนี่ยเป็นร้อยๆปีกว่ามันจะตายนะซึ่งตายยากมากด้วยล้วนเป็นผู้ที่เคยทำผิดบาปในขณะที่อยู่ในบทบาทของนักบวชทุศีลมันเวลาตายแล้วจึงต้องมาถูกฝึกจริตดัดสันดานทางจิตวิญญาณเพราะลงนรกแล้วแก้ไขยากให้กลับมาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกเพราะไม่ต้องใช้จิตหยาบดัดสันดานจิตวิญญาณที่หลงมิติเองก็เลยต้องมาต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมและกินแต่ผักกินแต่ยอดผักกินแต่ผักบุ้งใช่ไหมครับไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่กินเลือดสัตว์เลยอายุยืนกว่าไอ้คนที่กินโปรตีนกินเลือดเนื้อของสัตว์อีกบอกว่าถ้าขาดโปรตีนแล้วจะเป็นจะตายโปรตีนคือเนื้อสัตว์นะจริงๆในพืชก็มีโปรตีนแต่เป็นโปรตีนที่เอาเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์นะด้วยกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์อวัยวะร่างกายสามารถทำให้เจริญเติบโตได้นะแล้วก็มีอายุยืนยาวซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ได้เห็นไหมครับสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีท่านพระยายมบาลมาสร้างเป็นนรกสำหรับสัตว์เพื่อจะรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยไม่มีอ่ะมีแต่โรงพยาบาลใครโรงพยาบาลมนุษย์ทางกายสังขารและโรงพยาบาลจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้คือนรกะหรือนรกมันถ้าท่านยังไม่เลิกที่จะคิดว่าศาสนาทุกศาสนานะถ้าท่านไม่เชื่อตามเราว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลคำว่าเป็นสากลแปลว่าผู้นำของศาสนานั้นที่พวกท่านยกย่องสรรเสริญล้วนเอาธรรมะมาจากธรรมชาติเพราะว่าศาสดาเหล่านั้นไม่ได้สื่อสารกับพระเจ้ายกเว้นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเวลากล่าวธรรมะให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ฟังพระศาสดาเหล่านั้นก็จะอ้างพระบิดาตรัสว่าพระเจ้าตรัสว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะจากในป่าคำว่าในป่าก็แปลว่าได้มาจากในระบบโลกแล้วใช้ความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเขาเรียกว่าพระปรีชาญาณของพระศาสดาเหล่านั้นวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์จนนำเอาสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงที่จริงแท้มาเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์นี่เราหมายถึงพระศาสดานะเราไม่ได้หมายถึงไอ้คนนำทางตาบอดทั้งหลายที่พยายามเชื่อตามฟังตามและบางทีก็คิดเองเองสรุปเองตามภูมิปัญญาของตัวเองเท่าที่มีมากน้อยแล้วมาถ่ายทอดต่อมาสอนต่อชาวบ้านไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เลยเชื่อตามเพราะนึกลืมไปว่านึกว่าเขาเป็นพระศาสดาจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นผู้อาสามาสืบทอดเป็นคนนำทางเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงเตือนท่านนะพระศาสดามาจุติบนโลกมนุษย์ไม่ได้มาพร้อมกันในยุคเดียวนะครับไม่มีทั้งพระศาสดา A ศาสดา B ศาสดา C พ
พระองค์ก็เสด็จมาเป็นพระศาสดาทำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์อย่างพวกท่านคนละยุคสมัยเนี่ยที่เรากลับมาเนี่ยเป็นพระอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยในยุคที่เรากำลังมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของท่านด้วยการสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามากล่าวต่อพวกท่านนะยุคนี้ก็ไม่มีพระศาสดาที่ยังมีพระชนมาชีพที่จะมาเหมือนกับว่าจะต้องมาสอนธรรมะมาล่าสาวกที่เป็นมนุษย์แข่งกันนะทุกวันนี้ที่มีปัญหาทำตัวเหมือนกับจะแข่งขันกับเราเนี่ยก็คือมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเช่นเมื่อวันก่อนใช่ไหมอันนี้เจคิมคงทราบดีที่เขาเห็นนามเราว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสงสัยคงไปศึกษาพื้นฐานมาบ้างแต่ไม่เคยฟังให้ทะลุนะให้ทะลุก็ไปในสมองคือฟังหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาก็ได้กล่าวก้าวล่วงเรานะมีเจคิมเป็นพยานนะเราไม่ได้พูดเท็จก็อีกหลายคนก็เป็นเหมือนอย่างนี้เพราะนามว่าอนุตตรธรรมาจารย์เนี่ยเป็นพระนามที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือ God ทรงประทานให้กับเราเพราะเราขอกับพระองค์ว่าชาตินี้ที่เรากลับมาเราจะไม่ขอเป็นพระศาสดาเราขอเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าก็คือของพระองค์หนึ่งและเราขอเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ตามที่พระองค์ทรงเมตตาประทานคำนำหน้านามไว้ให้เราเป็นพระอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลของมนุษย์แห่งโลกเสรีของทุกพวกท่านทุกคนเราขอแค่นั้นอันนี้มาถึงปั๊บกล่าวกล้าวก้าวล่วงจ้วงจ่าไปเลยว่าอ๋อในปริญญาตันสกุลเนี่ยเหรอนะมาก๊อปปี้ธรรมะของสำนักของผมเพราะมันมีชื่อสำนักคล้ายๆกับพระนามที่พระบิดาทรงประทานให้กับเรามันมาขโมยธรรมะของสำนักเราแล้วไปเอาวิชาฟิสิกส์มาอธิบายถ้าตัวเองสรุปว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทำได้และตัวเองสามารถพิพากษาเราวิเคราะห์เราได้แสดงตัวเองก็เจ๋งใช่ไหมแล้วตัวเองทำไมไม่มาสอนธรรมะเอาธรรมะของสำนักตัวเองมาสอนแล้วเอาฟิสิกส์ที่มาอธิบายให้คนฟังแล้วเข้าใจอ่ะถ้าตัวเองแน่จริงเจ๋งจริงทำไมไม่ทำอ่ะมากล่าวประนามเนี่ยเราบอกแล้วนะก้าวล่วงเราก็เหมือนกับก้าวล่วงพระบิดาเนี่ยเป็นเพราะพยายามจะมองว่าในโลกนี้ต้องมีศาสดาหนึ่งเดียวและไอ้นี่ไม่ใช่ศาสดาด้วยนะต้องมีสำนักกูสำนักเดียวในจักรวาลสำนักกูเจ๋งที่สุดเราอยากจะย้อนถามนิดหนึ่งนะท่านผู้อาวุโสที่ก้าวล่วงเราว่าหน้าตาเราอาจจะหล่อเราเพราะเราอายุ18อายุจิตวิญญาณเราก็ภพชาตินี้ก็เพิ่งมาเกิดเป็น7ภพชาติที่7เท่านั้นเองไม่เหมือนใครบางคนเกิดมาแล้วเป็นหมื่นๆภพชาติยังหาตัวเองยังไม่พบเลยตัวเองเป็นใครตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรจนถึงทุกวันนี้เกิดมาเป็นพันๆหมื่นๆภพชาติหรือนับภพชาติไม่ถ้วนนะโดยเฉพาะไอ้คนที่ก้าวล่วงเราอ่ะยังหาตัวตนของตัวเองยังหาจิตวิญญาณตัวเองยังไม่เจอเลยว่าจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรดีแต่เที่ยวก้าวล่วงพ่นน้ำลายใส่คนอื่นเขาเนี่ยใช่ไหมเราบอกแล้วไงไม่เชื่อไม่รับฟังก็ผ่านเลยไปนะจะได้รับกรรมตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องไปเที่ยวเกี่ยวกรรมกันกับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์กับเราอ่ะวางเฉยไม่ไปเกี่ยวกรรมกับนายด้วยหรอกกรรมใครกรรมมันนะแต่เราจะเตือนสติคนอื่นด้วยเราเนี่ยไม่ไฝ่ต่ำขนาดที่ต้องไปลอกธรรมะของสำนักอื่นหรอกแต่ที่เรากล่าวธรรมะแล้วเป็นสัจธรรมสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนสอดคล้องกับที่พระเยซูคริสต์สอนสอดคล้องกับท่านนบีมหามัดสอนก็เพราะว่าทั้งพระนบีมหามัดองค์เยซูคริสต์เจ้าและพระพุทธเจ้าทรงเอาธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมซึ่งมันมีของมันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมาสอนเราจึงบอกว่าธรรมะนี่มันเป็นสากลคำสอนเป็นสากลใครจะเอาอะไรมาพูดก็ได้ไอ้บางคนโง่ๆหน้าโง่น่ะคุยว่าเป็นคนเคร่งธรรมะเนี่ยนะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามแสดงตนเป็นเจ้าของคำว่านิพพานเป็นของศาสนากูมึงอย่าเสือกเอาไปพูดทั้งที่พระศาสดาที่ตัวเองอ้างว่ายอมรับนับถือยังไม่เคยหวงแหนคำว่านิพพานต้องเป็นของกูแต่เป็นถ้าพูดคำว่าพระเจ้ามึงไม่ได้อยู่ในลัทธิกูไม่ได้เข้ารีดในศาสนาของกูจริงๆมันคือลัทธินะถ้าเป็นอย่างนั้นมึงอย่าเอาคำว่าพระเจ้ามากล่าวเราก็เลยต้องเขียนตำราโดยให้พระบิดาเนี่ยที่หลายๆคนบนโลกรู้จักว่าพระองค์คือพระเจ้ามาให้อ่านเนี่ยว่าพระเจ้ามีจริงใครสร้างพระเจ้าถามกันมาแบบทำนองเยาะเย้ยเยาะหยันเนี่ยเราก็มีนะที่จิตวิญญาณสถานธรรมเนี่ยถ้าท่านอยากรู้จักพระเจ้าเพราะท่านนับถือพระเจ้าใช่ไหม
และพระเจ้าของท่านน่ะที่ท่านนับถือมาตรงกับที่พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าท่านเกิดทันแล้วเนี่ยเราสื่อกับพระเจ้ามากล่าวกับท่านน่ะท่านอ่านสิว่าพระองค์ทรงถือกำเนิดขึ้นมาในบรรณพิภพในบรรณจักรวาลพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาหรือทรงเกิดมาได้ยังไงใครสร้างพระองค์มันมีคนต่างศาสนาตั้งคำถามจาบจ้วงตลอดว่าโอ้ยไอ้พวกที่นับถือพระเจ้าอ่ะแม่งตอบไม่ได้หรอกว่าพระเจ้าใครสร้างพระเจ้าสร้างโน่นสร้างนี่แหมมึงอวดเก่งอวดดีแล้วตัวพระเจ้าเองมึงรู้มั้ยว่าใครสร้างนะเราก็ขออนุญาตพูดแบบสมัยพ่อขุนนะกูเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าใครสร้างพระเจ้าหรือพระองค์ทรงถือกำเนิดขึ้นมายังไงจิตจักรวาลทราบโดยเฉพาะ FC ที่ชมเราอยู่เนี่ยทุกคนทราบหมดหรือไม่จริงมัน FC ที่ชมอยู่ใน Facebook 301ท่านในขณะนี้แล้วก็ใน YouTube 473ท่านในขณะเนี้ยช่วยตอบหน่อยได้มั้ยว่าพวกท่านน่ะรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้ามีจริงและพระองค์ทรงอุบัติขึ้นได้ยังไงพระองค์ใครสร้างพระองค์ถ้าใครรู้นะก็เขียนเลข9ก็ได้หรือถ้าไม่อยากเขียนเลข9ก็เอาภาพการ์ตูนที่พนมมือเนี่ยโชว์ขึ้นมาก็ได้เผื่อให้คนที่กำลังแบ่งแยกศาสนาและคิดว่าศาสนาที่ตัวเองนับถือและเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวในโลกพระศาสดาของกูสุดยอดที่สุดในโลกนะเพราะเรากำลังยกตัวอย่างพระศาสดาล้วนสุดยอดทุกพระองค์เพราะไม่เคยมาเกิดชนกันในยุคเดียวเลยมีแต่คนโง่เท่านั้นน่ะนะที่เลือกพระศาสดาเหมือนลูกอมขนมปังขนมปังยี่ห้อนี้กูไม่ชอบขนมปังสไตล์นี้ไม่ชอบรสนี้กูไม่ชอบกูจะเลือกรสที่กูชอบเป็นรสไหนที่กูไม่ชอบแสดงว่าขนมปังนั้นไร้ค่าไม่มีประโยชน์ทำไมไม่คิดว่าลางเนื้อชอบลางยานะขนมปัง A ขนมปัง B ขนมปัง C ใครไม่ชอบกินขนมปัง A เค้าไปชอบขนมปัง B เค้าก็กิน B นะ A กับ C เค้าไม่ไปสนใจใครชอบกินขนมปัง A เค้าก็กินขนมปัง A B กับ C ก็ยังอยู่มีค่าและมีประโยชน์สำหรับคนอื่นถูกมั้ยเหมือนนิ้ว5นิ้วเหมือนกันนะถ้าเราจะพูดเรื่องนิ้ว5นิ้วเนี่ยว่าทุกนิ้วในมือนะ5นิ้วเนี่ยทุกนิ้วสำคัญเท่ากันหมดมีความเป็น1เท่ากันหมดมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งอยู่บนมือ5นิ้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ขนาดนะไม่ได้อยู่ที่การนำเอามาใช้ประโยชน์ถูกไหมมันต้องครบองค์5ถ้าไม่ครบองค์5เนี่ยมันจะกรรมมันจะหยิบฉวยหยิบของอะไรได้ไหมถูกไหมถ้าพูดภาษานักเลงบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อกูนะว่าทั้ง5นิ้วเนี่ยสำคัญเท่ากันหมดไม่มีนิ้วไหนยิ่งใหญ่กว่านิ้วไหนเหมือนพระศาสดาทุกพระองค์ไม่มีพระองค์ไหนยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ไหนมึงก็ลองเอานิ้วโป้งนะโป้งนะโป้งชี้กลางนางก้อยมึงเอาเข้าปากมึงยัดปากแล้วมึงใช้ฟันมึงอ่ะกัดนิ้วมึงทีละนิ้วกูจะถามมึงว่ามึงเจ็บไหมนิ้วทุกนิ้วเวลามึงกัดน่ะมันเจ็บเท่ากันทุกนิ้วไหมอย่าเสือกกัดนิ้วโป้งแรงเพราะว่าไอ้โป้งเป็นตัวใหญ่นะอย่ามีอะไรแอบแฝงนะกัดด้วยแรงเท่าๆกันด้วยฟันที่มีอยู่ในปากของท่านแล้วท่านลองตอบตัวเองดูสิว่ามันเจ็บเท่ากันทุกนิ้วไหมนี่พูดภาษานักเลงนะคนโง่ๆที่ไม่ฉลาดลึกซึ้งมากฟังแค่นี้ก็เข้าใจแล้วก็เก็ตแล้วนะตะกี้เรายกตัวอย่างของทุกสิ่งในจักรวาลโลกมีมวลใหญ่คือขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์และดันทะลึ่งไปเรียกดวงจันทร์ว่าบริวารของโลกท่านรู้ไหมฮะท่านเรียกแบบนี้มันเป็นการเรียกที่แฝงไว้ด้วยการถืออำนาจบาดใหญ่ตามนิสัยสันดานที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์พระบิดาให้เรามาบอกพวกท่านว่าดวงจันทร์ไม่ใช่บริวารของโลกบริวารนี่แปลว่าขี้ข้าบริวารว่าเป็นคนรับใช้แล้วโลกเป็นคนจ้างดวงจันทร์มาโลกเป็นคนจ้างซึ่งจริงๆไม่ใช่พระบิดาเป็นผู้สร้างทั้งโลกทั้งดวงจันทร์เนี่ยโลกกับดวงจันทร์สำคัญต่อกันมากท่านรู้นี่ถ้าไม่มีดวงจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกเรามันเกิดขึ้นไม่ได้ข้างขึ้นข้างแรมมันเกิดขึ้นไม่ได้กลางคืนเนี่ยเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยครับเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ใช่ไหมต่อให้มีแสงดาวพราวพร่างกลางนภาเป็นล้านล้านดวงก็มันหาสู้ดวงจันทร์หนึ่งดวงนะที่ทอแสงอารามในยามราตรีไม่ได้หรอกท่านไปนั่งพลอดรักกับคนที่ท่านรักภายใต้แสงดาวโดยไม่มีแสงจันทร์ท่านก็มองขี้ตากันไม่เห็นหรอกแต่ถ้ามีแสงจันทร์นะมีความสวยสว่างอาบผิวสีทองโอ้สุดที่รักเธอสวยกว่าเดิมนะเนี่ยถามว่าทำไมเนี่ยมีแสงจันทร์อาบผิวของเธอไงเธอเลยสวยงามนวลผ่องใช่ไหมทำให้ผิวของเธอผ่องด้วยเขาเรียกว่าผิวผ่องดังดวงจันทร์ดังแสงจันทร์ใช่ไหมพระบิดาให้ทรงเรียกดวงจันทร์ว่าเป็นดาวเพื่อนดวงจันทร์เป็นดาวเพื่อนของโลกพี่น้องครับถ้าท่านไม่อยากจะคิดลบไม่อยากจะให้จิตวิญญาณต้องเสื่อมต้องตกนรกเพื่อจะไปดัดจริตก็คือไปแก้ไขจิตวิญญาณที่ตกต่ำเพราะไอ้จิตหยาบมันเหลวไหล
แค่มองว่าดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกนี่คือการมองประเภทใช้อำนาจเหนือถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่มีจิตใสใจสวยที่แท้จริงไม่ใช่เอาชื่อว่าจิตใสใจสวยไปตั้งให้กับตัวเองหรือให้อะไรกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วจิตยังไม่ใสใจยังไม่สวยเหมือนกับตัวเองเป็นผู้หญิงอะแต่ดันทะลึ่งเอาชื่อชอบชื่อสมชายก็เลยเอาชื่อสมชายไปตั้งให้ตัวเองทั้งที่ตัวเองก็ยังมีจริตจักร้านเป็นผู้หญิงและดันทะลึ่งไปตั้งชื่อว่าสมชายนั่นแหละมันเพี้ยนไหมครับพี่น้องเข้าใจในสิ่งที่พระบิดาให้เรากล่าวไหมนะนี่เหมือนกันน่ะทำไมให้เรียกดวงจันทร์ว่าดาวเพื่อนห้ามเรียกดวงจันทร์ว่าบริวารของโลกอีกต่อไปนะนี่เป็นดาวเพื่อนพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตเพื่อนของโลกอีก8ดวงนั่นคือเพื่อนเป็นดาวเพื่อนแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือดวงจันทร์ดันทะลึ่งบอกว่าเป็นบริวารของโลกบริวารแปลว่าเป็นข้าทาสแปลว่าเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่ต่ำกว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่ามันใช่ที่ไหนครับถ้าท่านรู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างดวงจันทร์เอาไว้ให้เป็นดาวเพื่อนของโลกเป็นดาวที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกนะท่านไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเพราะถ้าท่านบอกว่าระบบสุริยะจักรวาลหรือเอกภพหรืออนันตจักรวาลธรรมชาติเป็นผู้สร้างอันนั้นก็โง่แล้วมันทำไมธรรมชาติมันสร้างวิจิตรบรรจงทำไมธรรมชาติมันสร้างสลับซับซ้อนโอ้ยไอธรรมชาตินี่มันสุดยอดนะบอกเราได้ไหมไอธรรมชาติที่ว่านั่นนะมันคืออะไรมันมีหลักเกณฑ์ในการสร้างสรรพสิ่งอย่างไรเราตอบได้นะเพราะเราบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติอ่ะมันมีผู้อยู่เบื้องหลังธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเกิดเองได้มันต้องมีผู้สร้างหรือมันต้องมีเหตุแห่งการเกิดแล้วความคิดฉลาดหรือเปล่ามนุษย์เกิดมาจากการที่ไปกินง้วนดินไม่ทราบบรรพบุรุษใครนะฮะที่เป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาจากเที่ยวกินง้วนดินน่ะแล้วทุกวันนี้ง้วนดินไปไหนอ่ะยังมีง้วนดินบ้างไหมเดี๋ยวมันมีตัวอะไรไม่รู้ไปกินง้วนดินแล้วอยู่ๆมาโผล่กลางวงของมนุษย์มนุษย์เอ้ยกูเป็นมนุษย์คนใหม่เกิดขึ้นอีกคนเพราะกูไปกินง้วนดินมาเป็นจิตวิญญาณที่ล่องลอยแล้วไปกินง้วนดินกูเลยกลายเป็นตัวตนของมนุษย์ขึ้นมาไอ้ความเชื่อไอ้ระบบโง่ๆแบบนี้ครับนี่มันยุคไฮเทคโนโลยีแล้วเลิกเชื่อตามสักทีครับเพราะมันไร้เหตุผลท่านเชื่อเราสินะพระบิดาปล่อยให้มนุษย์เนี่ยได้ฉุกคิดได้ใช้ปัญญาบางคนหน้าตาดูฉลาดฉลาดและบางทีก็อวดฉลาดแต่เสียดายฉลาดแต่เรื่องโง่ๆฉลาดแต่สิ่งที่ชั่วๆไอ้ฉลาดที่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยไม่โดยเฉพาะฟังเราพูดแค่รับฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาแล้วตั้งใจฟังแล้วคิดตามนะคิดจะจับผิดก็ได้แต่ไม่ใช่พอฟังปั๊บยังไม่ทันคิดก็ปฏิเสธนะอย่างที่เรากำลังยกตัวอย่าง mindset ตัวแรกอย่าเอาศาสนาแต่ละศาสนามาแบ่งแยกศาสนากูศาสนามึงศาสนาใครใหญ่ที่สุดกูเลือกศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือศาสนาไหนศาสดาพระองค์ใดที่กูยอมรับศาสนานั้นพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพีและในจักรวาลนันไพศาลนี้โง่นะเราบอกก่อนนะคิดอย่างนั้นน่ะเพราะจากศาสดามีทั้งหมดแล้ว24พระองค์โลกของมนุษย์เราใช้ศาสดาเปลืองมากมี24พระองค์มาแล้วยังเหลือพระองค์สุดท้ายคือท่านสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นพระองค์สุดท้ายในยุคพลังงานใหม่พระองค์กำลังจะเสด็จมาหลังจากที่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถูกชำระสิ้นสุดยุติแล้ว6ปีซึ่งสัญลักษณ์หรือสัญญาณที่จะบอกว่าโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วก็คือ1โลกจะมืดติดต่อกัน56วันหรือ8ราตรีของพระบิดา56วัน56คืนโลกจะมืดสนิทและสัญญาณที่2ก็คือทั้งโลกจะเกิดมหันตภัยพิบัติเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงจนประชากรโลกสูญหายมากกว่าที่รอดและแผ่นดินก็จะหายไปหลายส่วนถ้าอยากรู้ว่าแผ่นดินตรงไหนหายบ้างก็ไปย้อนดูแผนที่จิตจักรวาลที่เราได้ขีดเขียนขึ้นมาแล้วตรงไหนแผ่นดินจะหายเกาะไหนจะหายเราป้ายสีแดงเอาไว้รับประกันฟันธงว่ามันจะไม่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็ไม่เกินบวกลบ 20% ที่เราให้สูงนะบวกลบ 20% เพราะเราหวังจะให้แผ่นดินมันอยู่มากขึ้นกว่าที่เรากล่าวตาม
ที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรารู้จำนวนประชากรโลกให้มันรอดตายให้เป็นปลาที่หายใจด้วยปอดที่รอดชีวิตได้มากกว่าที่หมายไว้หรือ

ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะทรงมีภารกิจแบบเดียวกันมีลมหายใจเข้าออกเป็นความรักมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันไม่ว่าพระองค์จะเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามทุกพระองค์รักกันไม่ต่างกับไอ้มนุษย์หรอกที่ทำตัวเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงบางชนิดที่รักและหวงเจ้านายไปเจอเจ้านายของสุนัขตัวอื่นก็ไปเห่าเขาไปแห่ใส่เขาแล้วก็ไปแห่ใส่สุนัขตัวอื่นที่เขาก็มีเจ้าของเหมือนกันทั้งที่ตัวเองก็เป็นสุนัขด้วยกันเพียงแต่คนละเจ้าของท่านนึกภาพออกไหมครับไปจะหึ่มแห่ใส่กันไอสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ประจำโลกเขาไม่มีสมองหรือมีสมองแต่เขาไม่มีน้ำมันสำหรับตะเกียงในการที่จะใช้จุดใช้ความคิดแต่เราเป็นมนุษย์เราลดตัวเองไปต่ำแบบนั้นทำไมใช้ปัญญานี่เราพูดแรงเพื่อให้ท่านได้สติทางวิญญาณเราพูดกับท่านด้วยความรักถ้าไม่เข้าใจความรักความปรารถนาดีจากใจจริงของเราเราก็ขออโหสิกรรมกับท่านและท่านผ่านไปเลยไม่ต้องฟังเราแต่ถ้าท่านฟังได้โดยไม่ต้องทนฟังเพราะท่านเข้าใจทุกสิ่งที่เราพูดขอให้รางวัลชีวิตคือสิ่งที่ดีๆจงบังเกิดแก่ท่านอย่างน้อยๆความสงบสุขในจิตใจระหว่างที่ฟังพระโอวาทผ่านเราอยู่นี่คือเรื่องแรกต่อไปเนี่ยอย่ารับศาสนาเดียวและปฏิเสธศาสนาอื่นเราจึงบอกว่าศาสนาทุกศาสนาดีอยู่แล้วจิตจักรวาลที่พระบิดาทรงพระเมตตาส่งเรามาเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการมาสร้างศาสนาใหม่แข่งกับศาสนาเก่าทั้งที่คนนำทางของแต่ละศาสนามันพาหลงทางเหลวไหลกันไปเยอะแต่สิ่งดีๆที่ถูกต้องก็มีเนี่ยเช่นที่ไปเข้าใจผิดว่าพระศาสดาทรงตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4เรายืนยัน 100% ว่าพระองค์ทรงค้นพบอริยสัจ4จริงครับแต่นั่นไม่ใช่สัจธรรมชั้นสูงสุดที่พระศาสดาที่เป็นมนุษย์ที่เกิดจากโลกที่พระองค์ทรงพระปรีชาสูงกว่านั้นอีกเข้าถึงได้พระองค์ตรัสรู้เรื่องธรรมจักรไม่ใช่เรื่องอริยสัจ4เลยนะถ้านี่คือเรื่องที่2เรามาบอกความจริงตรงนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ผิดพลาดก็จะพาหลงทางนิพพานแบบไม่ฉลาดต่อไปจนหาจุดจบไม่ได้จะทำให้เข้าใจผิดอย่างที่บอกประการที่2คือนิพพานคือการดับศูนย์มรรคผลสูงสุดของจิตวิญญาณก็คือการดับศูนย์การดับศูนย์คือนิพพานที่เรียกว่าดับศูนย์เอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดดับศูนย์เพราะเมื่อตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกแสดงว่าเป็นอนัตตาแล้วจิตวิญญาณตัวเองไม่มีอัตตาเป็นอนัตตาแล้วถ้าเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีผู้ที่จะมาเกิดนั่นเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงเป็นความเชื่อบนพื้นฐานความคิดด้วยกลิ่นของมนุษย์เท่านั้นแต่มันไม่ใช่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลพระผู้สร้างไม่ได้ทรงคอนเฟิร์มว่าถูกนะเรามาจากพระองค์เราบอกท่านเลยกล่าวแทนพระเจ้าเลยว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดพลาดอย่างแรงและพวกท่านเชื่อแบบนั้นจึงพยายามมองหาว่าแล้วตัวเองจะไม่กลับมาเกิดตัวเองจะเปลี่ยนจากอัตตาคือดับอัตตาตัวเองให้มันเหลือแต่อนัตตาคือให้ไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยท่านต้องทำอย่างไรก็คิดไปคิดมาก็ไปเอาอะไรมาเป็นจำเลยดันไปหยิบเอาขันห้าขันนี่แปลว่ากลุ่มแปลว่ากองเนี่ยเป็นกลุ่มของจิตวิญญาณ5กลุ่มหรือ5ขันเราบอกแล้วนะจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบโดยมีกลุ่มย่อยๆของจิตหยาบ189กลุ่มเพื่อแบ่งกันทำหน้าที่ในขณะที่ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์หรือเป็นคน2มิติแล้ว1ใน5กลุ่มใน5กลุ่มเนี้ยเป็น1นะเป็น5กลุ่มใน189กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นแกนในความเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตยกเว้นพืชสัตว์ทุกชนิดคนทุกเผ่าพันธุ์ล้วนต้องใช้ขันธ์5ในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลที่เรากล่าวพระนามพระองค์เนี่ยเป็นพระองค์เดียวกันนะแต่มีหลายพระนามองค์เยโฮวาองค์อัลเลาะห์พระนามเดียวกันทั้งนั้นน่ะจิตจักรวาลเนี่ยพระนามเดียวท่านมีรูปธรรมเดียวพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนี้

องค์ทรงออกแบบไว้อย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้สัตว์และมนุษย์เนี่ยสามารถแสดงพฤติกรรมได้พร้อมกันใน2มิติคือมิติของเนื้อหนังคือมิติของกายหยาบหรือมิติโลกทางกายภาพที่พูดมาทั้งหมดก็คือมิติหนึ่งส่วนอีกมิติหนึ่งก็เป็นมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณซึ่งให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนทุกรูปธรรมไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์จึงต้องมีขันห้าเป็นเครื่องมือในการมีชีวิตแล้วดันทะลึ่งไปจับเอาขันห้าเพื่อจะทำลายขันห้าทิ้งเพราะเข้าใจว่าขันห้านี่คือชีวิตขันห้านี่คือเหตุสำคัญที่มันต้องเวียนว่ายตายเกิดทำให้เกิดความทุกข์ทำให้มีสังสารวัฏไปโทษขันห้าไปหยิบเอาขันห้ามาเป็นจำเลยทั้งที่ตัวเองใช้ขันห้าไม่เป็นไม่เรียนรู้วิธีการใช้ขันห้าพยายามจะดับมันอย่างเดียวเลยเขาเรียกว่าเหรียญมีสองด้านแต่ดันทะลึ่งไปมองอยู่ด้านเดียวเลยพยายามจะดับมันเหมือนกับไม่รู้ประโยชน์ของตาสองข้างของตัวเองไม่รู้ให้ตามาทำไมธรรมชาติให้ตามาทำไมไม่รู้แต่เราวงเล็บนะทุกสรรพสิ่งเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือพระบิดาทรงกำหนดสร้างทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์พระองค์จะไม่สร้างมันขึ้นมาหรอกคนตาบอดถือว่าเป็นคนพิการนี่ตาดีแต่ดันทะลึ่งทำให้พิการคือไปนั่งหลับตาซะแล้วพยายามจะไม่ใช้มันเห็นไหมครับแค่ตรงนี้มันผิดธรรมชาติแล้วใช่ไหมในคุยว่าธรรมชาติสร้างไงกูเลยจะบิดเบือนธรรมชาติกูจะทำตัวให้ประหลาดไปกว่าธรรมชาติใช่ไหมพระศาสดายังบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยมีอายตนะที่พิการมีอาการไม่ครบ32พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้บวชอย่าไปหาว่าพระองค์ใจร้ายใจทมิฬนะพระองค์ไม่ให้บวชเพราะอะไรเพราะคนที่เขาไปบวชอ่ะเพื่อไปเรียนรู้ไปบวชไปเรียนเมื่อจะไปเรียนเนี่ยถ้าอายตนะมันบอดซะแล้วเนี่ยนะไม่ว่าบอดข้างเดียวหรือ2ข้างหรือบอดอย่างเดียวหรือ1 2 3 4 5อายตนะมี5ช่องทางถ้ามันบอดไปแล้วเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้มันจะเต็มร้อยมั้ยครับมันพระองค์จึงไม่อนุญาตให้บวชเพราะบวชไปเนี่ยก็เสียเวลาเพราะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้น้อยได้ช้ากว่าคนที่มีอาการครบ32มีใครเคยเข้าใจบ้างว่าพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตให้บวชเพราะอะไรไม่มีใครกล้าคิดต่อทั้งที่พระองค์ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าคิดตามกูอย่าคิดต่อนะอันนี้ไม่ขู่เลยห้ามคิดเดี๋ยวพอคิดไม่ตรงกับพระองค์หรือคิดผิดเดี๋ยวจะบาปจะตกนรกไม่มีครูคนไหนหรอกที่เขาจะห้ามไม่ให้ลูกศิษย์คิดตามนะที่มันไม่คิดตามเนี่ยนะเพราะมันพยายามจะคิดต้านไงแต่พอมันเชื่อมันศรัทธาแล้วมันไม่คิดต้านพอมันไม่คิดต้านปั๊บคิดตามมันก็ไม่คิดก็เลยเชื่อตามกันมาเป็นพันปีแล้วผิดถูกๆที่ว่าเห็นชัดไหมครับที่เรากล่าวเรามีอำนาจอยู่ในตัวเองอยู่2อย่างนะ1อำนาจทางปัญญาของสมอง2อำนาจทางจิตที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักใครก็ได้แม้กระทั่งไอ้คนที่มันไม่น่ารักอ่ะมีแค่จิตกับปัญญา2 สิ่งนี้เป็นอำนาจสูงสุดในความเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ประจำโลกเสียด้วยซ้ำเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยใครจะเหนือกว่าใครนี่มองทางกายภาพมองในมิติของเนื้อหนังนะเราวัดกันที่ตรงไหนวัดกันที่กึ๋นวัดกันที่ความรู้ความสามารถความชำนาญความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางปัญญาวัดกันที่ควาย6ตัวน่ะถ้าอยากรู้ว่าควาย6ตัวในมุมมองของเราคืออะไรบ้างก็ไปย้อนฟังจิตจักรวาลอ่านโลกตอนเก่าๆใน YouTube ได้ถ้าขี้เกียจหาก็ชมมันทุกตอนเลยเรารับประกันได้ว่าทุกตอนถึงแม้พูดว่าขันห้าแต่มันจะลงลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยไม่ใช่ไปติดอยู่แค่ขันห้าเพราะท่องมาแล้วจบอยู่แค่ตรงนั้นมันไม่ใช่หรอกครับเนี่ยเรื่องผ่าโลกเนี่ย2เรื่องนะ1อย่าเอาพระศาสดามาทำเป็นเจ้าลัทธิอย่าแบ่งแยกศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันล้วนเป็นสากลพระศาสดาเป็นหนึ่งเดียวกันเราย้ำเราจึงไม่มาทำลายศาสนาไหนเรายกย่องทุกศาสนาแต่เรามากล่าวความจริงให้ไอ้คนที่เป็นคนนำทางตาบอดแล้วกะโหลกหนาปัญญานิ่มเนี่ยชอบมาก้าวล่วงเราโดยไม่คิดตามเราไม่ให้เกียรติตัวเองที่จะคิดตามเราว่าตัวกูก็ฉลาดคิดตามมึงทันอันนี้ไม่เลยไม่คิดตามมาก้าวล่วงอย่างเดียวเราก็เลยตอบไปใน Facebook ว่าเราจะไม่ไฝ่ต่ำไปนำเอาข้อที่อ้างว่าเป็นธรรมะของสำนักใดที่มีชื่อคล้ายกับเราเอามาพูดเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ยอมฟังไงว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนอนุตตรธรรมเนี่ย
เหมือนกับสำนักท่านสอนจริงเหรอเราไปลอกมาจริงเหรอเราเห็นบางสำนักนะไปเอาของพระพุทธเจ้าก็มีของเชนก็มีของเซนนะเซนของเต๋าก็มีของศาสนาโน้นศาสนานี้แอบมาผสมแอบมาใส่ก็มีไม่เห็นมีธรรมะไหนเป็นของตัวเองเลยบางศาสนาขอโทษบางลัทธินะเราไม่ได้หมายถึงศาสนาบางลัทธิที่อวดเจ๋งอวดเก่งอ่ะที่มีเวลาจะมาเปรียบเทียบกับใครนะพบมาถามว่าเฮ้ยมึงไปถามอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสิจิตจักรวาลมีกี่สำนักมีสำนักกี่สาขาแค่ตั้งคำถามมาเนี่ยก็เป็นเรื่องขำกลิ้งและจักรวาลเขาขำกลิ้งเลยเราบอกแล้วไงทุกคนทุกสรรพสิ่งนะมดกับคนมดตัวนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ขี้แตกแล้วอย่าไปคิดนะอย่าไปใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์โง่ๆนะว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่กว่ามดสำคัญกว่ามดเป็นหนึ่งที่เป็นตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่ามดหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตหนึ่งตัวก็คือหนึ่งรูปธรรมหนึ่งตัวก็คือหนึ่งสรรพสิ่งเท่ากันหมดเคยได้ยินไหมดีแต่จำขี้ปากเขามาพูดแต่ไม่เข้าใจความหมายเด็ดดอกไม้บนโลกเนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวก็แสดงว่ามันสำคัญไหมล่ะเพราะคิดไม่เป็นเนี่ยมันจึงโง่ดักดานนะเราก็ขอญาติแถมนะทุกเพราะโง่นะบทเรียนบทนั้นไม่มีเวลาพอจะพูดเรื่องพวกนี้เลยเอามาต่อไว้ตรงเนี้ยชื่อเรื่องผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จสำหรับคืนนี้นะ352เป็นตอน352นะถึงแม้สอนเรื่องนี้แต่มีสาระที่สามารถนะแวะไปทางนู้นแวะไปทางนี้แวะไปทางนั้นมีตื้นลึกหนาบางฟังแล้วเพลินนะแต่เป็นของจริงทั้งนั้นของตอแหลอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างเราจะไม่กล่าวเพราะเรากล่าวตามที่เราได้ยินจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงสื่อสดๆมาเนี่ย vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งแล้วก็บอกความจริงแล้วเราสื่อ 5-6 ชั่วโมงมีไอ้มนุษย์คนไหนมันทำได้บ้างอย่างเก่งก็แค่ 2-3 ชั่วโมงมันก็ขี้แตกขี้แตนนะแล้วของเราเนี่ยนะถ้าไม่จำเป็นนะไม่มีเสลดติดคอไม่มีอะไรเราก็จะไม่จิบน้ำหรอกให้มันเสียบุคลิกหรอก ใช่ไหมแล้วยิ่งพูดนานเสียงยิ่งใสตอนต้นรายการถ้าใครเข้ามาฟังจะได้ยินเสียง I love you ของเราดังเป็นระยะระยะเพราะการสื่อเพราะว่ามีมารพี่น้องครับมันมีทั้งมารภายนอกและมารภายในตอนเราเป็นเด็กๆในชาตินี้เราไม่รู้อ่ะเพราะไม่มีครูสอนว่าอย่ากินเนื้อสัตว์อย่ากินเลือดเนื้อของสัตว์มันตอนเล็กๆเราก็จะทำบาปเยอะเนี่ยที่สายตาเอียงต้องใส่แว่นเนี่ยเพราะเราก็ทำบาปใช้หนังกระติกนี่สำนึกบาปนะท่านมีลูกหลานก็สอนเขานะอย่าทำนะเพราะเราต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกมันกรรมอะไรที่เราทำตั้งแต่สมัยเด็กๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะสนองเราเลยฮะเพื่อให้หมดสิ้นกรรมกันนะเราใช้หนังกระติกเนี่ยบนฝ้าเพดานจะมีจิ้งจกตอนเป็นเด็กเนี่ยเราชอบรอบเล่นสนุกซุกซนอ่ะเหมือนเด็กผู้ชายที่ฉลาดอยากเรียนรู้แต่มาเรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอายุเลย3ขวบแล้วครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ป.1อายุประมาณ 5-6 ขวบป.1เอาหนังกระติกมันไล่ยิงจิ้งจกดีดนิ้วตัวเองเจ็บพระบิดาเตือนนะก็ไม่ฟังเจ็บเฮ้ยแต่มีจิ้งจกมาอีกแล้วมันไล่กัดกันยิงทั้งที่เราไม่รู้หรอกไปยิงมันทำไมสนุกครับทั้งที่จิ้งจกเข้ามาเพราะอะไรบ้านนอกเนี่ยมันมียุงเยอะพอเราเปิดไฟมายุงก็มาเล่นไฟด้วยจะมาเล่นเราด้วยจิ้งจกมันเห็นปั๊บมันงับกินเลยนะช่วยจับยุงให้เราพวกเขาไม่มีกฎแห่งกรรมตอนเราเป็นเด็กไม่มีใครสอนมันเขากินก็ได้เพราะเขาไม่มีกฎแห่งกรรมแล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยไม่เกิน7วันพวกเขาก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าหน้าที่เขามีหน้าที่ตายแล้วเกิดไม่เหมือนมนุษย์เรามีจิตหยาบและมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเราดันทะลึ่งไปทำเราจะไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับเขาเขาก็มาอาฆาตโกรธแค้นเราไม่ได้ก็มีวิธีเดียวก็คือถูกพระบิดาลงโทษตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎแห่งการสมดุลกันของสรรพสิ่งพอเราโตขึ้นมาเรียนมหาลัยปี 1ปี 2เราชอบเล่นแบดมินตันปรากฏว่าจังหวะหนึ่งเนี่ยเล่นแบดมินตันซ้อมกับรุ่นพี่นะพี่รุ่นพี่เขาเป็นข้าราชการเขาเป็นรุ่นเด็กอายุเขา30กว่า40แล้วมันเวลาเขาหวดลูกแบดมินตันลูกขนไก่นะพัวนี่มันลงกับพื้นเสียงดังลั่นเพราะว่าเขาตบพัวมาเนี่ยเราใช้แร็คเก็ตเนี่ยบล็อกปรากฏอีท่าไหนไม่รู้มันพลาดพัวเขาลูกตาเราเลยครับเลือดแดงฉานเต็มลูกตาเลยตกใจว่าตาแตกเลือดไหลแล้วรีบวิ่งไปหาโอ่งน้ำเอาน้ำมาล้างตาเพื่อมาดูว่าเลือดกูไหลไหมปรากฏเลือดไม่ไหลมันแตกอยู่ข้างในมันปวดจนถึงกะโหลกปวดจนถึงในปวดสมองอ่ะปวดใช้เวลาปวดเนี่ย30กว่าวันหยุดไปเรียนเลยไปไม่ไหวทำงานเป็น
journalist คือตอนนั้นเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เป็นผู้สื่อข่าวหารายได้เรียนหนังสือเนี่ยต้องลางานเป็นเดือนเลยครับไปทำงานไม่ได้ต้องปิดตาเป็นโมเช่ดายันไอ้โมเช่ดายันเป็นดาราหนังสมัยก่อนนะมันดังมากมันมีตาข้างเดียวเหมือนเชกัวร่าคล้ายๆกันนะหลายคนสงสัยเราพูดเนี่ยหลายคนเกิดไม่ทันนะไม่รู้จักนะแล้วถูกลงโทษขนาดที่ว่าโรงพยาบาลก็มีวันอาทิตย์ทำไมไม่ไปนี่ดันทะลึ่งบอกเอ๊ะโรงพยาบาลมันหยุดโรงพยาบาลเอกชนก็มีนะแต่ไม่กล้าไปเพราะไม่มีตังค์รู้ว่ามันแพงจะไปโรงพยาบาลราชการก็ดันนึกไม่ออกก็เลยต้องไปร้านขายยาไปหาหมอตีบอกว่าเนี่ยเล่นแบดไปงี้หมอตีก็ให้ยาที่เป็นครีมมาหยอดตาทำเองนะหยอดทุกวันแล้วปิดตาเชื่อไหมเวลาเปิดตาเพื่อจะเอายาหยอดไม่กล้าลืมตามองเพราะว่ากลัวตัวเองตาบอดกลัวว่าตัวเองจะตาบอดครบ30วันถึงกล้ามองเลยเห็นเป็นดวงสีเขียวๆอยู่ตรงกลางตาดำเราเป็นดวงสีเขียวๆมองเห็นแต่รอบๆข้างเท่านั้นนอกนั้นพอมองตรงนี่มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเลือดแดงที่มันแตกในลูกตาเนี่ยมันแข็งตัวนี่เราเล่าส่วนตัวให้ฟังนะเตือนท่านเรื่องกฎแห่งกรรมมันมีจริงแล้วเอาความจริงของตัวเองมาเล่าไม่อายหรอกเพราะเราเป็นเด็กเนี่ยเราซุกซนน่ะนะเวรกรรมก็ควรสนองแล้วใช่ไหมก็หยอดตาไปกว่าจะได้ไปโรงเรียนก็ประมาณ30วันน่ะกว่าจะได้ไปเรียนหนังสือที่มหาลัยโชคดีครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเพราะรู้ว่าปกติเราก็ไม่ได้ค่อยเข้าเรียนอยู่แล้วเพราะมัวแต่ทำงานด้วยเรียนหนังสือด้วยหาเงินช่วยตัวเองรับใช้ตนเองปรากฏว่ามันค่อยๆดีวันดีคืนนะแต่มันปวดหัวตลอดถูกปิดมิติทางปัญญาไว้ว่าให้ลืมโรงพยาบาลแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่โดนเป็นวันอาทิตย์ด้วยบังเอิญไหมครับโดนลูกขนไก่พั่วเขาลูกตาเนี่ยเส้นเลือดฝอยในตาดำในตาดำนะไม่ใช่ตาขาวด้วยเส้นเลือดฝอยในตาดำแตกครับมันพั่วเขาเนี่ยข้างนี้นะพอมันหายดีขึ้นมาปั๊บปรากฏสายตาเอียงเพราะว่าเลนตามันเพี้ยนโชคดีนะที่ตาไม่บอดพระบิดาไม่ทรงเอาเรื่องมากแค่ให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรแล้วจำไว้เอามาสอนพวกท่านอย่างไม่อายแม้กระทั่งอาการบางอย่างที่เกี่ยวกับก้นกับเกี่ยวกับทวารหนักตอนสมัยเด็กๆวัยละอ่อนแบบนั้นนะไปโรงเรียนอยู่ชั้นประถมนะป.4 1 2 3 4 5 6 7สมัยนั้นมีชั้นประถมมี7ป.ป.7ด้วยกิจวัตรประจำวันตอนพักเที่ยงตอนกลางวันสิ่งที่เด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งรวมทั้งเราด้วยชอบทำคือไปไล่จับแมลงปอรู้จักไหมแมงปอคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์มีหางยาวๆพอจับนะค่อยๆย่องไปย่องไปเอามือจับปุ๊บเพราะมันเวลานั้นปีกมันชี้อย่างเงี้ยนะปีกมันชี้อย่างเงี้ยเกาะอยู่ที่ดอกไม้เกาะที่อีกไหมเราย่องไปข้างหลังตามันกลิ้งไปกลิ้งมาเราย่องเงียบมันไปจับปุ๊บพอจับได้เสร็จแล้วปั๊บทำไงไหมไปเอาหญ้าเจ้าชู้ที่มันเป็นก้านยาวๆแล้วมันมีพวงอยู่ใช่ไหมเล็กใหญ่ไม่รู้แหละเอามาเสียบที่ตูดของแมลงปอนี่เราพูดได้สำนึกบาปนะเพราะบาปนี่เราชดใช้ไปแล้วโอ้โคตรทรมานเลยครับเป็นเดือนเหมือนกันครับเกิดเป็นฝีครับเป็นฝีข้างในไม่ใช่เป็นฝีที่ช่องทวารหนักนะเป็นฝีที่บริเวณทวารนี่แหละนั่งไม่ได้เลยพี่น้องครับนั่งในตรงเอียงข้างครับเป็นหนองอยู่ข้างในหมอจะผ่าก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าหัวมันอยู่ตรงไหนแต่ปวดมากจนทั้งมันทะลักออกมาเองโอ้โหโคตรปวดมากเป็นหนองเลยจิตนึกทันทีเลยว่าอ๋อเวรกรรมนี้เองที่กูทำเลยมีสำนึกนะพระบิดาสอนหมดบอกแล้วไงพระบุตรเอกอย่างเราก็ไม่ใช่เด็กเส้นถ้าทำผิดคิดบาปเนี่ยเวรกรรมมีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ฟังในสิ่งที่เรากล่าวเราพูดความจริงทุกเรื่องไม่เคยใส่ร้ายใครไม่เคยใส่คล้ายใครไม่เคยป้ายสีใครแล้วพูดโกหกตอแหลไม่ทำครับเพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆท่านรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เรานึกไม่ออกแล้วว่าเราทำเวรทำกรรมอะไรกับใครอีกเพราะเราพ่อแม่เราสอนให้เราเป็นคนดีไม่เอาเปรียบไม่ช่อชนไม่คดโกงใครทั้งนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะที่เสียหายมีอย่างเดียวคือเขาเรียกไหมทนงในตนเองใครอยากก้าวร้าวใครอยากก้าวล่วงเรายอมไม่ได้แต่ตอนนี้เรายอมได้ยกเว้นอย่างเดียวคืออยากก้าวล่วงพระบิดาเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระบิดารู้จักพระเจ้ารู้จักองค์กิจการเพราะเรามันเมื่อรู้จักเพราะเราเนี่ยเวลาเราทำให้ใครสักคนก้าวล่วงพระองค์เนี่ยเรารู้สึกเหมือนเราผิดอ่ะเพราะเราไปเอาพระองค์มาเปิดเผยให้คนในโลกนี้ได้รู้จักพระองค์แล้วก็ทำให้ไอ้คนเลวคนชั่วมันก้าวล่วงพระองค์เรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดบาปของเราเวลาทำให้เรายอมไม่ได้
ท่านด่าเราไม่เป็นไรแต่อย่าให้สะเทือนถึงพระเจ้าอย่าให้สั่นสะเทือนถึงองค์จิตจักรวาลก็แล้วกันนี่คือความจริงนะหนึ่งนะจำได้ไหมว่าเรามาเพื่ออะไรนะอย่างแรกมาเพื่ออะไรมาเพื่อเตือนนะว่าสงครามครูเสดบนโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของความโง่ของมนุษย์ที่ไปแบ่งแยกศาสนาแล้วพยายามจะคิดว่าศาสนาและศาสดาของข้าใครอย่าแตะศาสดาและศาสนาของข้าเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลผิดนะฮะคิดผิดนะครับและทำผิดด้วยแล้วทำสงครามศาสนาน่ะตายกันเป็นเบื่อเนี่ยมีใครได้ประโยชน์บ้างไม่มีเรื่องที่สองเรื่องที่สองคือเรื่องมาเตือนท่านทั้งหลายว่าให้ใช้ปัญญาในการรับธรรมะในการฟังธรรมะอย่าเชื่อตามและไม่กล้าคิดกลัวบาปเชื่อเรา 100% ครับไม่มีครูคนไหนหรอกไม่ดีใจไม่ภูมิใจที่ลูกศิษย์ตัวเองฉลาดคิดแล้วเชื่อฟังเชื่อแล้วฟังฟังแล้วเชื่อเพราะฟังแล้วคิดตามแล้วเชื่อเพราะศาสนาไม่ใช่ลัทธิและพระศาสดาไม่ใช่เจ้าลัทธินึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจึงมาติดอาวุธทางปัญญาให้แล้วมาบอกให้รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นความเชื่อที่ผิดไม่ถูกต้องแล้วทำให้หลงทางนิพพานไม่สามารถนำจิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านได้ในข้อ2รวมกระทั่งเรื่องที่เป็นอจินไตยเราบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นอจินไตยตอบได้หมดอะเพียงแต่ว่าบางอย่างไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปคิดเช่นพยายามจะไปคิดว่าและพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้อย่างไรพระองค์ทรงมีวิธีปฏิบัติกรรมฐานวิธีเข้าถึงฌานสูงสุดญาณสูงสุดถึงขนาดอย่างรู้ทุกอย่างได้ตรัสรู้ทุกอย่างได้พระองค์ทรงทำอย่างไรไม่ต้องไปคิดแทนพระองค์เนาะไม่ต้องไปเผือกถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอกาสคิดมากจนเสียสติหรือเป็นบ้านะมันมีหรือคิดเรื่องของชาวบ้านเรื่องของตัวเองอะไม่คิดอะไปเที่ยวคิดเรื่องของชาวบ้านอย่างนั้นเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอจินไตยดีกว่าไม่ต้องไปคิดหรอกเราไม่รู้หรอกอดีตชาติเวรกรรมใครมันทำอะไรไว้ชาติที่แล้วมันเกิดเป็นอะไรและมันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกี่ภพชาติอย่าไปเผือกเรื่องคนอื่นเลยถ้าจะคิดเรื่องของตัวเองถ้าตัวเองมีปัญญาก็คิดสิแต่ถ้าหาคำตอบไม่ได้ก็เลิกคิดมันไม่มีประโยชน์ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดซะก่อนนี่ทุกวันนี้เหมือนกันพยายามหาวิธีอุตริไปพึ่งพาไสยศาสตร์มนต์ดำไปพึ่งพาเรื่องของความลี้ลับเรื่องจิตใต้สำนึกทั้งที่เขาเอาเก็บซ่อนไว้ใต้พรมพระบิดาสร้างไว้เอาเก็บไปซ่อนไว้ใต้พรมมันเสือพยายามไปค้นหาสิ่งที่ซุกซ่อนไว้ใต้พรมเพราะไม่อยากให้ไปยุ่งเหมือนเงินของพ่อกับแม่แอบเอาไปซ่อนไว้ใต้เสือใต้ศาสตร์แล้วท่านเป็นลูกดันทะลึ่งพยายามไปรื้อใต้เสือใต้ศาสตร์เพื่อจะไปหาตังของพ่อของแม่มันผิดบาปไหมนะเขาซ่อนไว้เพราะเขาไม่อยากให้เห็นเขาซ่อนไว้เขาไม่อยากให้เอาไม่ให้ไปเอาประโยชน์เพราะเขาซ่อนไว้เนี่ยเพราะเขาต้องการเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของเขานี่ไปเที่ยวเสือกมันผิดบาปอยู่แล้วใช่ไหมมันเรื่องจิตใต้สำนึกเหมือนกันเป็นคำว่าใต้สำนึกแปลว่าไม่ต้องไปยุ่งเขาซ่อนไว้มันทำหน้าที่ของมันเองโดยอัตโนมัติอย่าเอาเวลาในชีวิตประจำวันไปทำให้มันเปลืองทำในสิ่งที่ควรทำดีกว่าเช่นเรียนรู้ว่าท่านจะใช้ขันธ์ 5อย่างไรให้ท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนที่สมดุลคือเป็นคนสองมิติใช้ขันห้าอย่างไรเพราะใช้มันไม่เป็นเลยไปเห็นว่ามันคือความทุกข์ความทุกข์เกิดจากการที่ตัวเองไปใช้ขันห้าไม่เป็นพอใช้ขันห้าไม่เป็นใช้ขันห้าไม่ถูกต้องมันก็เลยเกิดความทุกข์พอมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เลยไปโทษว่าขันห้ามันเลวขันห้ามันไม่ดีขันห้ามันไร้ประโยชน์ต้องทุบมันทิ้งต้องดับมันทิ้งแล้วคิดผิดปฏิบัติผิดมาจนถึงทุกวันนี้เลยมองว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นการซวยที่สุดที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เราพูดคำเพราะที่สุดแล้วนะไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะไม่เห็นมีความสุขตรงไหนเลยเนี่ยเข้าไม่ถึงแก่นทุกข์แต่พยายามที่จะหนีทุกข์ยังไม่รู้เลยว่าความทุกข์มันคืออะไรแต่ตอนหลังๆนี่ก็มีคนเก่งนะพยายามจะมาสอนนะนักบวชเองก็พยายามมาสอนว่าทุกข์คืออะไรอะไรยังไงเมื่อรู้ว่าทุกข์คืออะไรอย่างไรแล้วทำไมต้องเกลียดทุกข์และกลัวทุกข์อีกอ่ะกลับเข้ามาในเมืองสิอย่าไปเข้าป่าพระพุทธองค์เนี่ยเข้าป่าไปแล้วทรงเอาธรรมะมา 84,000 พระธรรมขันธ์ทุกพงเก็บข้อสำคัญที่เป็นธรรมะในป่าเนี่ยเอามาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงเหนื่อยลำบากแล้วนะเดินตามพระองค์ไม่ใช่วัดรอยเท้าของพระองค์ใช่มั้ยเดินตามพระองค์เอาตรงนี้มาคิดใช้ปัญญาแล้วหาทางปฏิบัติในเมืองอยู่ในสังคมก็ได้ไม่จำเป็นต้องทิ้งสังคมพระองค์ปฏิบัติแทนแล้วไง
ช่ไหมหน้าที่ตัวเองต้องทำคือไม่ใช่ดับขันห้าเพื่อหมายว่าถ้ากูดับขันห้าได้กูดับทุกข์ได้ความทุกข์ไม่มีตัวตนกับหน้าตาเป็นยังไงความทุกข์อ่ะความสุขไม่มีตัวตนหน้าตาเป็นยังไงอ่ะถ้าเราไปยึดติดมันนะทุกข์กับสุขก็มีตัวตนขึ้นมามันอยู่ในใจทุกสุขมันอยู่ในใจท่านทุกของใครก็อยู่ในใจของคนนั้นสุขของใครก็อยู่ในใจของคนนั้นแล้วเราบอกแล้วไงถ้าท่านเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ท่านก็หาวิธีสินะไอ้ทุกข์ในจิตใจของท่านจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรต้องท่านต้องฉลาดทุกข์เพราะโง่ใช่ไหมแล้วไปโทษขันห้าว่าเป็นต้นเหตุสิ่งมีชีวิตยกเว้นต้นไม้มีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้นี่แสดงว่าไอ้ขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชีวิตเมื่อทำให้เกิดชีวิตแสดงว่าทำให้มันมีตัวตนมันกูคิดง่ายๆเลยคิดแบบแบนๆด้วยสมองซีกซ้ายถือว่ามีเหตุผลแล้วนะเนี่ยนะคำว่านิพพานเลยกลายเป็นว่าจิตวิญญาณหายสาบสูญหายไปไหนไม่รู้ทั้งที่เป็นพลังงานนะฮะมันหายไปไหนไม่ได้มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นมันต้องมีของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ขันห้าเป็นไม่เคยเอะใจใช่ไหมถือบวชมานานแต่นิพพานไม่ได้นิพพานในความหมายของจิตจักรวาลก็คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเหมือนที่พระศาสดาทุกพระองค์ท่านเสด็จกลับบ้านน่ะไม่ใช่หายสาบสูญไปในจักรวาลพลังงานมันหายไปไหนไม่ได้มันล่องลอยอยู่ในนี้แหละแต่นี่หายไปเลยเนี่ยก็แสดงว่าต้องออกไปข้างนอกการที่ลูกโป่งมันแฟบจากเดิมมันลูกโป่งมันโตอย่างเงี้ยลูกแปลกลูกโป่งมันแฟบเพราะนะเพราะลมที่อยู่ในลูกโป่งเนี่ยมันออกไปจากลูกโป่งหมดแล้วมันเลยลูกบอลลูกโป่งนี่เลยแฟบแล้วลองเอาลมเอาอากาศใส่เข้าไปในลูกโป่งอีกสิถ้าในลูกโป่งนั้นมีลมหรือมีอากาศถูกใส่เข้าไปลูกโป่งมันก็จะพองไซน์ก็คือรูปประธรรมของลูกโป่งที่มันโป่งอยู่เนี่ยมันฟ้องมันบ่งชี้ว่าในลูกโป่งนั้นยังมีลมอยู่ถึงแม้เอาลมออกแล้วถ้ามันเราจับปากมันไว้ให้แน่นแล้วเอามือรีดๆดูลูกโป่งมันยังโป่งขึ้นมาถึงแม้เล็กน้อยก็แสดงว่าลมในลูกโป่งมันยังออกไปไม่หมดพระศาสดาทรงตรัสเอาไว้ก็ไม่เคยเอามาขบคิดเพราะไม่กล้าคิดที่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยมนุษย์โลกก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าถ้าออกไปจากลูกโป่งพระองค์เป็นเหมือนลมที่ออกไปจากลูกโป่งแล้วจะทดสอบยังไงก็แล้วแต่จับบีบปากลูกโป่งให้แน่นแล้วลองเอามือรูดดูเนี่ยถ้าแก๊สหรืออากาศในลูกโป่งนั้นมันไม่เหลือเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะเป็นลูกโป่งที่โตเป็นลูกเล็กๆเพื่อแสดงว่ามีลมอยู่ข้างในหรอกก็แปลว่าอะไรครับมองไม่เห็นแล้วไม่เห็นว่ามันเป็นลูกโป่งเพราะมันแบนแต่เป็นเหมือนกับยางอ่ะเป็นเหมือนกับยางเพราะลูกโป่งทำด้วยยางถูกไหมไม่อยู่และพระองค์ยังตรัสไว้อีกนะว่าจิตวิญญาณทั้งหลายก็จะแลไม่เห็นพระองค์ก็แปลว่าอะไรครับแก๊สทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ในลูกโป่งเนี่ยหรืออาจจะเป็นตัวลูกโป่งเองก็ได้นะจะแลไม่เห็นพระองค์ก็แปลว่าเมื่ออากาศมันออกจากลูกโป่งหมดแล้วอากาศไม่ได้อยู่ในลูกโป่งแล้วตัวลูกโป่งเองสมมติว่ามันสัมผัสรู้ได้มันก็จะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยในลูกโป่งอย่างกูไม่มีลมเหลืออยู่เลยว่ะไม่มีลมเหลืออยู่เลยกูสัมผัสได้ไม่มีลมไม่มีอากาศเหลืออยู่เลยมันก็ไม่ต่างกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเช่นเดียวกันกับพระจิตวิญญาณของพระศาสดาก็จะไม่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ว่ามีพระองค์อยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในลูกโป่งใบนี้อีกไม่ว่าจะซอกหลืบตรงไหนก็ไม่มีเพราะถูกรีดเอาลมออกไปหมดแล้วกูเป็นลูกโป่งกูรู้ว่าลมไม่ได้อยู่ในลูกโป่งอีกแล้วมันเลยแฟบมันเลยฟีบบางคนบอกฟีบบางคนบอกแฟบก็แล้วแต่นี่อนุตตรธรรมเราอธิบายให้ท่านฟังแล้วเข้าใจภายใน3นาทีไหมถ้าฟังปั๊บแล้วเข้าใจเรื่องลูกโป่งเรื่องพระองค์นะดับขันธปรินิพพานคือการออกไปจากลูกโป่งลูกโป่งก็คืออนันตจักรวาลถ้าใครเข้าใจกดเลข3ให้เราหน่อยสิว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่เรายกตัวอย่างเรื่องยากๆ3นาทีเข้าใจใน YouTube ก็อาจจะสื่อสารกับเรายากหน่อยแต่ใน Facebook เนี่ยเลข3เลยมาเป็นตับเลยนะเราจะขอให้คนที่ไม่ขี้เกียจตอบสนองในสิ่งที่เราชวนคุยชวนกล่าวเนี่ยโดยการกด3นะคนที่ไม่ขี้เกียจเราขอให้สมองดีขึ้นปัญญาดีขึ้น
ขอให้พระบิดาทรงเมตตาติดอาวุธทางปัญญาให้เพิ่มขึ้นนะให้เซลล์สมองเนี่ยสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นอีก 1% ให้รางวัลเลยแต่ถ้าใครนั่งฟังเฉยพวกขี้เกียจนอนเคี้ยวของกินหมับๆๆๆเพราะกลัวง่วงนะแล้วไม่ยอมกดแค่3ตัวเดียวก็ไม่กดเนี่ยนะก็ขอให้ท่านไม่มีกรรมที่ดีเกิดขึ้นกับสมองของท่านคือไม่เกิดประโยชน์นะเพราะเราเห็นหลายคนนั้นนิ่งมีไม่กี่คนนะที่โต้ตอบในสิ่งที่เราบอกให้ทำนะนี่เราก็เชิญชวนนะครับพี่น้องครับสองเรื่องครับแล้วเรื่องที่สามนะฮะที่พระบิดาให้เรารีบกลับมาบอกว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วให้เรามาทวงสัญญาว่าท่านสัญญากับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไว้ว่าเมื่อโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าทุกคนจะต้องรีบพาจิตวิญญาณตัวเองหลุดพ้นกลับบ้านให้ได้อย่ามาเหลวไหลอยู่ในระบบโลกอีกเพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของพวกท่านบ้านของพวกท่านอยู่นอกอนันตจักรวาลอยู่นอกเอกภพซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าท่านต้องกลับออกไปให้ได้และท่านไม่ต้องห่วงท่านจะกลับออกไปได้อย่างไรคือหลุดพ้นได้อย่างไรก็เรามาแจ้วส่งเสียงสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้ท่านฟังอยู่ทุกวันเสาร์3:30 นี่ไงก็อย่าเกียจคร้านเข้ามาฟังสิสตังก็ไม่ต้องเสียถูกไหมนะท่านก็เข้ามาฟังมาฟังอย่างตั้งใจมาฟังแล้วถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าด้วยถึงแม้ท่านไม่เห็นว่าพระเจ้าสื่อกับอาจารย์จริงไหมแต่ท่านฟังพระโอวาทที่เรากล่าวว่าเป็นธรรมะที่ไอ้สำนักบางสำไอ้คนบางสำนักมันหาว่าเราอะไปลอกของมันมานั่นนะจริงหรือเปล่ามีมนุษย์คนไหนสามารถจะกล่าวอนุตตรธรรมที่แท้จริงแบบนี้ได้บ้างเราไม่ได้พูดประยุกต์หางตัวเองแต่เราพูดเพื่อเตือนสติไอ้คนที่คิดไม่ดีให้มันได้สติมันจะได้ไม่บาปหนักไปกว่านั้นอีกนะโอเคไหมนะเอาล่ะพี่น้องครับนี่กลับบ้านอย่างไรเราจะมาตามต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถหลุดพ้นนิพพานได้นะในวันสิ้นยุคและเราก็มาเตือนเรื่องภัยพิบัติด้วยเพราะถ้าว่าท่านวันเนี่ยท่านใช้ขันห้าไม่เป็นพยายามจะดับมันแต่คารวาสกลับไม่ได้รับการเสี่ยมสอนจากคนที่เป็นนักบวชเลยคนที่เป็นนักบวชเนี่ยพยายามสอนให้หลับตานั่งสมาธิเพื่อจะให้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ทำอะไรเพื่อสังคมไม่ให้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณมาก็คือใช้ความรักค้ำจุนโลกในบทบาทของคนสองมิติและในบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่หนีสังคมในชีวิตประจำวันปรากฏเมื่อไปอยู่คนเดียวซะแล้วปรากฏว่ามันก็ผิดแผนจากการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้จิตวิญญาณเนี่ยต้องมาทำภารกิจนี้ในนามของมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติมันก็ไม่ได้ทำเพื่อโลกไม่ได้ทำเพื่อจักรวาลเลยวันๆพยายามจะทำเพื่อตัวเองคือกูจะเปลี่ยนจากอัตตาให้เป็นอนัตตาให้ได้วันๆกูจะทำเพื่อตัวเองก็คือกูจะทิ่มตาตัวกูให้บอดย้อนหูตัวเองของกูให้มันหนวกแล้วทำให้ตัวกูเป็นใบ้ไม่ต้องพูดกับใครเพื่อหมายอย่างเดียวคือกูต้องการที่จะหาความสุขใส่ตัวทิ้งความทุกข์เอาชนะความทุกข์อยู่เหนือทุกข์พ้นทุกข์แล้วกูจะได้มีความสุขจิตวิญญาณสู้สามารถเกิดเป็นมนุษย์แทบตายมาเพื่อจิตหยาบของตัวเองหาความสุขใส่ตัวในความเป็นมนุษย์โลภะโทสะโมหะมันจึงเกิดตลอดเกิดดับเกิดดับตลอดมันไม่สามารถดับศูนย์ที่เรียกว่าดับการเกิดดับได้เลยกิเลสอะดับการเกิดดับนั่นเรียกว่านิพพานโกรธแล้วดับได้ต่อไปกูจะไม่โกรธใครอีกในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในชีวิตนี้กูจะไม่โกรธใครอีกกูโกรธใครไม่เป็นแล้วเพราะกูดับโกรธได้เรียบร้อยแล้วดับสนิทเนี่ยดับอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ดับชีวิตหรือดับขันธ์5ดับโลภะโทสะโมหะพี่น้องครับดับการเกิดดับโลภะโทสะโมหะนี้ได้ซึ่งเราบอกเคล็ดลับแล้วไม่ต้องยุ่งยากเลยคือต้องไปดับที่เวทนาขันธ์อย่าให้เกิดความรู้สึกรับรู้อะไรแล้วอย่าไปรับเอามาเป็นอารมณ์รับรู้แล้วจิตต้องเป็นอุเบกขาแล้วท่านก็จะสามารถหมุนธรรมจักรได้ท่านก็จะไม่เกิดความทุกข์เลยมีแต่ความสุขและสนุกสนานนี่เราพูดชัดปกติเราใช้คำว่าหนุกหนานไปหาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็พากันหลงทางพอเราพูดให้ฟังกลับเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่แปลกใหม่มากแทนที่จะตื่นเต้นยินดีกลับต่อต้านไม่รู้เอาปัญญาหรือสมองส่วนไหนมาทำไมไม่คิดตาเอ้ยมันแปลกกับที่กูเชื่อเว้ยเฮ้ยอนุตตรธรรมอาจารย์อ้างว่าสื่อกับพระเจ้าและพระองค์สอนอะไรกูจะลองฟังก่อนถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องฟังให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปอยู่ที่กลืนนะอยู่ที่น้ำมันในตะเกียงถ้าคิดไปคิดมาน้ำมันในตะเกียงมันหมดไส้ยังอยู่แต่น้ำมันในตะเกียงหมดไฟก็ดับความโง่ก็กลับมาเยือนความโง่ก็คือความมืด
ช่ไหมเราถามว่าเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือเป็นคารวะเนี่ยเรียนรู้กับชีวิตจริงทำผิดก่อนที่จะทำให้ถูกต้องนะด้วยอยากจะทำให้ถูกต้องก็ต้องลองทำผิดก่อนนี่คือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งให้รู้จริงรู้แจ้งว่าอ๋อ1บวก1เท่ากับ2 2คูณ2เท่ากับ4อะไรแบบเนี้ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงเรียนรู้จากชีวิตจริงเรียนรู้ว่าเนี่ยมีมือเนี่ยเอาไว้ไหว้มีมือเอาไว้ให้แต่ถ้ามีมือเอาไว้ลักขโมยของของคนอื่นแน่นอนเกิดมาใน1ภพชาติภพชาติใดภพชาติ1ในอนาคตชาตินิ้วจะกุดลักขโมยนิ้วจะกุดถ้าเอามือไว้ไปทำร้ายผู้อื่นไปตบตีไปทำร้ายผู้อื่นด้วยมือก็จะมีปัญหามือก็จะพิการแขนจะพิการหรือค้าขายขายของโกงตาช่างขายเขาเนี่ยบอกเขาว่า10กิโลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแค่7กิโลเนี่ยโกงเขาไป3ถ้าทำอย่างนั้นบ่อยๆโกงเขา3นะนิ้วเนี่ยมันจะเกินมา3นิ้วเพราะเอาเขาเกินหรือบางทีอ่ะนิ้วจะกุดไป3นิ้วเพราะเป็นคนไม่สมดุลมีเยอะแยะเรายังไม่อยากจะพูดเรื่องกฎแห่งเวรกฎแห่งกรรมนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอตั้งชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามมรรควิถีจิตจักรวาลบางคนไม่ฟังแล้วกูรู้หมดแล้วพระศาสดากูผู้นำคนนำทางตาบอดวงเล็บตัวเองไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาตาบอดเขาสอนกูหมดแล้วเวลาพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันบอกว่าตายแล้วตกนรกไปขุมไหนแต่มันไม่เคยบอกใช่ไหมตกนรกหลุดขึ้นมาเนี่ยจิตวิญญาณพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปมันยังจะต้องเจอกฎแห่งกรรมในบทบาทของการเป็นมนุษย์อีกเพื่อสร้างสำนึกในการเรียนรู้ด้วยชีวิตจริงนึกออกไหมเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติที่แล้วรวยมีกระตังแต่ขี้งกขี้เหนียวตระนีใครขอความช่วยเหลืออะไรยังไงไม่สนใจไม่เคยทำบุญสุนทานว่างั้นพอเกิดมาชาตินี้ยากจนครับพี่น้องครับมีมือ10นิ้วกายสังขารครบสมบูรณ์ยากจนเพราะอะไรทำแทบตายก็ไม่มีเหลือได้มือซ้ายเดี๋ยวต้องจ่ายมือขวาชีวิตมีแต่ปัญหาอยากได้อะไรก็ไม่สามารถจะซื้อใช้เงินซื้อได้ไปขอความช่วยเหลือกับใครในตอนที่ตัวเองเดือดร้อนมาในชาตินี้นะปรากฏว่ามีแต่คนหันหลังให้มีแต่คนเหมือนแรงน้ำใจนี่คือการถูกสอนให้รู้ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับใครเวลาเกิดมาเนี่ยถ้าตัวเองเดือดร้อนไม่มีใครเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงครับมันจะทุกข์ระกำลำบากไหมครับสอนให้รู้ครับนะว่าโอ้ถ้าเขาเดือดร้อนจริงนะเราต้องช่วยไว้ช่วยกันถึงแม้ว่าไม่เป็นญาติพี่น้องกันหรอกแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเพราะคำว่ามนุษย์หรือคำว่าโลกเนี่ยคำว่ามนุษย์เนี่ยพระบิดาหมายถึงทุกคนนะไม่ใช่ตัวกูหรือตัวใครตัวมันคนเดียวเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนที่สองไม่ใช่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยคนเดียวเหมือนที่เราบอกนะคุณเลือกส.ส.ไม่ดีเข้าไปทำงานในสภาแล้วมาพามันเป็นรัฐมนตรีแล้วมันเป็นคนชั่วเนี่ยคุณเนี่ยที่เป็นเจ้าของจังหวัดเจ้าของแผ่นดินนั้นคุณเตรียมตัวเผชิญกับหายนะภัยได้เลยนะเพราะไอ้คนที่คุณเลือกไปอ่ะมันไม่มีคุณธรรมมันหมุนแต่กรรมจักรภัยพิบัติได้จะตอบสนองมาด้วยกรรมจักรเช่นพายุหมุนไม่ใช่หมุนจากข้างขึ้นข้างบนหรือหมุนจากข้างบนม้วนลงมาข้างล่างหรือแผ่นดินไหวใต้ฝ่าเท้าไหวมันก็สั่นสะเทือนมีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนมันก็กระจายเป็นวงกลมออกไปกว้างๆท่านไม่เรียกว่ามันเป็นกรรมจักรเหรอเพราะเวลามันเกิดขึ้นมีคนตายมีแผ่นดินหายนะนี่คือกรรมจักรเขาเรียกว่าเคยได้ยินไหมคำว่าขว้างจักรทำอะไรไว้มันก็จะสนองมาแบบนั้นแต่ถ้าท่านเลือกคนดีเป็นตัวแทนของจังหวัดของท่านเพราะคำว่าผู้แทนก็แปลว่าทุกคนในจังหวัดต้องรับผิดชอบที่ให้ไอ้นายคนนี้หรือนางคนนี้มันเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินในนามของจังหวัดท่านท่านเตรียมตัวได้ที่ผ่านมาไม่เคยสังเกตใช่ไหมว่าภัยพิบัติทำไมเกิดแต่จังหวัดกูวะจังหวัดข้างเคียงไม่เห็นโดนเลยหรือโดนเหมือนกันแต่จังหวัดกูทำไมมันหนักก็ลองไปมองตัวแทนของท่านดูสิว่าคนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการถ้าเขาเป็นเจ้าเมืองที่ดีโอกาสที่ลูกเมืองลูกบ้านอย่างพวกท่านก็จะอยู่อย่างร่มเย็นอย่างผาสุกเพราะจะมีแต่ธรรมจักรหมุนเข้ามาจะมีแต่สิ่งดีๆมีเกียรติมีชื่อเสียงมีความสุขสงบท่านดูเอาเถอะเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องกฎแห่งกรรมนะแต่ก็อิงนิดหน่อยนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเข้าใจนะนี่คือ3สิ่งที่เรามาเตือน
แล้วก็วันนี้ วันนี้เป็นสิ่งที่พระบิดาเนี่ยให้เราสื่อพระโอวาทกับพระองค์ในเรื่องของผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จแต่ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จให้ท่านได้รู้ว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้นะมันมีประโยชน์อะไรกับท่านบ้างบางคนเห็นเอ๊ะนี่มันพูดเหมือนคล้ายๆกับศาสนาหนึ่งเขาพูดนะเราบอกแล้วไงทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมันเป็นความจริงที่มนุษย์อย่างพวกท่านที่จะหลุดพ้นกลับบ้านตามมรรควิถีของกิจจักรวาลท่านต้องรู้เรื่องนี้ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จนี่คือเรื่องราวที่เราขออนุญาตกราบพระบาทพระบิดาเพื่อพระองค์ทรงเมตตากล่าวพระโอวาทผ่านลูกมาตั้งแต่ณเวลาบัดนี้พี่บีน้องๆที่รักทั้งหลายครับการสื่อพระโอวาทสดๆในคืนวันนี้กับพระเจ้าซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับท่านทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ในขณะนี้ว่านี่เรากำลังสื่อกับพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังจริงๆเราไม่ได้กล่าวเองเรากล่าวตามที่พระองค์ทรงสื่อมาเพราะฉะนั้นคืนวันนี้เราก็จะเริ่มต้นการถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระองค์ในนามของชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก UCSA ด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เข้าพูดถึงแต่พวกท่านเป็นสมาชิกชมรมนี้อยู่แล้วนะก็ติดตามฟังได้ความรู้แรกที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราขยายความให้ท่านทั้งหลายได้รู้วันนี้ไม่ว่าคนพุทธคนคริสต์คนอิสลามจะได้เข้าใจกันสักทีว่าพระวจนะหมายถึงอะไรมันแล้วมันผูกขาดสำหรับใครเป็นส่วนตัวได้ไหมหรือเป็นลัทธิไหนผูกขาดได้ไหมท่านจะได้รู้เลยว่าธรรมะมันเป็นสากลแล้วก็คงยังไม่มีใครขยายความให้ท่านได้ฟังได้รู้อย่างชัดเจนเหมือนอย่างที่เรากำลังจะกล่าวจากพระบิดาให้ท่านฟังพระวจนะหมายถึงอะไรนี่คือคำถามที่ทุกท่านต้องรู้คำตอบพระวจนะหมายถึงอะไรท่านว่าหมายถึงอะไรครับความรู้เดิมของท่านหมายความว่าอะไรครับพระวจนะเราตอบท่านได้พระวจนะหมายถึงอะไรหมายถึงเราแยกมาเป็นท่อนๆนะท่อนที่1ครับพระวจนะหมายถึงคำพูดถ้อยคำหรือคำสอนพระวจนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงคำพูดถ้อยคำหรือคำสอนไม่ใช่ของคนทั่วไปนะครับท่อนที่สองที่ต่อเนื่องกับท่อนแรกพระวจนะหมายถึงคำพูดถ้อยคำหรือคำสอนของพระบุตรเอกและพระศาสดาเท่านั้นคำพูดถ้อยคำหรือคำสอนของพระบุตรเอกและศาสดาเราเป็นพระบุตรเอกมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่พระบุตรเอกมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่พระศาสดาทำไมท่อนที่3ขยายความว่าที่มีประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์คำพูดถ้อยคำหรือคำสอนทั้งของพระบุตรเอกซึ่งตอนนี้เราเป็นทั้งพระบุตรเอกและเป็นอนุตตรธรรมาจารย์และพระศาสดาคือพุทธคริสต์อิสลามพระเยซูท่านนบีพระพุทธองค์นะคือพระศาสดาแล้วก็เป็นพระบุตรเอกพระบุตรเอกก็คือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่มีประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์แสดงว่าคำพูดถ้อยคำหรือคำสอนของพระศาสดาหรือพระบุตรเอกต้องเป็นประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์ด้วยนะถ้าเป็นคำกล่าวหรือถ้อยคำหรือคำสอนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับมนุษย์โลกเสรีนี้เลยอย่างนั้นไม่ใช่พระวจนะถ้าเป็นประโยชน์สำหรับใครบางคนเป็นประโยชน์สำหรับตนเองคนเดียวไม่ใช่พระวจนะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกคำว่าคนทั้งโลกนี่แปลว่าอะไรมีการจำกัดไหมศาสนามึงศาสนากูศาสนานั้นศาสนานี้ไหมไม่ใช่มนุษย์โลกก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนเท่ากันหมดเหมือนกันหมดเหมือนนิ้ว5นิ้วที่เรายกตัวอย่างตะเกียบไม่ว่าจะเป็นชาติหมาอำนาจหรือหมาอำนาจทัดเทียมกันเท่ากันทั้งหมดประการที่4ในมิติแห่งเนื้อหนังและแก่นแท้นั่นเป็นการขยายความประโยคที่3คำพูดถ้อยคำหรือคำสอนของพระบุตรเอกและศาสดา
ที่มีประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์ในมิติแห่งเนื้อหนังก็คือมิติโลกทางกายภาพหรือมิติของกายสังขารและในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณที่จิตหยาบของมนุษย์มิติของจิตวิญญาณที่จิตหยาบของมนุษย์ทำหน้าที่แทนขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์มันต้องมีประโยชน์และอย่างที่5ประการที่5ให้จิตสามารถใช้ขันธ์5เป็นคำสอนที่ช่วยให้จิตเนี่ยสามารถใช้ขันธ์5ทำอะไรครับหมุนธรรมจักรปันรักให้โลกได้โปรดฟังอีกครั้งตั้งแต่1ถึง6ท่านอ่านไปพร้อมกับเราอยู่ที่บ้านก็ได้นะพระวจนะหมายถึงคำพูดถ้อยคำหรือคำสอนของพระบุตรเอกและพระศาสดาที่มีประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์ในมิติแห่งเนื้อหนังและแก่นแท้ให้จิตสามารถใช้ขันธ์5หมุนธรรมจักรปันรักให้โลกได้นี่คือนิยามของคำว่าพระวจนะเห็นไหมที่ผ่านมาเป็นเพราะเราแยกศาสนามึงศาสนากูนิยามที่ถูกต้องท่องแท้ในมิติของพระเจ้ามันจึงไม่ออกมาเป็น6ประการอย่างที่ท่านเห็นเห็นไหมคำพูดถ้อยคำหรือคำสอนของพระบุตรเอกและศาสดาท่านเห็นยังครับของพระบุตรเอกนี่คือศาสดาที่มาจากพระเจ้าและพระศาสดาก็คือพี่ๆน้องๆของท่านที่เป็นพระศาสดาซึ่งเกิดจากโลกเองที่พวกท่านยอมรับไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำเหมือนกับพระบุตรเอกในการมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะมากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังสังเกตไหมพระศาสดาทั่วไปจะไม่ได้ทรงกล่าวเรื่องอนุตตรธรรมในแนวที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างเราเนี่ยกล่าวให้ท่านฟังท่านเลยหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเยซูไม่ได้สอนอินี่มันเพี้ยนมันตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิเองทั้งที่เราก็บอกอยู่ทนโทษว่าเราไม่ได้คิดเองพูดเองไม่ได้รู้เองแต่เราสื่อจากพระเจ้าเพื่อมาบอกให้ท่านฟังเหมือนสมัยก่อนพระเยซูท่านสื่อกับพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้มีแปลกนะฮะมีบางคนเพิ่งมาบอกเราว่ามีพี่ๆน้องๆบางคนเข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นทั้งพระศาสดางงไหมฮะเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาเอาความคิดความรู้แบบนี้มาจากไหนเรายืนยันนะพระเยซูคริสต์ท่านก็มีพระเจ้าพระเยซูคริสต์ท่านน่ะเป็นนายชุมพบาลภาษาโบราณบอกว่าเป็นชุมพบาลนายชุมพบาลก็ว่าเป็นคนเฝ้าประตูข้อแกะแกะจะเข้าแกะจะออกเนี่ยพระองค์จะเป็นผู้ดูแลก็แปลว่าใครจะนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านใครจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดาทรงมอบหมายให้นะพระจิตวิญญาณของพระเยซูคริสต์เนี่ยทำหน้าที่เฝ้าประตูแกะนะแล้วก็เป็นผู้มีบัญชีรายชื่อของแกะทุกตัวที่ออกจากคอกแต่ไม่ใช่แกะนอกคอกนะแกะนอกคอกนี่คือฟ้องพระบิดาแล้วไม่มาเดินตามไม่มาเข้าคอกนะพระองค์จะเป็นผู้ถือมีรายชื่อครบทุกตัวแกะทุกตัวคือจิตวิญญาณทุกรูปธรรมเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกในอนันตจักรวาลอันไพศาลเนี่ยจะมีชื่อนามทั้งนั้นนะครับอย่างวิสุทธิปัญญาก็คือชื่อนามของลูกแกะอย่างเราก็คือจิตวิญญาณเรานี่มีนามว่าวิสุทธิปัญญาแต่มีปอข้างหน้าพระบิดาบอกปริญญาไงก็คือปอนะหลายคนถามมาขี้เกียจตอบมานานแล้ววันนี้ก็เลยพูดความจริงให้ฟังมันท่านเห็นไหมมันเอาศาสนาเนี่ยเป็นสากลแปลว่ามารวมกันแล้วเนี่ยพระบุตรเอกก็พูดเรื่องการใช้ขันธ์ห้าได้หมุนธรรมจักรปันรักให้โลกได้พระศาสดาท่านก็สอนไว้เรื่องธรรมจักรใช่ไหมนี่คือคำนิยามคงเข้าใจนะพระวจนะเนี่ยผู้กล่าวพระวจนะคือใครคือพระบุตรเอกและพระศาสดาแต่ว่านี่เป็นพระวจนะเป็นคำกล่าวเป็นคำพูดเป็นถ้อยคำยังไม่พูดถึงตัวตนของคนที่กล่าวนะความรู้เรื่องต่อมาถ้าเราจะคุยกันให้จบเรื่องนะคือธรรมจักรคืออะไรตะกี้เราพูดคำว่าธรรมจักรใช่ไหมเป็นคำกล่าวคำสอนเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งพระโอวาทของพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านเรามามันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณพูดง่ายๆมันแล้วตะกี้พูดบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้สั่นสะเทือนขันห้าเพื่อให้มันเป็นธรรมจักรสั่นสะเทือนเพื่อให้มันเป็นธรรมจักรถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เ
ก็เพราะพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงวางแผนออกแบบเอาไว้อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมชาติมันทำให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นธรรมจักรเพราะฉะนั้นธรรมจักรคืออะไรเรามาดูคำตอบกันธรรมจักรก็คือการเวียนใช้อายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่เป็นอายตนะภายในการหมุนเวียนคำว่าธรรมจักรที่เราบอกหมุนธรรมจักรอาการที่เรียกว่าหมุนก็คือการผลัดกันใช้อายตนะนอกในทั้ง6เนี่ยผลัดกันใช้เดี๋ยวตามองเดี๋ยวหูได้ยินเดี๋ยวลิ้นรับรสเดี๋ยวจมูกได้กลิ่นเดี๋ยวกายสัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นเนี่ยเดี๋ยวใช้ไปก็ใช้วนไปวนมาอยู่เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้เนี่ยคุณสมบัติหลักๆก็มันคือรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสสัมผัสรูปใช่ไหมรูปธรรมนามธรรมก็เป็นรูปใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถูกไหมภายนอกทั้ง5ใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงและใช้จิตที่อยู่ข้างในสัมผัสด้วยการนึกเองนึกออกนึกเอานึกเองอยู่ข้างในตะกี้นี้เรียกว่าธรรมจักรก็คือหมุนเวียนหมุนเวียนกันใช้อายตนะข้างนอกเรียกว่าหมุนแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปหาจิตที่อยู่ข้างในจิตจะเป็นผู้รับรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรับรู้อะไรจิตจะเป็นผู้รับรู้แต่อายตนะภายนอกทั้ง5เป็นผู้สัมผัสและจิตตัวในเป็นผู้สั่นสะเทือนเกิดขึ้นเองไม่ต้องสัมผัสอะไรไม่ต้องเห็นอะไรนึกเองนึกขึ้นมาลอยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นประการที่2การเวียนใช้อายตนะทั้ง6สัมผัสสิ่งเร้าข้างนอกข้างในแล้วส่งต่ออะไรส่งต่อสิ่งที่สัมผัสนั้นให้จิตหยาบรับรู้ให้จิตหยาบรับรู้เพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่กำลังพูดเรื่องธรรมจักรนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วตอบสนองมันด้วยความรักแล้วตอบสนองสิ่งที่อายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตอบสนองสิ่งนั้นโดยจิตจะเป็นผู้ตอบสนองด้วยความรักอย่างเดียวความร้ายไม่ใช่ไม่ได้ข้อ6สุดท้ายคือตามกระบวนการของขันธ์5คำว่ากระบวนการเสาที่แล้วเราอธิบายไปแล้วอะไรที่เป็นกระบวนการแสดงว่ามันต้องมีหลายขั้นตอนในที่นี้ขันธ์5ก็คือมี5ขั้นตอนและถ้าเป็นกระบวนการซึ่งมันมีหลายขั้นตอนมันก็ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการที่จะสั่นสะเทือนกว่าจะได้คำตอบนั่นก็แปลว่าพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งได้ปั๊บมีการตอบสนองปั๊บไม่มีช่องว่างของเวลาเวลาก็คือช่องว่างระหว่างจุด A กับจุด B เนี่ยกาละเวลาเนี่ยมันหมายถึงช่องว่างระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดที่สิ้นสุดนะจุดเริ่มต้นของการเกิดกิจกรรมหรือพฤติกรรมนั้นจนกระทั่งถึงการเกิดพฤติกรรมนั้นหรือกิจกรรมนั้นแล้วช่องว่างตรงนี้เขาเรียกว่าเวลาเรียกว่าเวลาเป็นช่องว่างเข้าใจนะครับถ้าท่านดูทั้ง6ข้อท่านจะรู้แล้วว่าธรรมะจากธรรมะมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องหน้าที่ของมนุษย์ที่พระบิดาติดตั้งสมอง2ซีกเอาไว้ให้ในสัตว์มีสมองก้อนเดียวอ่ะเขาคิดไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้สังเคราะห์อะไรก็ไม่ได้ใช้สมองทำงานร่วมกันกับจิตวิญญาณของเขาเพื่อแสดงสัญชาตญาณ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเดียวคิดวิเคราะห์ไม่ได้วางแผนก็ไม่ได้ได้แต่จดจำแล้วก็ทำตามความต้องการของจิตวิญญาณของตัวเองอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นธรรมจักรเนี่ยสัตว์ก็จะใช้ได้ที่เราบอกไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วสัตว์ก็ใช้ธรรมจักรแสดงออกเป็นธรรมจักรได้เป็นกรรมจักรก็ได้แต่สัตว์จะใช้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองจากสัญชาตญาณเป็นตัวกำกับว่าจะสั่นสะเทือนขันธ์5เป็นกรรมจักรหรือเป็นธรรมจักรถ้าสัตว์มันสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรมันก็ให้ความรักกับโลกไม่ได้ณนาทีนั้นแต่ถ้ามันรักกันเป็นสัตว์สังคมรักกันพ่อแม่ลูกครอบครัวรักฝูงเดียวกันรักครอบครัวเดียวกันเขาก็จะสั่นสะเทือนขันธ์5ของเขาเป็นธรรมจักรได้บ้างไม่ได้บ้างในชีวิตประจำวันแต่พระบิดาต้องการให้การสร้างธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกนี้ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
พระบิดาก็เลยทรงออกแบบใหม่ให้สิ่งมีชีวิตไม่เหมือนสัตว์นะใส่สมองเข้าไปก้อนเบ้อเลยเลยให้คิดด้วยปัญญาว่าสามารถรักและพึงพอใจทุกสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5หรือจิตตัวในที่มันสั่นสะเทือนขึ้นมาเองให้มันสามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักได้ถึงแม้ตาเนื้อเห็นว่าอีเวนี่มันกวนตีนทำตัวชั่วๆเป็นคนบาปชั่วเราที่เห็นนั้นก็สามารถใช้ปัญญาเนี่ยมองให้เห็นความมีคุณค่าหรือความดีงามของไอเวนเนี่ยเพื่อให้เราสามารถรักไอเวนนี่ให้ได้ถึงแม้มันทำตัวบาปชั่วทำตัวไม่น่ารักก็ตามซึ่งถ้าท่านใช้สองตาเนื้อมองเนี่ยท่านจะไม่มีวันเห็นความดีงามความมีคุณค่าของไอเวนนั่นจนถึงขั้นสามารถจะรักมันได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักถ้าท่านยังใช้เก่งแต่ใช้สองตาเนี่ยถ้าไปเข้าป่านั่งหลับตาเข้าป่าไม่เห็นใครหลับตาอยู่คนเดียวในถ้ำท่านไม่เชี่ยวชาญในการมองเห็นสิ่งที่ยั่วยวนกวนโอ้ยนะจิตของท่านไม่เคยได้รับการฝึกฝนนะพอท่านออกจากป่าเข้ามาในเมืองเนี่ยพอเจอความวุ่นวายในสังคมเมืองท่านจะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะแพ้ใจตัวเองทนการยั่วยุย้าวยวนไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกก็คือหลับตาอย่างเดียวปิดหูปิดตาฝึกเก่งแต่อยู่กับตัวเองคนเดียวอยู่ในสังคมอยู่กับคนอื่นอยู่ไม่ได้ไม่เก่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมนุษย์มีหน้าที่หรือจิตวิญญาณเนี่ยมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหมุนธรรมจักรและมอบความรักให้กับโลกหน้าที่หลักคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมจักรก็คืออะไรสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5รับรู้แล้วจะต้องตอบสนองสิ่งที่จิตรับรู้นั้นจิตรับรู้คือจิตหยาบรับรู้นั้นต้องตอบสนองมันด้วยความรักตอบสนองมันด้วยการใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาก็รักไอ้คนที่น่ารักไม่ได้หรอกไม่ใช้ปัญญาก็ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยไม่ได้หรอกเห็นไหมที่ผ่านมากันยาวนานเนี่ยนอกจากมัวแต่จะดับขันห้าก็ไม่มีใครสอนท่านว่าจะใช้ขันห้าให้เกิดประโยชน์เพื่อให้มันเป็นธรรมจักรเพื่อใช้ความรักหรือใช้ความเมตตาค้ำจุนโลกเหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้จะทำอย่างไรไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้มัวแต่หาทางดับมันเนี่ยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นธรรมจักรคืออะไรนี่คือคำตอบเป็นนิยามนะบนจอท่านสามารถถ่ายภาพได้นะเราอนุญาตไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะเรารู้ว่าท่านต้องเอาไปปฏิบัติให้คนอื่นเห็นถ้าปฏิบัติเป็นแล้วได้ผลก็ค่อยบอกเขาว่าเนี่ยทำแบบนี้ทีนี้พอพูดเรื่องกระบวนการของขันธ์5เราก็ต้องมาอธิบายความว่ากระบวนการในขันธ์5ต้องพูดซ้ำอีกอะเพราะหลายคนยังไม่ค่อยเก็ทคิดว่าตัวเองเก็ทแล้วแต่พออธิบายซ้ำอ้าวมันยังไม่มีสิ่งที่ท่านอนุตตรธรรมาจารย์กล่าววันนี้อยู่ในสมองเลยนี่เฮ้ยนี่ความรู้ใหม่แต่เป็นเรื่องขันธ์5เหมือนเดิมอ่ะมาดูกันกระบวนการในขันธ์5 1รูปขันธ์รูปขันธ์เนี่ยหลายคนไปมองว่าขันธ์5คือชีวิตขันธ์5ก็คือตัวกูนี่เป็นความเชื่อนะก็เลยพาหลงทางก็เลยเสร็จไปอีกพวกนึงไอ้พวกที่พยายามที่จะทำลายขันห้าดับขันห้าเนี่ยแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เคยมีใครตั้งคำถามนี้กับตัวเองเพราะว่าคนนำทางตาบอดมันพาหลงทางหมดทั้งที่พระพุทธองค์สอนไว้แล้วนะครับแต่พาหลงทางหมดและไปอ้างพระศาสดาแล้วทำให้คนที่ไม่รู้หรือคนที่โง่เนี่ยหรือคนที่ตาบอดเหมือนกันเนี่ยเชื่อตามหมดเลยโดยไม่ถามหาเหตุผลเราก็พูดพร่ำอยู่ตรงนี้พูดจนกว่าเก็ตอะเพราะมันเป็นความจริงรูปขันธ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวตนอัตตาของตัวเองแล้วไม่ได้บอกว่าเนี่ยมันเป็นรูปธรรมแล้วเดี๋ยวนะตรงส่วนอื่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้นี่เป็นนามรูปในความเป็นตัวกูเนี่ยส่วนที่เป็นรูปธรรมก็คือรูปขันธ์อัตตาตัวกูเนี่ยส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีก4ขันธ์นั้นมันเป็นนามธรรมในความเป็นตัวกูเพราะมันไม่มีตัวตนให้สัมผัสรู้ดูเห็นให้สัมผัสได้จับต้องได้ต้องใช้วิธีอ้อมๆนี่ผิดนะมองขันห้าผิดนะรูปขันเนี่ยหมายถึงเมื่อใดก็ตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกนะครับไอ้คนที่เชื่อแบบตะกี้ที่เราพูดพาหลงทางอ่ะมันบอกว่าอายตนะภายในของเราก็คือ
ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วบอกว่าอายตนะภายนอกของมนุษย์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็แสงก็คือพลังงานมันบอกว่านั่นน่ะคืออายตนะภายนอกมันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะอายตนะมันต้องติดอยู่กับตัวตนของรูปธรรมมนุษย์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันต้องติดอยู่กับเราอยู่กับตัวเราซึ่งอายตนะมันมีอยู่ข้างนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและอายตนะภายในคือจิตซึ่งเป็นตำแหน่ง

รูปขันธ์ก็คือเมื่อตาเราหูก็ได้หูได้ยินเสียงตาสัมผัสจิตก็จะรับรู้ทันทีว่าตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรเมื่อจิตรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนั่นแหละมันจึงจะเกิดรูปธรรมท่านมองเห็นเราที่จอตาท่านมองเห็นเราใช่ไหมและตาท่านเนี่ยส่งข้อมูลไปที่จิตทีนี้จิตของท่านเนี่ยเคยมีสัญญาคือบันทึกไว้ว่าหน้าตาอย่างเงี้ยคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือท่านปอวิสุทธิปัญญาท่านจำได้มันพอท่านเห็นหน้าเราในจอปั๊บรูปธรรมของเราก็จะเกิดขึ้นที่จิตของท่านเพราะท่านรับรู้รูปรับรู้ว่าเนี่ยนายปริญญาหรือท่านมองเห็นท่านได้ยินเสียงท่านจำเสียงเราได้เสียงเราก็คือรูปธรรมนึกออกไหมครับนะรูปรสกลิ่นเสียงนี่เป็นรูปธรรมทั้งนั้นส่วนนามธรรมคือสิ่งที่มันไม่มีตัวตนแต่มันเป็นความรู้สึกเช่นทุกสุขความทุกข์ความสุขเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นนามที่ใช้เรียกสิ่งที่เป็นธรรมดาหรือเรียกสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อทำให้มันเกิดมีความเป็นตัวตนที่จิตสามารถจับต้องได้อธิบายได้แต่มันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงถ้าเราจะพูดให้ลึกระหว่างอัตตากับอนัตตานะสักวันหนึ่งไม่ใช่วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าเนี่ยขันธ์ที่หนึ่งคือรูปธรรมหรือรูปขันธ์มันเกิดจากการที่เมื่ออายตนะภายนอกของท่านหรือจิตภายในที่เป็นอายะภายในเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรขึ้นมาไอ้สิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันก็จะมีความเป็นรูปธรรมหรือความเป็นนามธรรมเกิดขึ้นชัดเจนนะไม่ใช่ตัวตนของท่านแต่รูปธรรมรูปขันธ์เนี่ยมันเป็นกลุ่มของพลังงานของจิตหยาบที่มันสั่นสะเทือนเกิดการรับรู้เกิดขึ้นผลของการรับรู้ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือรูปธรรมชัดนะฮะไม่ใช่ตัวท่านเป็นตัวตนของสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นที่อยู่ข้างนอกหรือจากที่จิตเรานึกเองมโนเองขึ้นมานั่นประการที่สองสัญญาขันสัญญาขันเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเป็นท่านอาจารย์มองภาพบนจอมองภาพเราและท่านรับรู้ว่านี่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสัญญาขันก็คือการจำได้ว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเงี้ยเสียงเงี้ยคืออาจารย์เพราะกูเคยเรียนรู้กูเคยรู้จักอาจารย์มาแล้วไม่ว่าจะผ่านจากพระคัมภีร์ผ่านจากคลิปหรือผ่านจากอะไรก็แล้วแต่จำได้ละว่าเป็นอาจารย์ปริญญามั่นชัยชัวเป๊ะหรือท่านจำได้ไกลไปกว่านั้นอีกโอ้ท่านสื่อกับพระเจ้ายินดีมากโอ้ my god ฉันสามารถเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระเจ้าได้เพราะท่านอาจารย์ปริญญาท่านเมตตาสื่อกับพระเจ้าเอาพระโอวาทของพระเจ้าสด real time ออกมากล่าวให้ฟังติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วฉันจำได้ว่าพระโอวาทที่พระองค์กล่าวผ่านท่านอาจารย์มามันสุดยอดไม่ไปลอกเรียนสำนักไหนไม่ไปเอาของพระศาสดาศาสนาไหนเอามาขายกินเพราะไม่มีอะไรจะขายมีเยอะแยะใช่ไหมพูดทีละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงอ่ะมันไม่มีอะไรจะพูดเลยแล้วบางทีหมดเวลาแล้ว6ชั่วโมงไม่พอจะพูดก็ต้องหาเรื่องมาบรรยายไว้ในตอนต่อไปในวันเสาร์ถัดไปเนี่ยคือเรียกว่าสัญญาขันเป็นกระบวนการของจิตที่มันจะทำงานของมันอย่างต่อเนื่องพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันเป็นอย่างนี้สัญญาขันนี่ก็คือการจำได้มาด้วยจำได้แม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเองจำได้แม้ทั้งอารมณ์ของตัวเองในชาติที่แล้วถ้าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมากับท่านน่ะท่านกับเราทะเลาะกันมาในอดีตชาติแล้วท่านกับเรานี่โกรธจัดมากพอตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้แค่ได้ยินเสียงเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ากูไม่ค่อยชอบใจกูไม่ค่อยชอบขี้หน้าอีเวรนี่เลยนั่นเป็นรหัสที่บันทึกมาในสัญญาขันทั้งที่เรา2คนในชาตินี้ยังไม่เคยรู้จักกันเลยเห็นแต่หน้ากันน่ะแต่พอมองหน้าแล้วหน้าตาอีเวรนี่แม่งกวนตีนกูไม่ชอบขี้หน้าอาจารย์ปริญญาคนนี้เลยคำพูดมันกูก็ไม่เคยชอบกูว่ามันขี้โม้มันขี้คุยก้าวล่วงเลยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนอกจากพวกที่โง่แล้วเกิดความทุกข์รำคาญเราไม่ชอบเราเพราะไม่เข้าใจว่าเรากล่าวอะไรนั่นแสดงว่ามันโง่ใช่ไหมมันเลยเกิดความทุกข์ร้อนรนทุรนทุรายก้าวล่วงเราเนี่ยมันก็มาจากเนี่ยไอ้สัญญาขันมาจากอดีตชาติที่ถือติดตัวมาเพื่อจะมารักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเพื่อให้อะไรกรรมที่เกี่ยวกันเนี่ยมันจะได้หลุดพ้นนึกออกไหมนี่คือสัญญาขันเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นเราวันนี้เราพูดเรื่องกระบวนการของขันธ์5ซึ่งเป็นเรื่องของจิตหยาบที่ทำหน้าที่แทนจิต

ญาณลึกลงไปกว่ามุมของขันห้าที่ผ่านมาอีกนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนพอบอกว่าขันห้าปั๊บกูรู้หมดแล้วกูรู้เต็มพุงแล้วนะเอาแค่นี้แค่เราพูดสไลด์นี้จบนะแล้วพอเลิกสื่อพระโอวาทท่านลองพูดให้เหมือนที่เราพูดให้หมดเลยถ้าท่านคิดว่าท่านจำได้และท่านรู้หมดแล้วพูดให้มันเหมือนเลยนะแล้วเรามารีเพลย์ฟังว่าที่พระบิดาสื่อกับเรามันตรงมันเหมือนมันละเอียดหรือมันหยาบกว่าที่ท่านรู้นะอ่ะไม่ต้องเสียเวลาท้าทาย 3. เวทนาขันธ์พอท่านรับรู้รูปแล้วรับรู้รูปและจดจำเรื่องราวจดจำอารมณ์ต่างๆแล้วถ้ามีประวัตินะถ้าไม่มีเราเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆก็สัมผัสรูปและฟังเสียงท่านก็จะบันทึกไว้ในสัญญาขันกูจำได้รูปธรรมของอาจารย์ปริญญาแกต้องใส่แว่นและรูปร่างหน้าตาแกเป็นแบบเนี้ยวาจาคำกล่าวแกต้องพูดแบบเนี้ยแกจะสามารถอธิบายสิ่งยากๆที่เป็นอนุตตรธรรมให้เข้าใจได้ภายใน3นาทีเงี้ยนั่นคือสัญลักษณ์ของอนุตตรธรรมมาอาจารย์นะเวทนาขันก็คือความรู้สึกนี่หมายถึงมนุษย์เราที่มีจิตหยาบที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมีจิตหยาบที่ปล่อยมันสั่นสะท้านไปตามกระบวนการ5ขันหรือขันห้าเนี่ยโดยอัตโนมัติเพราะมันเกิดเองโดยอัตโนมัติท่านเนี่ยถ้ามันเกิดเองโดยอัตโนมัตินะเดี๋ยวมันก็เป็นกรรมจักรเดี๋ยวมันก็หมุนเป็นธรรมจักรมันจะสลับเงี้ยเหมือนสัตว์เลยถ้าปล่อยตามอัตโนมัติมนุษย์เราบางทีคุ้มดีคุ้มร้ายใช่ไหมบางทีเดี๋ยวก็ดีบางทีเดี๋ยวก็ร้ายไอตอนร้ายมันหมุนกรรมจักรไอตอนดีก็หมุนธรรมจักรถ้าที่ใช้จิตหยาบดวงเดียวใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารรูปธรรมเดียวกันนี่แหละต่างกรรมต่างเวรต่างกาลเวลามันก็จะมีความแตกต่างเวทนาขันธ์คือความรู้สึกนี่เราพูดถึงเรื่องขันธ์5โดยปกติเช่นถ้าเห็นหน้าอาจารย์ปริญญาแล้วมีความรู้สึกพอใจนี่แสดงว่าเวทนาขันธ์เนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกด้านบวกคือชอบอาจารย์รักอาจารย์พอใจคำสอนของท่านอาจารย์พอใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พอใจองค์ความรู้ของท่านอาจารย์ที่เมตตาสื่อจากพระเจ้าเอามาฝากทุกเขาทุกค่ำคืนวันเสาร์สามทุ่มคืนท่านรู้สึกประทับใจมากชอบใจมากเวทนาขันธ์ของท่านก็ทำงานโดยการสั่นสะเทือนเป็นบวกแต่ถ้าเห็นหน้าท่านอาจารย์กูเชื่อศาสดากูเชื่อสำนักกูมึงจะมายิ่งใหญ่กว่าเจ้าสำนักกูไม่ได้มึงจะมายิ่งใหญ่กว่าสำนักกูไม่ได้เพราะสำนักกูเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศและเผลอๆยังมีหลายประเทศทั่วโลกของมึงไม่มีมีแต่หัวเดียวกระเทียมรีบอยู่ที่ภูกระต่ายแต่เราภูมิใจนะจิตเจวันสถานธรรมณภูกระต่ายเป็นบ้านหลังสุดท้ายของจิตวิญญาณมนุษย์โลกทุกคนต้องผ่านที่นี่นะถึงจะไปที่ด่านนภาลัยและหลุดพ้นออกไปได้ถ้าไม่ผ่านที่นี่ไปไม่ได้หรอกครับเห็นไหมไม่มีสาขาครับมีที่เดียวยิ่งเป็นเอกนะยิ่งสำคัญนะสำคัญกว่าหลายสาขาอีกนะใช่ไหมใช่ไหมหลายสาขานี่ยุ่งยากไหมดูตะขาบดิเวลาเดินเนี่ยต้องมีระเบียบนะถ้าไม่มีวินัยหรือขี้เมาเนี่ยตีนหน้าโดนตีนหลังเหยียบหงายท้องตีลังกาแล้วตีหน้ากับตีหลังก็กัดกันเองทะเลาะกันเองเหมือนสำนักแต่ละสำนักแย่งกันดังแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นครูเห็นไหมฮะมีเราคนเดียวไม่มีใครมาใหญ่กว่าเราแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเราต้องแข่งกับตัวเราเองว่าเราจะสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าสื่ออย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์กับพี่ๆน้องๆมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้มากที่สุดจริงๆแล้วเราอยากสื่อทุกวันด้วยซ้ำท่านมีปัญญาฟังมันทุกวันไหมล่ะใช่ไหมแต่มันเป็นความจริงมันเป็นไปไม่ได้เอาแค่เสาสัปดาห์เดียวต่อหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะอ่านะเกิดความรู้สึกแต่ทีนี้เราเตือนท่านว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี้ยเวลามันเกิดแล้วปั๊บเนี่ยจิตหยาบของเราเนี่ยมันจะนำไปสู่กระบวนการในขั้นที่4ทีขั้นที่4ต่อไปนี้เรียกว่าสังขารขันธ์คำว่าสังขารเนี่ยแปลว่าร่างกายแปลว่ารูปธรรมแปลว่าเรือนร่างแปลว่ารุงรังนะหรือว่าแปลว่ารกร้างแปลว่าร้ายร้ายรักรักร้ายร้ายมันอยู่ในกลุ่มที่4เนี่ยเรียกว่าสังขารขันธ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะไอตัวมันจะเอาไอตัวความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงเวทนาขันธ์เนี่ยตะกี้เราเอาด้านบวกใช่ไหมรู้สึกประทับใจอาจารย์ประทับใจคำสอนประทับใจพระบิดาทรงเมตตาที่มาสอนในสิ่งที่ตรงกับใจที่ตัวเองอยากรู้หรือกำลังติดปัญหาไปไม่เป็นอยู่รู้สึกชอบใจประทับใจจิตหยาบของท่านก็จะสั่นสะเทือนในขันธ์ที่4มีหลายขั้นตอนมีหลายเรื่องราวเลยอยู่ในสังขารขันธ์ความรู้สึกมันจะถูกนำมาสู่ตัณหาถามว่าตัณหาคืออะไร
ตัณหาก็คือขั้นตอนของจิตหยาบของมนุษย์ที่มันจะเอาความรู้สึกซึ่งเป็นกิเลสภาษาธรรมะเขาเรียกว่ากิเลสนะธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียกความรู้สึกนะว่ามันเป็นกิเลสจัดให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเขาให้ความนิยามว่ามันคือกิเลสไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นกิเลสเนี่ยที่มีต่อสิ่งใดก็ตามที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันยังไม่มีอัตตามันยังไม่มีตัวตนจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยมันก็เลยยึดเกาะไม่ได้ยึดกุมไม่ได้เขาเรียกว่ายึดเกาะยึดกุมไม่ได้เพราะมันยังเป็นอนัตตามันยังไม่มีตัวตนนี่เราพูดลึกกว่าทุกครั้งนะมันอย่าอุตริบอกว่าพูดเรื่องขันห้าอีกแล้วไม่มีอะไรหากินแล้วเหรอพูดซ้ำแต่เรื่องพวกนี้อ้าวลองฟังดูสิว่าท่านรู้หมดหรือยังท่านมีความรู้สึกว่ากูเข้าใจหรือเหมือนว่ากูจะเข้าใจแต่พอพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยอ้าวมันลึกลงไปอีกเนี่ยแน่นอนเราจะบอกทีเดียวหมดได้ไงใช่ไหมวิชาลมพัดเนี่ยเด็กป.1กับเด็กป.4เนี่ยวิชาลมพัดเหมือนกันแต่คำสอนมันลึกซึ้งต่างกันไหมต่างกันควรจะรู้แค่ไหนอ่ะถ้าเพิ่งรู้อ่ะไม่งั้นพอพูดลึกๆเลยยากสติแตกเลยเลิกฟังเลยแม่งยากนิพพงนิพพานกูไม่เน็บมาแล้ว เรากับพระบิดาจัดบทเรียนอบรมลูกๆให้ท่านค่อยๆตามค่อยๆฟังและคิดตามรู้เรียนรู้ให้ทันสังขารขันเนี่ยเริ่มต้นจากการที่จิตเราเนี่ยจะเอาความรู้สึกที่เป็นกิเลสจากเวทนาขันเนี่ยมาขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนเพื่อยกระดับให้ไอสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นเนี่ยมันเกิดมีอัตตามีตัวตนของมันเกิดขึ้นไม่งั้นจิตมันจะยึดไม่ได้นี่คือนิสัยสันดานของจิตที่พระบิดาทรงวางแผนกำหนดเอาไว้ให้ถามว่าพระองค์ไม่รู้เหรอพระองค์เป็นผู้ออกแบบไว้มันเป็นอนุตตรธรรมที่ใช้ verb to do and verb to do ไม่ได้หรอกเหมือนท่านไม่เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องเสียงไม่เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านนั่งมองมันแต่ข้างนอกหรือปอกเปลือกมันออกแล้วมองเห็นข้างในท่านรู้หรือว่าอะไรทําอะไรเป็นอะไรตัวไหนทําหน้าที่อะไรทํางานอย่างไรท่านจึงสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้เพราะท่านไม่ใช่ผู้สร้างและท่านต่อให้ท่านเรียนรู้มาอย่างไรก็ตามท่านก็จะไม่สามารถรู้ดีเท่ากับผู้สร้างถูกต้องมั้ยนะครับมันขันธ์5เนี่ยเรารู้อย่าไปคิดว่าเราไม่รู้เนี่ยมีคําว่าพระเจ้าพระเจ้าพวกเนี้ยมันจะไปรู้ได้ไงขันธ์5รู้แต่ศาสดากูอ่ะเก่งอยู่คนเดียวรู้หมดทุกเรื่องแต่ถามว่ารู้จริงป่ะรู้ลึกหรือเปล่าเราพูดได้ทุกเรื่องเนี่ยเรากำลังบอกและขั้นตอนทั้งขันห้าเนี่ยท่านไปเปิดใน YouTube ดูได้นะจอมยุทธทั้งหลายเสือไว้1ปี2ปี3ปี4ปีหรือเดือนที่แล้วก็ยังมีคนพูดเรื่องขันห้าพูดเรื่องอัตตาพูดเรื่องอนัตตาท่านลองไปดูเพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งที่จิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยมากล่าวความจริงให้ท่านฟังซึ่งเราไม่เคยตอแหลเราบอกเรากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายเสมอเพราะเราสื่อจากพระเจ้าพระเจ้าไม่โกหกลูกและไม่โกหกเรามาฟังและเปรียบเทียบแล้วฟังเราเข้าใจไหมฟังเขาเป็นชั่วโมงชั่วโมงยิ่งฟังยิ่งงงแต่ของเรายิ่งฟังยิ่งกระจ่างถูกไหมเนี่ยพอเอากิเลสก็คือความรู้สึกจากเวทนาขันยกระดับมาสู่สังขารขันเราบอกแล้วสังขารขันนี่มีหลายขั้นตอนหลายเรื่องราวเลยอยู่ในกลุ่มเนี้ยจำนวนกลุ่มของจิตหยาบที่ทำหน้าที่อยู่ในขันที่สี่เนี่ยคือสังขารขันเนี่ยเยอะกว่ารูปขันเยอะกว่าสัญญาขันเยอะกว่าเวทนาขันอีกอย่างแรกก็คือยกระดับจากความรู้สึกที่เป็นกิเลสมาสู่สิ่งที่เรียกว่าความอยากความไม่อยากหรือความไม่รู้ว่าอยากไม่อยากที่เรียกว่าลังเลอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าตัณหายกระดับกิเลสให้มาเป็นตัณหาเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของจิตที่จะสามารถยึดติดยึดเอาหรือไม่ยึดติดไม่ยึดเอาสรรพสิ่งที่จิตหยาบสัมผัสรู้ดูเห็นมาตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งที่เรียกว่ารูปขันธ์นั้นนึกออกไหมครับพอมันเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บไอ้สิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นมานั้นมันก็จะมีตัวตนขึ้นมาทันทีอยากได้ตัวตนนั้นก็มีไม่อยากได้ตัวตนนั้นก็เกิดมีขึ้นทันทีไม่มีถ้ามีกิเลสแล้วไม่มีตัณหาไม่ได้เพราะกระบวนการมันไม่สิ้นสุดพอเกิดความอยากไม่อยากขึ้นมาปั๊บมันจะมีปัญหาตามมาอีกครับมันจะมีการปรุงแต่งต่อไปถ้าอยากได้แล้วไม่ได้กับอยากได้แล้วเอาได้มันมีปัญหาอย่างไรคืออะไรครับ
มีความรู้สึกมีความอยากรู้สึกเป็นกิเลสมีความอยากคือตัณหามันก็จะพาให้เกิดอารมณ์พี่น้องครับเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีอยากได้แล้วไม่ได้นี่คือความโกรธความไม่พอใจเป็นอาการของจิตซึ่งเหมือนรถยนต์นะครับถ้าวิ่งเร็วมานะเบรกมาถึงตรงนี้มันเบรกไม่อยู่แล้วพี่น้องครับมันเบรกไม่อยู่แล้วครับถ้าปล่อยให้รถวิ่งเลยเวทนาขันวิ่งเลยนะขับรถเร่งมาไม่รู้จักเบรกไม่เบรกให้อยู่ไม่เบรกให้อยู่ตรงเวทนาขันรถของท่านเกิดอันตรายแน่นอนครับรถก็คือจิตหยาบของท่านเกิดอันตรายครับไม่พลิกคว่ำก็ชนชิบหายวายปวงหมดไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมอะไรต่ออะไรไม่รู้เพี้ยนเลยครับเช่นอยากได้มากๆแล้วเขาไม่ให้หรือเอาไม่ได้ก็จะโกรธก็จะไม่พอใจแต่ถ้ายังจะเอาชนะยังจะเอาให้ได้เมื่อกูเอาดื้อๆมึงไม่ให้ขอแบบสบายๆมึงไม่ยอมมีสิ่งเดียวถ้ากูยังอยากได้อยู่กูจะปล้ำมึงกูจะข่มขืนมึงกูจะใช้อำนาจเหนือนำมึงก็คือปล้นมึงใช่ไหมและสมองก็ทำหน้าที่ตามก็อยู่ในขันที่เรียกว่าสังขารขันเนี่ยคิดว่าจะปล้นสมองมันจะรองรับจิตที่คิดจะปล้นทันทีเพราะมันไม่พอใจกูจะต้องเอาให้ได้คิดจะปล้นนะคิดจะปล้ำตอนไหนปล้ำยังไงฉุดคร่าอนาจารเป็นไงสมองซีกซ้ายมันทำงานได้โดยอัตโนมัติเพราะสัตว์มันไม่มีสัตว์จึงไม่มีใครข่มขืนใครเห็นไหมมันใช้ธรรมชาติของมันที่เป็นสัญชาตญาณตัวเมียยอมตัวผู้ยอมตัวเมียก่อนจะให้ตัวเมียยอมมันก็ต้องมีก็ร้องก็ติกมันต้องมีเล้ารวมกันอะไรต่างๆสัตว์อ่ะท่านไม่ว่าจะเป็นไก่แจ้ไก่อูเหมือนกันหมดนกนึกนะต้องมีการจีบกันก่อนเล้ารวมกันก่อนใช่ไหมถึงสามารถจะผสมพันธุ์กันได้โดยไม่ต้องปล้ำแต่มีมนุษย์อ่ะเห็นไหมฮะมีสมองให้ใช้แต่ไม่ใช้ปัญญาถ้าอยากได้เขามาเป็นของตัวเองทำไมไม่ฉลาดใช้ปัญญาทำตัวให้น่ารักรู้ว่าเขาชอบอะไรก็ทำตามนั้นไม่เห็นจะยากเลยถ้าอยากให้ใครรักเราเราก็อย่าไปขัดอกขัดใจเขาเราไม่เห็นด้วยเราจะแสดงออกยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยพึงพอใจเราประทับใจเราแทนที่จะคิดต่างและไปต่อต้านเขาเนี่ยทำให้เขามองว่าเราเนี่ยไม่น่ารักคนโง่เท่านั้นนะครับมันซึ่งเราจับถ้าเราจะไม่โง่คือเราต้องฉลาดใช้ปัญญาของสมองถูกต้องนะเนี่ยเมื่อท่านไม่เบรกให้หยุดตั้งแต่ขั้นเวทนาขันเนี่ยมันจะเกิดตัณหาคือความอยากความไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากไม่อยากเรียกว่ากูยังสับสนกับตัวกูอยู่จิตมันจะไม่สงบจิตมันจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ในการเกิดเป็นมนุษย์เกิดจากอะไรพี่น้องครับเกิดจากขันห้ามันเป็นเหตุให้กูทุกข์กูเลยต้องทุบขันทั้งห้าทิ้งใช่ไหมครับดับอัตตาดับขันห้าคือดับอัตตาตัวกูของกูให้สิ้นเพื่อที่กูจะได้หายสาบสูญแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้อีกแสดงกูนิพพานแล้วใช่เหรอเห็นไหมถ้าใช้เป็นน่ะมันไอ้ขันห้าเนี่ยนะถึงแม้เรายังพูดไม่ถึงขันที่ห้ามันเหมือนมือเหมือนเท้าเราเหมือนนิ้วห้านิ้วท่านบอกมีนิ้วห้านิ้วแม่งเป็นทุกข์มากเลยท่านเลยพยายามจะสับนิ้วตัวเองทิ้งใช่ไหมครับสับมือทิ้งเลยนิ้วทั้งห้าเนี่ยมันเกะกะท่านที่พระบิดาสร้างมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วยแล้วดันทะลึ่งเสือกรู้มากไปตัดนิ้วทั้งห้าทิ้งเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ใช่ไหมแทนที่จะเรียนรู้วิธีที่จะใช้นิ้วทั้ง5คือฝ่ามือทั้ง2ข้างจะใช้ให้เป็นเช่นรู้จักนอบน้อมกราบไหว้นี่ก็เป็นสิริมงคลแล้วนะเป็นสิ่งสูงนะถ้าใช้เป็นแล้วรู้จักหยิบสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หยิบยื่นให้โดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเรารู้ว่าเขาจำเป็นต้องได้จำเป็นต้องใช้นะไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่ช่วยเขาจะลำบากเรามีอยู่เดี๋ยวเราให้และเรามีปัญญาหาใหม่ได้ถ้าให้แล้วเราไม่มีอีกแต่เรามีปัญญาหาใหม่ได้เราก็ให้เมียใช้เรียนรู้จะใช้มือแบบนี้แทนที่จะตัดมือทิ้งตาก็เหมือนกันเห็นมันกวนตีนกวนตากวนใจเพราะกูอยู่ในสังคมกูหลับตาดีกว่าเวลากูปฏิบัติธรรมกูหลับตาดีกว่ากูจะได้ไม่เห็นสิ่งยั่วยุอ้าวแล้วถ้าไม่มีสิ่งยั่วยุเนี่ยขันห้ามันจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้น5ขั้นตอนได้ยังไงครับถ้าจิตไม่รับรู้การสั่นสะเทือนของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นั่งหลับตานะแล้วก็นั่งนึกเองมโนเองนะไม่มีใครเป็นเงื่อนไขผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านปากผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสไม่มีใครเป็นเงื่อนไขให้แล้วขันห้ามันจะเกิดขึ้นเป็นการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องขั้นตอนสุดท้ายคือวิญญาณตัวเนี้ยไม่ใช่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์
นึกออกไหมครับเหมือนกับคำว่าสังขารขันในข้อ4นี่แน่คำว่าสังขารขันเนี่ยไม่ได้แปลว่าร่างกายไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์ที่เหมือนเจ้ากูหลายคนไปแปลพวกท่านฟังหลอกพวกท่านน่ะได้เพราะพวกท่านยังไม่ได้บวชพวกท่านยังไม่ได้เรียนรู้ก็เลยเชื่อตามเราถึงเตือนว่าพวกคนนำทางไม่ใช่ศาสดาอย่าไปเชื่อโดยงมงายโดยไม่ได้คิดตามว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันใช่จริงหรือไม่ใช่นะฮะไม่งั้นจะถูกหลอกตลอดชีวิตนะเรามีอำนาจในตัวเองคือมีปัญญาเป็นของตัวเองมีสมองเป็นของตัวเองมีกายสังขารเนี่ยฮะสังขารขันกับกายสังขารก็ไม่เหมือนกันกายสังขารเนี่ยคือร่างกายคือรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ากายสังขารสังข้ามีคำว่าสังขารแปลว่ามันต้องเป็นรูปธรรมที่เกิดจากการปรุงแต่งกายสังขารก็แปลว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เพราะการปรุงแต่งของจิตมนุษย์นั่นแหละเช่นคนที่เป็นคนชอบด่าคนนะปากเนี่ยมันจะพูดมากปากมันจะเรียวนะแล้วคนที่ชอบพูดจาหยาบคายปากริมฝีปากมันจะหนาพูดจาหยาบคายริมฝีปากจะหนาดูแล้วไม่เหมือนรูปกระจับไม่สวยงามนะคนที่มันชอบดื้อรั้นดันทุรังมันเกิดมานะดั้งของมันจะโด่งจะแหลมนะแล้วก็ไม่สมส่วนนะและเป็นคนถ้าเป็นคนสู่รุ่ยสู่ร่ายไม่รู้จักมัธยัสถ์ใช้เงินของครอบครัวหรือใช้เงินตัวเองจนชิบหายจนล้มละลายมาในชาติที่แล้วชาตินี้มานะรูจมูกก็มันจะบานรูจมูกจะเงยขึ้นและรูบานไอ้เนี่ยเก็บเงินไม่อยู่ครับเป็นคนไม่รู้จักมัธยัสถ์ไม่รู้จักใช้เนี่ยเราพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเนี่ยแล้วถ้าเป็นคนที่เป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนดีมีความใจกว้างชาตินี้เกิดมานะคิ้วจะดกดำหนาจะไม่มีขนคิ้วฮารอมฮาแรมฮารอมฮาแรมนี่แสดงเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนถ้าหางคิ้วเนี่ยชี้ขึ้นเหมือนหนังจีนตัวโกงอ่ะนั่นแสดงว่าเป็นคนเจ้าปัญญาแต่บ้าไปทางลบใช้ปัญญาไปในการทำร้ายผู้อื่นไม่ใช่ทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือให้ประโยชน์กับคนอื่นให้ประโยชน์หาประโยชน์กับตัวเองทั้งนั้นนะคนที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆนะถ้าเป็นเด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่แก้มจะอวบคางจะอูมไม่ว่าหญิงหรือชายแต่ถ้าหน้าแหลมอย่างเราเนี่ยหน้าแหลมๆอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังพอดูดีใช่ไหมบางคนแหลมมากอันนี้คางแหลมเปียกเหมือนคางเราเลยนะอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่รักบ้านของตัวเองในชาติที่แล้วเป็นคนไม่รักบ้านไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปบ้านคนอื่นไปค้างที่อื่นชอบไปท่องเที่ยวพเนจรไปเป็นทัวริสต์หรือทัวริงไม่รู้นะไอ้เนี่ยจะคางแหลมปั้นพอมาอยู่ชาติเนี้ยมันก็จะมีชีวิตลำบากตอนเด็กๆคือต้องซัดเซไปเนจรไม่ได้อยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไอ้คนที่หน้าแหลมคางแหลมเนี่ยไปถามได้เลยจริงป่ะนี่คือบางคนบอกวิชาโง่เฮ้ยไม่ใช่หรอกเป็นวิชากฎแห่งกรรมกฎแห่งการสมดุลของทุกสรรพสิ่งซึ่งเราจะค่อยๆมาเล่าให้ท่านฟังมองปั๊บก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนึกออกไหมครับนะอ้าวสังขารขันขั้นตอนนี้มีการปรุงแต่งเอากิเลสก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจทุกข์สุขอะไรพวกนี้นะเอามาปรุงแต่งในขั้นตอนนี้มาเป็นตัณหาก็คือความอยากความไม่อยากถ้ารู้สึกชอบมากรู้สึกสวยมากรู้สึกอร่อยมากไอ้ความอยากก็มากตามถ้ารู้สึกค่อนข้างพอใจความอยากที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นไม่รุนแรงบางทีสามารถสลัดทิ้งความอยากนั้นได้แต่ถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยมันจะนำไปสู่ความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่ความรู้สึกนะมากหรือน้อยพอมีความอยากได้ปั๊บจิตมันก็จะนึกเองทันทีนึกเองนึกเอาหรือนึกออกว่าเคยทำมาแล้วกูจะทำยังไงกูถึงจะได้ในสิ่งที่กูอยากกูจะทำยังไงที่กูจะปฏิเสธที่กูไม่อยากได้คือกูไม่อยากสมองซีกซ้ายมันจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยถ้าอารมณ์ดีนะสมองซีกซ้ายก็จะคิดบวกถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่สมดุลสมองซีกซ้ายมันจะคิดลบเพราะมนุษย์เราเนี่ยดีๆชั่วๆในชีวิตประจำวันที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่ายังไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักรก็คือแทรกแซงขันธ์5ของตัวเองได้4ขันธ์เนี่ยยังไม่สามารถแทรกแซงได้ก็เลยเกิดความทุกข์และท่านรู้มั้ยครับข้อ4สังขารขันธ์เนี่ยมันเป็นกระบวนการภายในของจิตที่เกิดขึ้นกรรมในการเขกหัวนะเราเขกหัวใครสักคนหนึ่งเขกแรงๆกรรมที่เกิดผลกรรมที่เกิดขึ้นคือหัวมันจะบวมปูดแล้วมันก็เจ็บผลกรรมที่ไอ้หมอนั่นจะเกิดแต่ผลกรรมทางจิตวิญญาณเป็นของผู้กระทำ
ทำให้เขาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราใช่ไหมครับนั่นคือผลกรรมของเราที่เกิดขึ้นจากจิตของเขาซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเรากระทำเป็นผลกรรมนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ของการกระทำที่เกิดขึ้นขั้นตอนสุดท้ายของจิตหยาบคือวิญญาณขันธ์ที่เราบอกตะกี้วิญญาณขันธ์ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานที่ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์และตอนเป็นมนุษย์ก็เป็นแก่นแท้คือเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดก็คือวิหารก็คือร่างกายสังขารของท่านนะมันตอนนี้ท่านรู้เลยนะสังขารขันกับกายสังขารมันไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะไปบัญญัติคำสมั่วแล้วก็งงเองสับสนเองสังขารขันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตซึ่งในสังขารขันเช่นตัณหาเนี่ยจิตที่มันสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาเลยเกิดเป็นอยากกับไม่อยากที่ต้องทำแบบนี้เพราะจิตต้องทำให้ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกไม่ชอบที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันมีตัวตนขึ้นมาจิตจึงสามารถจะยึดติดมันได้ยึดติดในจิตตัวเองซึ่งไปผูกพันกับสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันสลับซับซ้อนท่านเห็นป่ะมันทุกอย่างมันคือมายาทั้งนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงเลยแต่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพราะถูกพระบิดาออกแบบเอาไว้อย่างนี้ แล้ววิญญาณขันธ์นี่ก็คือผลกรรมทางพลังงานในมิติของแก่นแท้เช่นถ้าเราสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกด้านบวกมีความพึงพอใจจนเกิดความเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาทางโลกกายภาพก็คือการกอดการลูบหัวลูบหางการแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาไปตามเรื่องตามราวซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกอันจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของคนที่ถูกเรากระทำด้วยความเป็นบวกในมิติทางพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยในมิติของทางพลังงานในกลุ่มของจิตหยาบที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยเขาก็จะผลิตสร้างโดยต่อมไร้ท่อทั้ง7ต่อมในร่างกายของท่านมันจะสั่นสะเทือนขึ้นๆลงๆด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นบวกแล้วต่อมพิทูทรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองนะก็จะเหวี่ยงออกมาเป็นในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้ามันยังวิ่งอยู่ในร่างกายของท่านไปตามเส้นเลือดไปตามหลอดไปตามเม็ดเลือดมันก็จะเป็นนะหรือตามระบบของเส้นประสาทที่โยงใยอยู่ในร่างกายนะที่เชื่อมกันอยู่กับก้านสมองมันก็จะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่เป็นด้านบวกถ้าความรู้สึกดีเมตตากรุณาถ้ายังวิ่งอยู่ในร่างกายมันจะเป็นไฟฟ้าเคมีมีบวกลบเหมือนกันแต่พอไปที่ต่อมพิทูทรีจิตของเราเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายของขันธ์5เนี่ยมันก็จะให้ต่อมพิทูทรีเนี่ยแปลระบบไฟฟ้าจากคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่เป็นบวกเปลี่ยนมาเป็นระบบคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกแทนเพื่ออะไรเพื่อจะเหวี่ยงออกมาจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพวกท่านซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จิตทำหน้าที่ในกระบวนการของขันธ์5เห็นไหมกรรมเนี่ยตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กหมาเจ็บเจ๊กโกรธเป็นผลกรรมที่เราทำในทางโลกส่วนผลกรรมที่เราทำในทางจิตวิญญาณก็คือผลผลิตที่เกิดจากจิตหยาบของท่านโดยความร่วมมือร่วมงานของต่อมไร้ท่อทั้ง7ต่อมสุดท้ายคือต่อมพิทูอิตาลีแปลงระบบไฟฟ้าจากพลังจิตที่เป็นไฟฟ้าเคมีเหวี่ยงออกมานอกร่างกายเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กไม่งั้นมันเหวี่ยงออกมาไม่ได้ก็เรียกแผ่รังสีหรือเหวี่ยงออกมาไม่รอบๆตัวเองไม่ได้นี่คือความลับของขันธ์5ที่หลายคนโดยเฉพาะไอ้คนนำทางตาบอดพยายามจะดับมันที่เราบอกว่าเหมือนกับจะพยายามตัดนิ้วทั้ง5ตัดมือตัวเองทิ้งทั้งที่พระบิดาสร้างพระบิดากำกับไว้กำหนดไว้ให้มาใช้มันให้เรียนรู้ที่จะใช้มีสมองก็ให้เรียนรู้ที่จะใช้สมองมีตาก็ต้องให้เรียนรู้ที่จะใช้ตามีจมูกมีลิ้นมีหูมีกายสัมผัสต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันเหมือนมือเนี่ยท่านเป็นเด็กๆท่านต้องเรียนรู้ใช่ไหมเราชอบยกตัวอย่างท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้มือในการจับของหยิบสิ่งของเพื่อให้ไม่ใช่หยิบเอานั่นคือลักขโมยหรือใช้มือทุบทำร้ายผู้อื่นต้องจับปากกาจับดินสอเพื่อจะขีดเขียนเพื่อจะบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆแต่ต้องเขียนให้สวยเขียนให้งามและเขียนให้คล่องเขียนให้ว่องไวซึ่งท่านต้องฝึกทั้งนั้นจิตของท่านก็ต้องฝึกถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านรู้แล้วนะขันธ์5ก็คือกระบวนการของจิตใน5ขั้นตอนที่เมื่ออายตนะ
ทั้งหมดทั้งภายนอก5อย่างและข้างในคือจิตอีก1เป็น6เนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนมีสัมผัสมีผัสสะขึ้นมาเมื่อไหร่ผัสสะอะไรสัมผัสอะไรก็แล้วแต่จิตจะรับรู้ทันทีเพราะว่าทุกอย่างข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่จิตและที่ตั้งของจิตหยาบของมนุษย์อยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ตาที่3บริเวณนี้เขาเรียก pineal gland เป็นต่อมไร้ท่อต่อมนึงเขาเรียกว่า pineal gland เป็นศูนย์รวมของการรับรู้ซึ่งมีคลื่นสัญญาณการสัมผัสมาจากอายตนะภายนอกทั้ง5และจากข้างในที่เป็นตัวจิตที่สั่นสะเทือนนึกเองนึกเอานึกออกนึกเองทั้งสิ้นเห็นไหมฮะถามว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติใช่ไหมมนุษย์เป็นคน2มิติเพราะว่าจากขันห้าเนี่ยมันทำให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกก็คือกายกรรมทำให้แสดงพฤติกรรมภายในคือมโนกรรมทั้งกายกรรมและมโนกรรมมันคือผลลัพธ์ของการกระทำมโนกรรมที่เกิดขึ้นจากข้างในเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผลิตผลกรรมของมโนกรรมก็คือวิญญาณถ้าเป็นความรู้สึกชั่วๆแล้วไม่เกิดความโลภโกรธหลงทำให้เกิดความอยากไม่อยากในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มันก็จะทำให้ท่านเนี่ยหมุนกรรมจักรและผลลัพธ์ของกรรมจักรทั้งมีสมองทั้งก้อนก้อนโตสัตว์ไม่มีด้วยซ้ำวันถ้าเวียนอยู่กับกิเลสตัณหาเนี่ยท่านต้องอายสัตว์อ่ะเพราะสัตว์มันไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแต่มันทำตามอารมณ์ทำตามสัญชาตญาณมันให้บวกกับโลกได้บ้างเป็นธรรมจักรและให้ลบกับโลกได้บ้างในบางเวลาบางครั้งเป็นกรรมจักรเพราะเขาใช้สัญชาตญาณและไม่มีสมองก้อนโตเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์เราหมุนธรรมจักรไม่ได้ทั้งที่มีสมองให้มองคนที่ทำชั่วกับเราว่าเราจะรักไอ้คนที่ทำชั่วกับเราได้อย่างไรให้คิดวิเคราะห์ด้วยสมองสองซีกซึ่งสัตว์มันไม่มีพระบิดาสัตว์ติดตั้งไว้ให้เพื่อให้ท่านได้หมุนธรรมจักรได้ตลอดชีวิตไม่ต้องเดี๋ยวกรรมมั่งเดี๋ยวธรรมมั่งกรรมจักรมั่งธรรมจักรมั่งไม่ต้องอย่างนั้นแม้นกฎแห่งกรรมที่ท่านกลัวสังสารวัฏที่ท่านเกลียดท่านไม่ชอบมันจึงยุติไม่ได้เพราะเพียงแค่เรียนรู้ว่าใช้ขันห้าให้ถูกต้องถ่องแท้ในการที่จะหมุนธรรมจักรเพื่อมอบเมตตาธรรมหรือความรักให้กับโลกเนี่ยอย่างที่พระศาสดาสอนเนี่ยท่านไม่คิดที่จะเรียนรู้ตรงนั้นพยายามจะดับมันแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แล้วจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ยนิพพานคือการหลุดพ้นเนี่ยไม่มีทางเพราะเกิดมาแล้วจิตวิญญาณเนี่ยเป็นโมฆะเลยครับเพราะว่าไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้พี่ๆน้องๆครับทั้งหมดเนี่ยคือวิญญาณนะวิญญาณขันนะซึ่งเป็นขันที่ห้าตอนนี้ท่านเริ่มเห็นชัดเจนอย่างครับว่าการพยายามทุบทำลายทิ้งและเชื่อตามคนนำทางตาบอดมาเนี่ยแล้วเราพูดต่อต้านว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอีกนะ mindset ก็คือการฝังจิตฝังใจทั้งหมดต้อง delete ต้องเอามันออกจากจิตท่านให้หมดไม่งั้นมันจะติดเป็นสันดานของจิตวิญญาณพอตายไปแล้วมันก็ยังติดในเรื่องเหล่านี้อีกต้องดับขันห้าต้องดับขันห้าต้องดับอัตตาทำให้มันเป็นอนัตตาถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถือว่าโอเคถือว่าจบแล้วมรรคผลสูงสุดแล้วนี่เป็นการเขาเรียกเป็นการบรรลุธรรมแล้วมันบรรลุธรรมหรือทะลุครับพี่น้องครับมันบรรลุแปลว่าประสบความสำเร็จหรือทะลุปฏิบัติจนทะลุเลยอะไรทะลุก็จิตหยาบทะลุเป็นรูเลยครับมันมีรูรั่วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกรรมจักรหรือธรรมจักรมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับอย่างแรกคือต้องไม่ทำลายขันห้าอย่างที่สองต้องรู้วิธีที่จะใช้ขันห้าเนี้ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรให้ได้แปลว่าอะไรครับต้องแทรกแซงตรงเวทนาขันใช่ไหมอย่าให้มันเสียความรู้สึกอย่าให้มันได้ความรู้สึกจะต้องว่างไปจากความรู้สึกเพื่อเปิดโอกาสให้จิตของท่านนั้นมันว่างมันสงบไม่มีบวกไม่มีลบถ้าให้มีความรู้สึกก็ให้มีความรู้สึกประทางเมตตากรุณามุทิตายังดีกว่ามีความรู้สึกชอบเพราะอยากได้อยากได้อะไรนะอยากได้ในสิ่งที่เป็นราคะจริตนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกิเลสมันก็ยังเป็นลบอยู่ดีมันทำให้เราเนี่ยไม่ถ้าเราลุ่มหลงงมงายมันทำให้เราสามารถไม่สามารถจะใช้พลังจิตที่มีฌานสูงๆเนี่ยในการสั่นสะเทือนสมองเพื่อจะคิดในเรื่องยากๆให้ประสบความสำเร็จในทุกมิติและให้ประสบความสำเร็จในการคิดออกคิดได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมวิธีการปฏิบัติอย่าให้เสียความรู้สึกอย่าให้เกิดความรู้สึกเพราะมันจะนำไปสู่ตัณหาคืออยากกับไม่อยากพอจิตมันสั่นสะเทือนไปถึงขั้นตัณหาคืออยากหรือไม่อยากซึ่งอยู่ในขั้นตอนของสังขารขัน
มันจะนำไปสู่การเกิดอารมณ์ขยะทันทีครับเลี่ยงไม่ได้มันเวลาท่านโกรธท่านบอกว่าวิธีดับโกรธคือทำไงวิธีดับโกรธก็คือก็ต้องไม่โกรธไงใช่ไหมพูดชัดไหมวิธีดับโกรธไม่ให้มันโกรธดับการเกิดดับของโกรธคือต้องไม่ให้มันเกิดความโกรธขึ้นมาอีกท่านต้องไปทำที่ไหนครับไม่ได้ไปจัดการที่ความโกรธนะครับไม่ใช่ให้เกิดแล้วค่อยมาดับนะครับถ้าเกิดแล้วค่อยมาดับมันก็จะเกิดอีกแล้วก็ดับอีกเกิดอีกก็ดับอีกท่านก็จะนิพพานความโกรธไม่ได้เมื่อจิตหยาบของท่านนิพพานความโกรธไม่ได้แสดงว่าล้มเหลวในการหมุนธรรมจักรเมื่อล้มเหลวในการหมุนธรรมจักรก็ยังจะต้องวุ่นวายหรือวนเวียนหรือเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏที่ท่านไม่ชอบท่านไม่ต้องการอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะที่ผ่านมาท่านตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดรู้อย่างเดียวว่าที่มันเวียนว่ายตายเกิดเพราะกูยังมีอัตตามีตัวกูมีขันธ์5มีชีวิตอยู่มันจะกูดับไปตรงนี้ได้นะการเวียนว่ายตายเกิดกูไม่มีเพราะกูไม่มีตัวตนแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ตรรกะประหลาดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับตามไปด้วยถ้าต้องรู้ว่าทำไมต้องมีสังสารวัฏเราเคยบอกไปแล้วพระบิดาสื่อไปมันเป็นการให้โอกาสได้จิตวิญญาณเนี่ยได้กลับมาเกิดใหม่ได้แก้ตัวใหม่แต่ก่อนจะกลับมาแก้ตัวใหม่เนี่ยต้องทิ้งภพชาตินี้ไปก่อนเพื่อเปลี่ยนกายหยาบเพื่อเปลี่ยนจิตหยาบนึกออกไหมฮะและก็เพื่อไปชำระจิตวิญญาณที่มันหลงมิติไปแล้วเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลเนี่ยให้เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ถึงจะกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มใหม่ๆในการทำหน้าที่เป็นมนุษย์นั่นคือโอกาสแต่เรากลับเกลียดกับกลัวกลับไม่ชอบในสิ่งที่เราปฏิเสธมันไม่ได้เราจะเย็บปากตัวเองไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะพระบิดาหรือพระเจ้าสร้างเอาไว้ให้เราจะปิดรูจมูกของเราอุดรูจมูกให้เราตายเราก็ทำไม่ได้เพราะพระเจ้าให้เรามาเกิดอุดรูจมูกเราไม่หายใจทางไหนนะก็ตายใช่ไหมทำให้ตาตัวเองบอดเสียจะได้มองไม่เห็นก็ทำให้ตัวเองเป็นคนพิการชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นกรรมจักรกับธรรมจักรเนี่ยมนุษย์เราจะต้องหมุนธรรมจักรให้ได้เพราะมนุษย์เรามีสมองมีปัญญามีสมองสองซีกสัตว์ประจำโลกที่ท่านเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานน่ะมันไม่มีสมองสองซีกนะมันมีก้อนเดียวแล้วมันคิดไม่ได้วางแผนไม่ได้สังเคราะห์สัจธรรมด้วยตัวมันเองก็ไม่ได้เขาดำเนินชีวิตด้วยสัญชาตญาณเขาจึงเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงอะไรพี่น้องแต่เราเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่ทำตัวเหมือนสัตว์คือไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกแล้วจะไม่ให้เขาด่าว่าไอสัตว์หรืออีสัตว์ได้ยังไงครับถูกต้องไหมครับเวลาถูกด่าสัญชาตญาณของท่านไม่ว่าใครก็ตามถูกด่าว่าไอสัตว์กับอีสัตว์ไม่มีใครชอบสักคนเผื่อฆ่ามึงตายเลยนะมึงมาด่ากูว่าไอสัตว์กับอีสัตว์นะแต่ทำไมเราไม่ถามตัวเองว่าเขาด่าเราว่าไอสัตว์กับอีสัตว์เพราะอะไรเพราะเราใช้อารมณ์ทำเราไม่ใช้สมองเราไม่ใช้ปัญญาทำไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาในการพูดถูกไหมเลยขวางหูขวางตาคนอื่นเข้าไปทั่วจนทั้งสร้างเงื่อนไขด้านลบให้เขากลายเป็นหมุนกรรมจักรไปตามเราด้วยพระบิดาจึงบอกว่าอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ใช่ชวนคนอื่นไปนรกกันแล้วนะคือทำชั่วเป็นเงื่อนไขด้านลบคือดีมาดีตอบแต่ถ้าชั่วมากูชั่วตอบเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าชวนกันไปนรกเราไม่เอาครับชวนเขาไปสวรรค์อย่าไปคิดว่าจะไปสวรรค์คนเดียวมึงชั่วมากูจะดีตอบมึงดีมากูก็ดีตอบใช่ไหมกูชั่วไปกูดีไปแล้วมึงชั่วตอบกูจะดีมึงต่อไปอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าชวนกันไปสวรรค์ไม่ใช่อยากจะไปสวรรค์คนเดียวพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสัตว์และมนุษย์เนี่ยต้องใช้ขันห้าท่านลองดูภาพบนจอนี่นะต้องใช้ขันห้าท่านเห็นไหมภาพนี้เป็นภาพอะไรดูเหมือนคนถูกไหมดูเหมือนมนุษย์กำลังแดนซิ่งแปลว่ามีการเต้นระบำมีการเต้นรำมีการเต้นระบำอยู่เห็นไหมเต้นอยู่นะสวยไหมสวยงามไหมท่านดูเพลินเลยนึกว่าเป็นคนจริงๆแต่ความจริงไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นแสงใช่ไหมมันเป็นเงาใช่ไหมพี่น้องครับนี่มันเป็นเงาแล้วใครบอกท่านว่ามันเป็นคนน่ะจิตท่านเองมันไปบอกจิตของท่านเองมันเป็นผู้บอกว่าไอ้ที่เห็นขยับเนี่ยมันคือคนน่ะท่านที่จริงๆมันเป็นภาพคนหรือเปล่าไอ้เงามายาตัวเนี้ยเป็นคนไหมที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมพี่น้องครับนะเงามายาตรงเนี้ยนะที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คนชัดไหมแบบนี้ถามว่าใครเป็นคนบอกท่านว่ามันเป็นมนุษย์มันเป็นคนแล้วกำลังเต้นรำแดนซิ่งน่ารักมากเนี่ยสายตูดสายเอวทำท่ายกแขนยกขาเรียนแบบท่าทางนี้ได้ด้วยจิตท่านเป็นผู้บอกเราจึงบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยในชีวิตของท่านที่ท่านเห็นด้วยสองตาเนื้อเนี่ยท่านเห็นได้แต่มายาท่านมองเห็นมายาแต่พอมองเห็นมายาแล้วจิตของท่านก็ปรุงแต่งเองนี่คือเรื่องของขันห้าทั้งนั้นเลยนะท่านเห็นมายาเนี่ยแล้วท่านก็ปรุงแต่งมันเองให้มันมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้น
ห็นมั้ยขันธ์5ไม่ได้ไว้ใช้พิจารณาอัตตาตัวกูของกูอย่างเดียวเอาไว้พิจารณาทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบนี่เราให้เห็นภาพด้วยตาจริงๆแล้วเอาเสียงมาก็ได้นะแต่เสียงเนี่ยมันเวลายกตัวอย่างแล้วมันทำความเข้าใจให้กับท่านเข้าใจชัดเจนเนี่ยยากนิดนึงก็เลยเอาแสงเนี่ยเอาภาพเงามายาเนี่ยเห็นไหมท่านไปคิดว่ามันมีตัวตนทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นการเคลื่อนไหวของแสงที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาการถูกจัดสร้างขึ้นมาด้วยแสงมันคือมายามันคือเงามันไม่ใช่ตัวตนจริงแต่ท่านไปมองว่ามันเป็นมันเหมือนมีตัวตนจริงเต้นไปทั่วเวที dancingนะเป็นผู้หญิงก็บอกว่า she's dancing หล่อนกำลังเต้นรำถ้าเป็นผู้ชาย he's dancing นะแต่นี่ดูท่าทางน่าจะเป็นผู้หญิงนะใช่ไหมเต้นรำนะพอจิตของท่านเนี่ยมองเห็นปั๊บแล้วรับเอารับรู้แล้วรับเอาเฮ้ยมันสวยไว้น่ารักไว้ชอบอัตตาของไอ้สิ่งที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นทุกสิ่งอ่ะในการมองถ้าเรามองไม่เป็นพอรับรู้แล้วมันเกิดอัตตาขึ้นมาใช่ไหมเกิดมีตัวตนขึ้นมาเหมือนคนจริงๆกำลังเต้นให้ท่านดูถ้าท่านอยากดูนานๆแล้วปรากฏว่าท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาไม่ปลื้มที่ดูนานๆกลัวจะไปหลงเงาเนี่ยท่านอนุตตรธรรมาจารย์ก็เลยปิดมันซะหลดท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปิดมันซะหลดไม่เห็นโอ้กำลังอยากดูอ่ะกำลังอยากดูกำลังอยากจะดูต่อทำไมมาปิดของหนูไม่ให้หนูดูต่อโกรธอยู่ในสังขารขันทั้งหมดนี่คือการสั่นสะเทือนขันห้าในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องเพราะเราไปหลงกับมายาคิดว่ามันคือแก่นแท้ท่านที่รักครับกายสังขารของมนุษย์ก็เหมือนกันครับกายสังขารของมนุษย์ก็เหมือนกันมันดูแล้วไม่ใช่แสงแบบนี้ใช่ไหมแต่มันสะท้อนแสงเข้าตาท่านนี่ไงรูปลักษณ์มายาของท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทำไมรูปหน้าตาเราเป็นแบบนี้โง่เฮงเราถึงเป็นแบบนี้เพราะจิตของเราปรุงแต่งกายหยาบของเราขึ้นมาที่เรียกว่ากายสังขารกายสังขารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราถูกปรุงแต่งด้วยจิตของเรานะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดนี่แหละมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นกายสังขารเป็นกายกายหยาบพอเรารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้น้องบุญธรรมที่เป็นผู้ช่วยเราในการทำการถ่ายทอดสดออกอากาศมันเกิดมาร่างสูงชะลูดหน้าตามันก็หล่อไปอีกแบบนึงก็เป็นเพราะจิตของมันเนี่ยมีคุณสมบัติไปคนละอย่างกับเราเวลาสั่นสะเทือนขันห้าในชาติที่แล้วมันสั่นสะเทือนแบบไหนเป็นประจำชาตินี้มันก็มาเป็นแบบนั้นคนที่ชาติที่แล้วขี้เกียจไม่ขยันทำงานอืดอาดอุ้ยอ้ายชาตินี้เกิดมาก็จะมีหุ่นเหมือนหมูอ้วนทำอะไรแล้วก็อืดอาดยืดยาดเพราะจิตมันใส่รหัสแบบนั้นคนบางคนเนี่ยเกียจคร้านเป็นคนขี้เกียจชอบนอนกินแล้วก็นอนวันๆไม่เคยทำมาหากินไม่เคยทำอะไรตำข้าวสารกรอบหม้อพอชาตินี้เกิดมาปั๊บนะไอ้หมอเนี่ยจะมีร่างกายจะมี3ส่วนนะนึกออกไหมสามส่วนก็คือส่วนหัวขึ้นไปส่วนที่2คือส่วนแผ่นหลังจนถึงเอวส่วนที่3ก็คือตั้งแต่ก้นสะโพกจนถึงปลายเท้าถ้าไอ้คนที่มันชอบขี้เกียจชอบนอนเวลามนุษย์นอนมันเอาอะไรนอนพี่น้องเอาหลังนอนถูกไหมมันเวลานอนเนี่ยนอนนานไหมเวลานอนนานนานเป็นไงหลังก็ยืดยาวพอเกิดมาชาตินี้ปั๊บเนี่ยจิตมันจะปรุงแต่งเลยนะเขาเรียกว่าสังขารกายสังขารนะไม่ใช่สังขารขันนะคนละเรื่องนะกายสังขารจิตมันก็จะปรุงแต่งด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้วยจริตด้วยสันดานจะปรุงแต่งมาว่าให้คนนี้เป็นคนหลังยาวมีหลังยาวเพราะฉะนั้นเวลาท่านเป็นอาเซียเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจการค้าเนี่ยเวลารับจ้างพนักงานเนี่ยเขาจะมองโง่เฮงถ้าไอ้ลูกจ้างคนไหนมาสมัครงานแล้วแม่งหลังยาวผิดกว่ามนุษย์คนอื่นไม่ว่ายาวมากกว่าปกติหรือยาวไม่มากเท่าไหร่แต่เห็นว่ามันยาวเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเพราะคนจีนก็ชอบลูกจ้างที่ขยันเชื่อและบางคนตูดใหญ่เนี่ยอ้วนกลมเหมือนหมูแล้วตูดใหญ่เพราะเป็นคนที่ตูดหนักเวลาทำอะไรแล้วชอบอืดอาดยืดยาดเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวก่อนผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยตูดจะโตบานเราไม่ได้ว่าใครนะก็ดูตัวเองเอาและสำนึกบาปซะชาตินี้แก้ไขซะเพราะคนในชาตินี้ที่ตัวตุ้ยนุ้ยอ้วนๆตูดกลมๆใหญ่ๆทำอะไรเร็วๆก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนั่นเป็นเพราะว่าเขาสำนึกได้แล้วว่าถ้าเขายังขืนทำตัวเหมือนชาติที่แล้วนะโรคจะถามหาเลยโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันนะไม่นับโรคความดันทุรังสูง พี่น้องครับนี่ครับให้เห็นชัดกว่านี้นะนี่เป็นแสงเป็นมายาเป็นเงาเป็นความเคลื่อนไหวของทุกสรรพสิ่งที่อายตนะภายนอกทั้ง5เวียนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้เพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วส่งข้อมูลก็ไปหาจิตนี่คือตัวอย่าง
ลึกกว่าเดิมไหมขันห้าขันเนี้ยใช่ไหมดีใจไหมครับที่ท่านได้มาเห็นสิ่งยากๆแล้วเราอธิบายให้เข้าใจภายในสไลด์เดียวเนี่ยไม่ถึง3นาทีใครยังไม่เข้าใจอีกก็ลองไปฟังทบทวนทีหลังนะเราจะให้ท่านมาดูอีกภาพนึงสัตว์และมนุษย์ต้องใช้ขันห้าท่านมาดูภาพนี้เนี่ยจากจุดเล็กๆๆๆๆแล้วเกิดมาเป็นไงเป็นตัวตนรูปลักษณ์ของมนุษย์ตะกี้เราให้ดูเงาเป็นเส้นแสงใช่ไหมท่านบอกว่าเข้าใจยากไอ้เนี่ยเนี่ยอัตราตัวตนของมนุษย์มาจากวุ้นใช่ไหมแม่ตั้งครรภ์เป็นเราและมีการปฏิสนธิทางวิญญาณร่วมกันกับการปฏิสนธิของกายหยาบแล้วเกิดกายออกมาแล้วก็ค่อยๆเติบโตเป็นรูปธรรมเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์แบบนี้นั้นเวลาเราเห็นมนุษย์คนไหนก็ตามเราอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าไอ้นี่สวยไอ้นี่น่ารักไอ้นี่ไม่สวยไอ้นี่บวยเงี้ยไอ้นี่ไม่น่ารักเราไม่ต้องไปสนใจกายสังขารเขาได้ไหมเพราะมันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบของเขาที่ปรุงแต่งกายหยาบของเขาในชาตินี้ให้มีตัวตนรูปลักษณ์แบบนั้นเราอย่าไปใส่ใจว่าสวยไอ้นี่บวยเงี้ยไอ้นี่เงี้ยถูกใจกูไม่ถูกใจเราดูแล้วให้มันเหมือนกับว่าเราดูต้นไม้อะท่านเวลาท่านดูต้นไม้ท่านใช้จิตของท่านเหมือนกันใช่ไหมต้นไม้ใหญ่ที่ในป่าเวลาท่านเดินไปเนี่ยท่านมีเวลาว่างมากพอหรือว่าเดินผ่านไปตามถนนต้นไมยราบบ้างต้นอะไรบ้างท่านมีเวลาไปเสียเวลาพิจารณามันเหรอครับว่าไอ้ต้นนี้สวยไอ้ต้นนี้ไม่สวยไอ้ต้นนี้มีค่าไอ้ต้นนี้ไร้ค่าถ้าท่านเดินผ่านมันนะท่านจะเดินผ่านมันแล้ววางเฉยใช่ไหมครับมันถ้าเราเห็นมนุษย์เนี่ยในสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราทำเห็นแล้วทำเฉยๆรับรู้แล้วไม่ต้องไปรับเอาหรือไม่รับเอาเนี่ยได้ไหมเราเห็นผู้หญิงนะเราเป็นผู้ชายเราเห็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขาต้องการให้เราเนี่ยนะมองเขาว่าเขาไม่ขี้เหร่นะหรือว่าให้มองว่าเขาสวยพอชมพอดูส่วนมากผู้หญิงก็จะชอบแค่นั้นถูกไหมครับไม่ใช่ไอ้นี่ถ้าเราเห็นแล้วปั๊บเห็นผู้หญิงเขาก็ไม่ต้องการหรือผู้หญิงไม่ต้องการให้เราดูเขาเห็นเขาแล้วให้เราบอกเขาหรือบอกตัวเราเองว่าชอบหรือไม่ชอบเฮ้ยจะเห็นเธอจะไม่ชอบขี้หน้าเธอเลยถามว่าเขาถามเราหรือเปล่าเป็นความต้องการของเขาหรือเปล่าที่ให้ท่านอ่ะชอบหรือไม่ชอบเขายังไงเขาก็เป็นตัวตนของเขาที่ถูกปรุงแต่งเหมือนในภาพเนี่ยนะเหมือนในภาพเนี่ยครับเนี่ยเหมือนในภาพให้ดูภาพให้ดูภาพชัดๆขณะที่เราขออยู่เบื้องหลังเห็นไหมฮะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาจนเป็นตัวตนรูปลักษณ์นะหน้าตาเป็นอะไรยังไงโง่เฮงเป็นยังไงมาจากจิตจากอดีตชาติปรุงแต่งมาทั้งนั้นแล้วก็มาแสดงออกเป็นมายาในชาตินี้เราจะไปหลงงมงายกับมันทำไมอะครับใช่ไหมความสวยความลงตัวความขี้เหร่หรือไม่ขี้เหร่เป็นเพราะว่าท่านมองแค่ด้วยตาเนื้อเป็นเพราะว่าท่านมองอ่ะมันแค่ได้ด้วยตาเนื้อใช่หรือไม่ท่านมองแค่ด้วยตาเนื้อท่านจึงไปตกหลุมพรางไปยึดเอาเงามายาว่าเป็นอัตตาตัวตนแก่นแท้แต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้จริงๆคือจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในกายหยาบกายมนุษย์ของท่านน่ะสองตาเปล่าของท่านมองไม่เห็นเหมือนอย่างที่พระบิดาเคยให้เราอธิบายท่านว่าก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันคืออัตตาซึ่งเกิดจากมายาอันเกิดจากการปรุงแต่งของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในของก้อนหินแปลว่าก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยคุณสมบัติต่างๆที่เป็นมายาเป็นรูปรสกลิ่นเสียงพลังงานแสงอะไรพวกนี้ล้วนเกิดจากแก่นแท้ข้างในของหินก็คือพลังงานเป็นคุณสมบัติของพลังงานที่อยู่เร้นอยู่ในก้อนหินนั้นและก้อนหินต้องอาศัยกายหยาบที่เป็นอยู่ที่เป็นมวลสารที่เป็นเปลือกนอกเป็นที่อยู่อาศัยของแก่นแท้ซึ่งเป็นพลังงานถ้าไม่มีเปลือกนอกเป็นกายหยาบอยู่เนี่ยก้อนหินก้อนนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่เป็นก้อนได้พลังงานนั้นก็จะแตกสลายล่องลอยไปแต่พลังงานสามารถเร้นอยู่ในก้อนหินมีตัวตนมีแก่นแท้อยู่ข้างในได้เป็นเพราะมีกายหยาบหรือมีเปลือกนอกหุ้มห่อให้ยึดเกาะเอาไว้จิตวิญญาณของมนุษย์เหมือนกันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงแต่มนุษย์มองไม่เห็นมันเราจะเห็นว่าจิตวิญญาณของใครมีคุณสมบัติอย่างไรนิสัยสันดานเป็นอย่างไรก็ให้ท่านดูมายาของกายหยาบจากการแสดงออกกระทำในแต่ละขณะจิตหรือกายสังขารที่คงรูปแบบรูปธรรมเอาไว้แต่มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตานะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็โทรมเดี๋ยวมันก็จบสิ้นอายุขัยแตกสลายไปดับสลายไป
ให้ท่านได้เรียนรู้ความจริงตรงนี้มันไม่ได้อยากที่มันนั่งต้องมานั่งปลงอนิจจังต้องมานั่งปลงสังขารกันเป็น3เดือน6เดือนหรือเป็นปีๆไม่รู้จะยุติกันตรงไหนถ้าท่านใช้ปัญญาเป็นแล้วรู้จักใช้เหตุผลเป็นด้วยใช้ปัญญาเป็นรู้จักใช้เหตุผลเป็นแล้วยอมรับความจริงในเหตุผลที่ตนเข้าถึงได้แค่นี้พอแล้วครับท่านสามารถเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นคนที่สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนไม่มีอะไรยากเลยครับธรรมะมีแค่นี้ครับไม่ต้องไปท่องภาษาอะไรก็ไม่รู้บอกเป็นธรรมะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรชีวิตปัจจุบันปฏิบัติอยู่แค่นี้ครับแล้วตายแล้วจิตวิญญาณหลุดพ้นนิพพานได้แน่นอนไม่ต้องไปติดค้างอยู่บนสวรรค์มายาลอยต่องแต่งอยู่ตรงนั้นให้มันเป็นขยะหรอกพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจิตรับรู้แล้วต้องไม่รับเอาอัตตาของสิ่งนั้นมันก็จะไม่เกิดแต่ที่ผ่านมากูเกลียดอีเวนต์นี่กูชอบอีนั่นเป็นเพราะอะไรพอมันจิตมันสร้างอัตตาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะรับรู้แล้วดันไปรับเอาจิตก็จะสร้างอัตตาขึ้นมาเหมือนเห็นคลื่นแสงตะเกียที่เต้นระบำเป็นแดนซิ่งถ้าจริงๆไม่ใช่คนเต้นนะท่านเห็นจริงๆแล้วมันคือแสงกับไอ้ที่ละเอียดกว่าเอาไอ้เม็ดเล็กๆเนี่ยแล้วก็บุงแต่งขึ้นมาเป็นกายหยาบเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์นี่ก็ต่างไม่ต่างไม่ต่างกันหรอกแต่นี่ลึกซึ้งกว่าถ้ารับรู้แล้วท่านไม่รับเอาเห็นเป็นมนุษย์ก็สักแต่ว่าเห็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งเห็นว่ามันกำลังแสดงพฤติกรรมอะไรเห็นว่ามันกำลังแสดงคุณสมบัติอะไรเรียนรู้ไปไม่ใช่ว่ามันพูดจาหยาบคายพูดจาไม่เพราะกูเลยเกิดความรู้สึกไม่พอใจเพราะอะไรไอ้สิ่งที่มันพูดไม่เพราะเนี่ยแหละแล้วทำให้กูเกิดความไม่พอใจตัวมันก็เลยมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นแล้วกูไปยึดถือว่าอีเวนนี่แหละเป็นคนพูดจาไม่เพราะกูเลยไม่พอใจแต่ถ้าท่านฟังแล้วมันไม่ได้ด่ากูมันด่าใครไม่รู้เราก็ฟังแล้วเฉยๆไงเหมือนกับต้นไม้ข้างทางที่เราเดินผ่านไปเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันต้นไม้ก็อยู่ส่วนต้นไม้เราก็อยู่ส่วนเราแล้วเวลาเราเห็นแล้วเราอาจจะแผ่เมตตาแบ่งความรักความเมตตาเออต้นไม้ต้นนี้สวยดีนะขึ้นมาแล้วงดงามดีนะพระบิดาเนี่ยทรงญาติยนต์นะสามารถสร้างต้นไม้มีหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เพลินตาเพลินใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครไอ้นี่พอเห็นอะไรเราจะเข้าไปเสือกซะหมดนะเขาทะเลาะกันด่ากันเสียงดังเราก็ไปเสือกนะโอ้แม่งนำคานชิบหายหนวกหูเนี่ยไปเกี่ยวกรรมกับเขาแล้วไปเสือกเขาแล้วเขาทะเลาะกันเนี่ยเขากระซิบข้างหูกันเลยเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยให้เขาพูดกันค่อยๆกระซิบข้างหูกันพี่น้องใช่ไหมธรรมชาติเวลาเราทะเลาะกับใครเนี่ยถ้าเราน็อตหลุดสติแตกเราก็เสียงดังเหมือนกันมันเมื่อมีเสียงดังเพราะมันไม่ชอบกันมันทะเลาะกันมันใช้อำนาจข่มกันมันก็ใช้เสียงข่มแค่มันใช้เสียงข่มกันดีกว่ามันใช้อาวุธข่มกันนะพี่น้องใช่ไหมแล้วท่านจะเห็นภาพที่อนาจารอนาถหวาดเสียวอะไรมากมายได้ยินแค่เสียงไปเสือกมันทำไมไปเกี่ยวกรรมกับเขาด้วยการเสือกว่าทะเลาะกันทุกวันแม่งหนูชิบหายแม่งไม่มีงานทำหรืออย่างไรท่านรู้ไหมแค่ท่านจิตไปแขวะไปแวะกับเขาสองคนนั่นน่ะท่านก็ไปเกี่ยวกรรมกับเขาแล้วนะครับชาติหน้าแน่นอนนะครับท่านจะต้องไปเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือในกลุ่มของพวกมันไอ้สองคนนั้นนะหนึ่งภพชาติแน่นอนท่านรู้ไหมครับที่มันหลุดพ้นไม่ได้เพราะว่าจิตมันเนี่ยจิตตกเขาเรียกจิตตกไปเสือกกับเขาฟังต้องฟังเฉยๆแล้วถ้าจะทำก็คือเรียนรู้สิรับรู้และเรียนรู้ว่าเออว่ามันสองคนผัวเมียแม่งทะเลาะเรื่องอะไรวะไอ้ห่ามีลูกจนโตเป็นควายแล้วยังเสือกจะทะเลาะกันอีกเนี่ยในมันคุยกันรักกันนะมีลูกโตเป็นควายแล้วมีลูกเป็นโหลด้วยแสดงต้องรักกันมากถึงลูกดกอ่ะใช่ไหมแล้วแม่งมันมีปัญหาอะไรวะมันถึงทะเลาะกันเนี่ยกูลองเรียนรู้หน่อยฟังนะถ้าที่ได้ยินฟังแต่อย่าไปเสือกครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวเอาหูไปฟังเพื่อเรียนรู้ยังไม่บาปนะครับแต่ถ้าจิตตกไปเข้าข้างผัวไปข้างข้าข้างเมียขอให้คนข้างบ้านนั่นแหละท่านเอาตัวเข้าไปเกี่ยวกรรมกับเขาเรียบร้อยแล้วจิตวิญญาณซวยแล้วครับโอเคไหมนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเมื่อจิตรับรู้แล้วต้องไม่รับเอาเห็นหน้าตาสวยๆหน้างามๆไว้ใจได้กะที่เขาร้องเป็นเพลงหน้าตาสวยๆงามๆเนี่ยนะไว้ใจได้เปล่าเนี่ยกับหน้าตานะขี้เหร่เหมือนจระกาตัวดำเหมือนจระกาแล้วไว้ใจได้นะไว้ใจได้ไหมมันอยู่ที่คุณสมบัติอย่าไปติดที่ตัวตนเนี่ยใช่ไหมแต่งตัวซอมซ่อไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแพงๆไม่ได้ถือกระเป๋านะหรูหรูยี่ห้อดังๆเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าไม่มีความสุขอย่าไปคิดอะไรคนถือกระเป๋าแบรนด์เนมมันมีความสุขมันมีตังมันรวยมันเลยมีความสุขเผลอๆเราไม่มีเราใช้ถุงผ้าเย็บเองนะไปตลาดก็ไปซื้อของก็หิ้วไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์นะยี่ห้อกูเย็บเองนะนะอย่าเปรียบเทียบว่าระหว่างบ้านเราที่ใช้ถุงผ้าเย็บเองกับมันเนี่ยใช้กระเป๋าถือแบรนด์เนมจากเมืองนอกจากเกาหลีบ้างจากฝรั่งเศสบ้างจากจีนบ้างนะถามว่ามาเป็นตัวชี้วัดว่าใครมีความสุขในชีวิตมากกว่ากันได้เหรอฮะมันไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่าฉลาดไอ้คนคนไหน
ฉลาดในการดำเนินชีวิตฉลาดในการมองโลกมากกว่ากันเห็นไหมฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเรื่องจริงแบบนี้มันเป็นทำให้ชีวิตของท่านมันง่ายมากเลยนะชีวิตของท่านมันจะไม่ยุ่งยากมันจะไม่มีความทุกข์หนักทุกข์หนาเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพราะไม่มีคนสอนให้คิดไงท่านให้เชื่อตามเขาตลอดตามเขาตะพื้นน่ะนะท่านที่มีสมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้เหมือนมีผ้าขาวม้าคาดหัวอยู่ครับเวลาจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาผ้าขาวม้าก็เหมือนปัญญาหรือความฉลาดเวลาจะใช้ผ้าขาวม้าขึ้นมาก็จะถามหาว่าเอ้ยผ้าขาวม้ากูอยู่ไหนแปลว่าความฉลาดของกูหายไปไหนแล้วไปเที่ยววานขอยืมผ้าขาวม้ามึงหน่อยได้ไหมแปลว่ามึงช่วยคิดแทนกูหน่อยได้ไหมว่ากูเจอปัญหาชีวิตแบบนี้กูควรทำยังไงก็แปลว่าไปขอผ้าขาวม้าของเพื่อนยืมของเพื่อนมาใช้แค่นี้ชีวิตไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยทุกวันนี้ท่านทุกข์มากทุกข์มากเราบอกท่านเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าทุกข์เพราะโง่เพราะพยายามทำตัวเองให้ไม่โง่สิให้ฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองถ้าท่านติดเองไม่ได้ก็มาฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้ในนามของพระเจ้าแล้วก็มาอ่านใน Facebook อย่าขี้เกียจเข้ามาเรียนนะกูรู้แล้วกูเลยวันๆบางทีลืม Facebook เลยหมดแต่ยุ่งทางโลกนั่นไหนคุยว่าอยากจะหลุดพ้นไงใช่ไหมเข้ามาเม้นแค่ 3-40 บางคนเข้ามาแบบแล้วรีบไปแค่ไลค์นะก็ยังดีนะทิ้งสัญญาณเอาไว้ว่ากูมาไลค์ให้เห็นต่างหน้า 2-300 ไลค์แต่ว่าจะถึง300ไลค์เนี่ยต้องทิ้งตรงนั้นไว้เป็นอาทิตย์อ่ะกว่าจะมี300ไลค์400ไลค์เพราะเข้ามาตามสะดวกอ่ะอย่าเห็นห้องเรียนเหมือนส้วมสิครับปวดท้องอึปวดท้องขี้ค่อยคิดถึงส้วมอ่ะท่านสังเกตมากท่านรู้ว่าส้วมของท่านอ่ะมันไปทางไหนใช่ไหมที่บ้านท่านอ่ะแต่ท่านจะนึกถึงมันก็ต่อเมื่อท่านปวดท้องขี้ปวดท้องอึปวดท้องฉี่ใช่ป่ะครับห้องเรียนนะครับไม่ใช่ส้วมมีพระบิดาทรงรออยู่ให้ท่านได้เรียนรู้เราพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยมีสติทางวิญญาณกันได้บ้างไหมครับชัดเจนนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะจิตรับรู้แล้วต้องไม่รับเอาอัตตาของสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดพอมันไม่เกิดอัตตาขึ้นมาปั๊บท่านรู้ไหมความรู้สึกในเวทนาขันธ์มันก็จะไม่สั่นสะเทือนมันจะว่างพอมันว่างแล้วช่วงสังขารขันธ์เนี่ยจิตจะนึกจิตจะคิดอะไรมันก็จะไม่ลำเอียงไปทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกบ้างลบบ้างจิตมันจะว่างเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอยู่ในจิตจิตมันทำงานได้ทีละเรื่องจิตมันก็จะกำหนดนึกเพื่อสั่งให้สมองคิดทีละเรื่องได้แต่ถ้ามันมีนะความรู้สึกมีอารมณ์เกิดขึ้นในจิตมันก็จะสั่งให้สมองนึกและคิดไปตามอารมณ์ที่จิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นแล้วสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านพูดมันจะไม่เพี้ยนได้ยังไงครับเพราะมันไม่บริสุทธิ์จิตมันไม่ใสจิตมันไม่บริสุทธิ์มันมีแต่ไอ้สิ่งสกปรกเนี่ยเกิดขึ้นจากเวทนาขันธ์ล้มเหลวเนี่ยเราบอกเลยนะมันไอ้คนที่เคยดับพยายามจะดับขันธ์5พยายามจะดับไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องเขกบาลตัวเองว่ากูไม่น่าโง่เลยนะแทนที่จะเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นแล้วสามารถนิพพานได้ไม่ต้องรอหลายภพชาติภพชาติเนี้ยเกิดภพชาติเดียวก็นิพพานได้หลุดพ้นกลับบ้านได้นิพพานกรรมทั้งหมดนิพพานกิเลสตัณหาราคะทุกอย่างนิพพานได้หมดเลยขอให้รู้หลักมันนี่ไม่ใช่อะไรพอโกรธแล้วต้องไปนั่งหาวิธีว่าทางพระจะสอนไปยังไงว่าจะดับความโกรธได้ยังไงความโลภเกิดขึ้นแล้วจะดับมันได้ยังไงทั้งที่จริงๆนะพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระสงฆ์เนี่ยต้องมีหน้าที่ต้องบิณฑบาตบิณฑบาตตอนเช้าด้วยเพื่อให้มนุษย์ที่เป็นชาวบ้านหรือคฤหัสถ์เนี่ยผู้ครองเรือนเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตของวันใหม่ด้วยการทำในสิ่งที่ประเสริฐทั้งกายและจิตคือเฮ้ยเดี๋ยวสายไปเดี๋ยวพระมาบิณฑบาตต้องรีบไปหุงข้าวนะต้องรีบไปทำอาหารมังสวิรัติเพื่อที่ให้อร่อยที่สุดที่บ้านกูชอบเตรียมมาหน้าบ้านมาตักบาตรถวายพระที่เขามาบิณฑบาตแต่เช้าตั้งแต่ไก่โฮเลยจิตมันเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความสุขเพราะได้ให้ก็คือได้ทำบุญไม่ใช่ทำบาปจะให้แล้วมีความสุขมากแต่อย่าทะลึ่งนะตักบาตรแล้วมานั่งขอให้กูรวยถูกหวยรวยเป็นล้านขอให้กูมีอย่างนี้ไม่ต้องขอทำดีมันได้ดีอยู่แล้วพระบิดาจะทรงประทานให้เลยตักบาตรนี่แหละพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยจะให้รางวัลท่านเองท่านไม่ต้องไปหาเองหรอกลูกอย่างท่านไม่ต้องลำบากพระองค์จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาให้ในชีวิตใช่ไหมทำมานั่นเป็นการสอนให้ท่านเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาพ่อแม่ลูกก่อนจะไปโรงเรียนก็ตื่นตีสี่ตีห้ามาอ่านหนังสืออยู่แล้วทำการบ้านอยู่แล้วนะแล้วพร้อมหน้ากันไปตักบาตรเพราะพระส่วนมากแล้วจะมาตรงเวลาเพื่อช่วยให้ญาติโยมเนี่ยรู้เวลาว่าพระกำลังจะมานะหุงข้าวช้าไปสายไปทำกับข้าวช้าไปสายไปหรือเปล่านึกออกไหมฮะเพราะทุกคนอยากจะตักบาตรให้ท่านนี่มันเป็นความแยบยลของพระพุทธองค์นะของพระศาสดา
ที่สอนให้มนุษย์เนี่ยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการประพฤติธรรมเห็นไหมอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้พระอุตส่าห์เอาโอกาสมาให้ถึงหน้าบ้านพระต้องเสียสละตัวเองใช่ไหมโกนหัวโกนคิ้วนี่เสียสละตัวเองความหล่อหายหมดเลยเพราะคิ้วหายผมบนศีรษะก็หายและสลัดเสื้อผ้ากางเกงสวยงามออกเหลือแต่

ขอรางวัลตอบแทนตายแล้วขอให้ไปสวรรค์นะทำบุญเบื้องล่างขอเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนขอบุญสนหลายครั้งให้มาเกิดที่ชอบที่ชอบให้ไปอยู่ในที่ดีๆไปร้องขอทำไมครับมนุษย์เราเกิดมาไม่ได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วยังไปขออีกเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวแล้วนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านอายุเป็นร้อยปีไม่มีหน้าที่ต้องตายแต่ทุกวันนี้ทำทุกอย่างเพี้ยนหมดเห็นไหมครับพี่น้องครับสัตว์และมนุษย์ต้องใช้ขันธ์ห้าให้จำไว้ว่ากายสังขารของท่านเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งกายสังขารของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตของคนคนนั้นไม่ใช่พระเจ้าสร้างไม่ใช่องค์จิตจักรวาลหรือกอดหรือองค์เยโฮวาหรือองค์อันเลาะเป็นผู้สร้างให้กายหยาบหรือกายสังขารของใครจิตหยาบโดยจิตวิญญาณของคนผู้นั้นเป็นผู้สร้างขีดเส้นใต้ไปครับนี่คือความจริงท่านอย่าลืมเมื่อท่านรู้ความจริงตรงนี้แล้วโอกาสที่จะจิตตกประจากการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นบวกสูงสุดซึ่งสั่นสะเทือนเหมือนไม่สั่นสะเทือนเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเนี่ยจิตของท่านตั้งแต่รับรู้รูปจนกระทั่งถึงวิญญาณในขั้นที่5มันจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สงบก็คือคลื่นบวกหรือถ้าหยาบหน่อยก็คือความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือถ้าละเอียดสุดๆก็คืออดทนอดกลั้นและให้อภัยอดทนอดกลั้นนี่ก็คือเป็นการฝึกให้โดยหวังสิ่งตอบแทนอยู่ซึ่งเป็นความรักที่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ก็เอาละไม่ใช่เวรไม่ใช่กรรมส่วนให้อภัยนั้นแปลว่าอโหสิคือไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทำเลวทำชั่วกับฉันมากน้อยแค่ไหนฉันก็ยินดีจะให้อภัยคุณนี่คือจิตที่ประเสริฐนี่คือจิตที่บริสุทธิ์พี่ๆน้องๆครับเมื่อพระบิดาเนี่ยทรงให้มนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงคือให้มนุษย์มีสมองสองซีกคือสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาเมื่อพระบิดาสร้างเอาไว้ให้ในสมองโดยในสัตว์ประจำโลกช้างม้าวัวควายลิงข้างบางชนีนกปลางูเงี้ยวเขี้ยวขอทั้งหลายไม่มีสมองสองซีกเหมือนมนุษย์พวกเขาจึงเป็นสัตว์ที่ยังมีความต่ำชั้นกว่ามนุษย์พระบิดาให้ต่ำชั้นเพราะให้เขาเนี่ยถึงแม้จะบินได้กระโดดได้พระองค์ทรงกำหนดให้พวกเขาเนี่ยมีลำตัวขนานกับพื้นโลกทั้งสิ้นมนุษย์นั่นน่ะจะมีลำตัวขนานกับพื้นโลกก็ตอนที่เป็นคิตตี้ก็คือลูกหมาลูกแมวลูกหมูลูกหมาต้องนอนแบเบาะเป็นเบบี้ที่จะต้องนอนแบเบาะยังเอาตัวลำตัวขนานกับพื้นเห็นไหมฮะเด็กน้อยกูมาน้อยพวกนี้ยังใช้ชีวิตเหมือนสัตว์น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนสัตว์เลยพระบิดาให้ทำอย่างนั้นเพราะต้องการให้มนุษย์เนี่ยพ่อแม่พี่เลี้ยงและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวนั้นที่มีหน้าที่เลี้ยงลูกของตัวเองเมื่อตกฟากมาได้แลเห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยมันไม่ต่างจากสัตว์ลูกน้อยกูมาน้อยตอนที่มันคลานไปมันเดินไปเห็นไหมครับมันต้องผ่านวัยนี้ไม่มีเด็กคนไหนครับเวลาเกิดมาแล้วเดินได้เลยทำตัวเป็นผู้ใหญ่เลยหัวสูงเป็นผู้ใหญ่รับตัวตั้งฉากกับพื้นเลยไม่มีอย่างนั้นนะเป็นมนุษย์ประหลาดไม่มีทางพระบิดาจะไม่มีข้อยกเว้นให้ใครทั้งนั้นเกิดมาแล้วต้องเหมือนกันบอกแล้วไงความทัดเทียมกันมีความเป็นหนึ่งเหมือนกันมดหนึ่งตัวคนหนึ่งตัวมีค่าเท่ากันไม่ได้ใช้ขนาดไม่ได้ใช้ฉลาดไม่ได้ใช้คุณสมบัติเป็นตัวชี้วัดว่าใครสำคัญกว่าใครใครยิ่งใหญ่กว่าใครใครมาเกิดก่อนหรือใครมาเกิดหลังไม่สำคัญไม่ได้สำคัญกว่ากันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดตัดสินเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจะไปดูถูกสัตว์ประจำโลกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะโดยมองว่าตัวเองเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ได้เพราะคุณสมบัติของเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเขามีสมองสองซีกเหมือนคุณน่ะเหมือนมนุษย์อ่ะค่อยมาวัดกันว่าใครโง่ใครฉลาดกว่ากันเนี่ยสัตว์เนี่ยเขาไม่มีสมองสองซีกเหมือนมนุษย์เราเคยเห็นสัตว์ตัวไหนมันมีความทุกข์ไหมครับมันก็หากินไปตามประสาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราไม่เคยเห็นสัตว์ตัวไหนฆ่าตัวตายเพราะเซ็งโลกเซ็งชีวิตไม่มีมีแต่มันรักชีวิตมันขนาดท่านไปจับมันมาแทงคอเชือดคอตายมันยังร้องครวญครางเสียงดังลั่นอย่างโหยหวนมันยังรู้จักน้ำตาไหลพรากไม่ว่าวัวไม่ว่าควายไม่ว่าช้างไม่ว่าม้าใช่ไหมเพราะเขารักชีวิตแต่มนุษย์นะมีสมองลำตัวตั้งฉากกับพื้นคุยว่าตัวเองเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่บางทีทำตัวเนี่ยไปใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตที่เขาชั้นต่ำกว่าด้วยซ้ำเราพูดให้ท่านคิดนะไม่สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงเลยนะท่านที่รักครับมนุษย์เป็นสัตว์

ชั้นสูงเวลาเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเนี่ยเราต้องการหมุนธรรมจักรไม่ใช่กรรมจักรเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้แต่สองตาเนื้ออย่าใช้แต่หูของเราฟังแล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะแล้วสั่นสะเทือนไปตามอารมณ์สั่นสะเทือนความรู้สึกไปตามนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ที่เป็นขยะบ้างบวกบ้างทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหมุนธรรมจักรตามภารกิจหลักที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเองแต่ละคนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกเนี่ยทำให้เราทำไม่ได้ไอ้นี่นะมีบาป2ข้อนะข้อแรกดันทะลึ่งจะไปทำลายเครื่องมือที่ทำให้หมุนธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเนี่ยไอ้นี่ก็บาปข้อหนึ่งแล้วนะข้อที่2ก็ยังไม่เรียนรู้ที่จะใช้ธรรมจักรทั้งที่พยายามนะเอาธรรมจักรมาทำเป็นธงแสดงว่าสำคัญไม่พยายามจะเรียนรู้ว่าธรรมจักรมันคืออะไรนึกภาพออกยังหลงทางเพราะเข้าป่าเข้าถ้ำหมดมันถึงเป็นอย่างนี้ไงท่านที่รักครับพอพระบิดาให้สมองตรงนี้มานั่นคือการแก้ปัญหาที่เกิดจากสัตว์ไม่สามารถที่จะหมุนธรรมจักรอย่างเดียวได้เวลาสัตว์มันไม่พอใจเพราะมันใช้สัญชาตญาณที่ก้าวร้าวมีสมองก้อนเดียวพอมันนะไม่พอใจมันก็ก้าวร้าวพอมันก้าวร้าวปั๊บขันห้าของมันก็สั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรแล้วมันก็ให้ความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายที่เขาบอกว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนก็คือตรงนี้ครับแต่ขณะที่มนุษย์เนี่ยหน้าไม่มีขนแบบสัตว์แต่กลับไว้ใจไม่ค่อยได้ยิ่งกว่าสัตว์อีกครับถ้าที่มีสมองพี่ๆน้องๆครับพระบิดาต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีสมองสองซีกเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ต้องรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ด้วยสติปัญญาของสมองไม่ใช่รักคนที่ไม่น่ารักได้ด้วยความรู้สึกที่ตาเห็นความรู้สึกตามที่หูได้ยินความรู้สึกตามที่ลิ้นไปรับรสความรู้สึกที่กายไปสัมผัสกับสิ่งนั้นถ้าท่านยังใช้อายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อที่จะสั่นสะเทือนขันห้าให้เป็นความรักเนี่ยท่านล้มเหลวตลอดอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะมีเวทนาขันเป็นอุปสรรคเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเกิดความรู้สึกทุกข์เกิดความรู้สึกสุขเกิดความรู้สึกข้องคับใจหรือเกิดความรู้สึกโล่งใจมันจะไปตกม้าตายตรงนี้ครับขันห้ามันก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมบ้าๆบอๆคุ้มดีคุ้มร้ายของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐบางทีเสียใจทีหลังด้วยซ้ำกูไม่น่าเบิดกระโหลกแม่งเลยเพราะมันเป็นลูกกูแท้ๆเสือกทำตัวขัดหูขัดตาขัดใจปั๊บกูเลยเบิดกระโหลกมันไปเลยทั้งที่มันเป็นลูกกูแท้ๆกูเสียใจจังเลยไม่น่าทำร้ายลูกตัวเองเห็นไหมฮะกรรมจักรเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะลุแก่โทสะไอ้ลุแก่โทสะลุแก่โลภะลุแก่โมหะเนี่ยไอ้ตัวแสบเนี่ยมันมาจากไหนครับเราอย่าไปแก้ว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงอย่างงงายไปแก้ที่ตรงนั้นไม่ได้ครับต้องไปแก้ตัดไฟเสียแต่ต้นลมพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเราหาเหตุมาสิความโลภมันมาจากไหนความโลภมาเกิดมาจากเวทนาขันมีความรู้สึกอยากได้มีความรู้สึกชอบใจพอใจแล้วไปสั่นสะเทือนให้เกิดตัณหาคือความอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวมันจึงทำผิดคิดชั่วไงมันต้องไปตัดที่เวทนาขันไม่ใช่ไปตัดที่เฮ้ยไม่ใช่ของกูอย่าไปเอาของมันเลยไปตัดตอนนั้นเขาเรียกไปตัดปลายเหตุการป้องกันไม่ให้ไฟไหม้กับการหาทางคอยดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ท่านว่าอะไรประเสริฐกว่าป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยเอาไว้ดีกว่าเกิดอัคคีภัยแล้วไม่หาช่วยกันหาทางดับมันท่านว่าจริงป่ะเพราะยังไงก็หายยนะไปแล้วหายนะเขาว่าหายคือสมบัติน่ะมันหายแล้วเพราะโดนไฟเผาเขาเรียกว่าหายยนะก็แปลว่าหายนะเพื่อนหายนะเองหายนะมึงถ้าไฟไหม้หายนะมึงถ้ามึงทำชั่วนะหายนะมึงอิสระเสรีภาพของมึงจะหายเพราะมึงจะถูกเอาไปติดคุกไปขังคุกหรือมึงจะหายนะคือชีวิตมึงกายสังขารมึงจะหายเพราะเขาจะเอามึงไปตัดคอประหารชีวิตเอาไปตัดหัวคั่วแห้งนี่คือคำว่าหายนะหลายคนบอกหายนะแปลว่าอะไรเนี่ยแปลให้ฟังแล้วหายจริงๆนะพูดสั้นๆว่าหายนะแน่นอนมึงหายนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสมองเราจึงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองเหมือนองค์เยซูคริสต์เจ้าที่เคยสอนมนุษย์ในยุคเก่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปแล้วก่อนจะกลับมาเนี่ยพระองค์ก็ใช่ไหมทรงเตือนไว้ใช่ไหมเรื่องการใช้ปัญญาเรื่องการใช้สมองถูกไหมพระองค์เคยสอนเอาไว้เยอะแยะนะมีสมองต้องรู้จักใช้มีปัญญาต้องรู้จักใช้ไม่ใช้อารมณ์นะเดี๋ยวถ้าเรานึกได้ว่าพระองค์มีประโยคเด็ดๆอะไรถ้าเรานึกได้นะเราจะมาเล่าให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักครับมนุษย์เนี่ย
มีบททดสอบการใช้ปัญญาเพื่อให้เข้าถึงความรักมนุษย์โลกทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีบททดสอบการใช้ปัญญาเพื่อให้เข้าถึงความรักซึ่งพระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ให้จิตวิญญาณทุกรูปธรรมตั้งแต่ภพชาติแรกที่ขันอาสาพระองค์เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกค้ำจุนโลกแปลว่าทำให้โลกสมดุลทำให้โลกมีสันติสุขสงบไปจากภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่ทำให้คนตายทำให้แผ่นดินโลกของพระบิดาเสียหายเพื่อช่วยตรงนั้นทีนี้เมื่อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์จึงต้องให้มนุษย์เราไม่พูดเรื่องสัตว์เลยนะเอาเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นมนุษย์นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนไปย้อนมาเนื่องจากจิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตอนเป็นมนุษย์แล้วจิตหยาบเนี่ยจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้เกิดการสั่นสะเทือนของขันห้ารูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเพื่ออะไรครับเพื่อให้ขันห้าเนี่ยสั่นสะเทือนแล้วเกิดวิญญาณเนี่ยพี่น้องครับวิญญาณนี่คือสำคัญวิญญาณคือพลังงานและไอ้พลังงานที่เป็นวิญญาณก็คือพลังงานด้านบวกพลังงานที่ว่านี่ก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กในแบบที่โลกต้องการถ้ามันเป็นการหมุนกรรมจักรมันจะผลิตแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับความรักโลกไม่ต้องการโลกไม่ต้องการโลกเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่โลกจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต้องเป็นความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยหรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ง่ายขึ้นในการทำหน้าที่สั่นสะเทือนขันห้าพระองค์ก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพอเดินทางมาถึงด่านนภาลัยด่านนภาลัยก็คือประตูข้อแกะแกะก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายที่จะมาเกิดในจักรวาลโลกในห้องทดลองที่เรียกว่าอนันตจักรวาลต้องแวะที่วิหารสีขาวตรงประตูด่านนภาลัยประตูมิติจะเข้าออกนะจิตวิญญาณจะหลุดพ้นออกไปก็ต้องออกทางประตูนี้มีประตูเดียวจะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จิตวิญญาณก็ต้องเข้ามาประตูนี้ข้ามมิติเข้ามาทางประตูนี้เข้าทางไหนเวลาหลุดพ้นถึงเวลาจะต้องกลับบ้านของจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะต้องหลุดพ้นผ่านประตูข้อแกะนี้ออกไปถ้าเป็นองค์เยซูคริสต์พระองค์ก็จะใช้คำสมมุติว่าเป็นประตูเรือนหอสำหรับเจ้าบ่าวจูงเจ้าสาวเข้าหอก็แปลว่าพระองค์เป็นเจ้าบ่าวที่จะกลับมาจูงเจ้าสาวก็คือจูงจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกเลยที่รอคอยพระองค์เหมือนเจ้าสาวรอเจ้าบ่าวให้พาให้หลุดพ้นนิพพานผ่านออกไปทางประตูที่พระบิดาทรงตั้งนามว่าด่านนภาลัยซึ่งมีประตูเดียวพี่เบียนน้องๆครับจิตวิญญาณของท่านในภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านทุกคนที่เรากำลังพูดนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของจิตวิญญาณของท่านนะไม่ใช่อยู่เบื้องหลังมิติโลกมันลึกไปกว่านั้นอีกคือเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของจิตวิญญาณของท่านที่ท่านไม่รู้เพราะถูกปิดมิติอยู่ถ้าไม่บอกให้รู้ท่านไม่รู้หรอกครับเรากำลังจะบอกว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมบนโลกนี้และมาได้ยังไงมาแล้วมีสิ่งใดที่ท่านต้องรู้บ้างต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนี่คืออนุตตรธรรมล้วนๆถ้าท่านไม่ฟังเราเนี่ยพระศาสดาที่มาจากโลกเองที่เป็นพระพุทธองค์หรือใครก็ตามก็ไม่สามารถที่จะกล่าวเรื่องนี้ให้ท่านฟังได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์ไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์มันเป็นหน้าที่ของเรามันท่านจะบอกว่าพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือไม่เคยสอนเรื่องนี้มีแต่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมันสอนมันไม่ใช่ศาสดาเราไม่ใช่ศาสดาก็จริงครับแต่เราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ที่กล่าวเป็นความจริงในที่เราชำนาญและเราเชี่ยวชาญคือกล่าวอนุตตรธรรมท่านไม่รู้ไม่ได้ท่านกลับบ้านไม่ได้แน่นอนชั่วนะเราจะบอกให้ท่านฟังจิตวิญญาณของท่านในภพชาติแรกนะหลายหมื่นปีที่ผ่านมาก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกจิตวิญญาณของท่านกับเพื่อนอีก 2-3 รูปธรรมจะต้องแวะที่ประตูด่านนภาลัยเพราะที่นั่นจะมีวิหารสีขาวแห่งหนึ่งพระบิดาให้เราเปิดเผยความจริงให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าหน้าที่แห่งนี้คือหน้าที่แห่งนี้ก็คือโรงละครแห่งชีวิตโรงละครแห่งชีวิตและโรงละครแห่งชีวิตเนี่ยท่านเห็นไหมประตูมีแสงแว๊บๆๆๆใช่ปะประตูมีแสงแว๊บๆๆเ
เข้าประตูนี้เข้าไปเนี่ยในโรงละครแห่งชีวิตเนี่ยถ้าเปิดประตูเข้าไปป๊าบในโรงละครแห่งชีวิตจะมีห้องหลายๆห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีคัมภีร์ที่เก็บรหัสหรือเก็บบทละครของชีวิตรูปแบบต่างๆเอาไว้เยอะแยะไปหมดมีหลายห้องมากเป็นดังคอนโดมิเนียมเลยพี่น้องครับเป็นวิหารสีขาวคลื่นพลังงานขององค์ความรู้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ที่เนี่ยจะเป็นแสงสีขาวแต่นี่เราทำมาจำลองมาให้ท่านดูเพราะท่านยังใช้สมองซีกซ้ายที่จะต้องมีจินตนาการด้วยสมองซีกขวามีมโนกรรมอยู่ท่านจะได้ไม่หลงเนี่ยเป็นห้องเก็บบทละครชีวิตที่อยู่ในโรงละครแห่งชีวิตตรงวิหารสีขาววันนี้เราเปิดเผยเป็นครั้งแรกในจักรวาลเปิดเผยเป็นครั้งแรกในโลกพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องบอกพวกท่านว่าไอ้คนที่มันอ้างว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยไปก๊อปปี้คำสอนของศาสนามันลัทธิมันมาเนี่ยให้มันไปหาดูว่ามันมีหน้าไหนในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกที่มีเรื่องพวกนี้ถ้ามันหาไม่มีก็ลองดูซิว่ามันจะโง่พิพากษาเราว่าเราคุยเลอะเทอะเราคุยในเรื่องเพ้อเจ้อเจี๊ยป้าบ่อเสือพูดในสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะเรากำลังพูดให้ท่านฟังและคิดตามมันจะมีห้องเก็บบทละครชีวิตให้ท่านเนี่ยจิตวิญญาณของท่านกับพวกอีก 2-3 รูปธรรมนะแต่ส่วนมากแล้วจะมีแค่3เพราะมีลูกมากจะยากนานมีแค่3เข้าไปเนี่ยไปในวิหารสีขาวที่เป็นโรงละครแห่งชีวิตและเข้าไปในห้องต่างๆไปเปิดตำราในเนี่ยที่เขาบันทึกไว้เหมือนหนังสือเหมือนห้องสมุดเป็นเล่มๆไปดูซิว่าใครจะแสดงบทบาทของพ่อของแม่ของลูกเวลาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกตัวเองเนี่ยจะต้องใส่บทละครให้กับตัวเองว่าตัวเองจะเล่นละครแบบไหนจะมีบทบาทการแสดงตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกและกี่ภพชาติก็ตามส่วนมากคำว่าภพชาติแรกเนี่ยเนื่องจากพระบิดาเนี่ยไม่ได้กำหนดให้มนุษย์ทุกคนโดยจิตวิญญาณมาเกิดแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ให้มาเกิดแล้วต้องตายก็เลยให้ถือบทละครมาคนละชุดว่าใครจะแสดงบทบาทนี้กับใครใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นลูกบทบาทการแสดงหมายถึงนิสัยสันดานสันดานแปลว่านิสัยที่ไม่ดีนะนิสัยที่ดีก็แปลว่านิสัยถาวรในที่เป็นบวกทุกคนจะถือตรงนี้มาแล้วก็นอกจากนะนอกจากเรารู้ว่าตรงนี้เป็นห้องเก็บบทละครชีวิตเมื่อเข้าไปนั้นแล้วให้เลือกบทบาทให้เลือกบทบาทและบททดสอบซึ่งมันก็จะมีเอาไว้ให้เลือกที่วิหารสีขาวเนี่ยมหัศจรรย์ไหมล่ะครับพระบิดาทรงเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วทุกคนไปเลือกเองไม่ใช่พรหมลิขิตชะตาชีวิตน่ะไม่ใช่พรหมลิขิตบทละครชีวิตที่ทุกคนมาแสดงต่อกันเนี่ยแล้วก็มาประชุมวางแผนร่วมกันก็อยู่ในวิหารแห่งชีวิตเพื่อที่จะกำหนดบทละครชีวิตของครอบครัวของตนเองที่จะต้องมาเล่นบทบาทสมมุติกันในโลกในระบบโลกใครจะเล่นบทอะไรเป็นไงซึ่งสิ่งที่จะวางแผนกันก็ใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแล้วมาวางแผนกันว่าบทเรียนที่แต่ละคนใน3คนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคืออะไรบทเรียนชีวิตบทเรียนโลกอ่ะพูดง่ายแล้วมันต้องมีบททดสอบด้วยบททดสอบก็จะมีทั้งบทดีและบทร้ายบทรักและบทร้ายเพื่ออะไรครับมีบททดสอบเพื่อที่จะทดสอบจิตสำนึกทดสอบจิตสำนึกทดสอบจิตสำนึกว่าอะไรพี่น้องครับทดสอบจิตสำนึกห้องเก็บบทละครชีวิตเห็นไหมเลือกบทบาทและบททดสอบมาประชุมวางแผนร่วมกันที่วิหารแห่งชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขบททดสอบนะเพื่อจะสร้างเงื่อนไขให้กับกันและกันโดยแลกกันสร้างเงื่อนไขแลกกันสร้างเงื่อนไขตัวเราเองเนี่ยมอบหมายให้ผัวเราเมียเราหรือลูกเราเป็นผู้สร้างเงื่อนไขบททดสอบเป็นผู้แสดงอ่ะบททดสอบที่เราเลือกเช่นผัวเลือกที่จะใช้บทเนี้ยเป็นบททดสอบตัวเองก็คือให้เมียกับลูกช่วยแสดงเป็นเงื่อนไขให้หน่อยเช่นถ้าเมียกวนตีนเราท่านรู้ไหมเราเป็นผัวเนี่ยเราไปเตะเมียไปทำร้ายเมียเนี่ยแสดงว่าเราจะทำให้จิตวิญญาณของเมียเราอาฆาตเรามากเลยเพราะว่าวางแผนกันมาหยกๆตอนตั้งแต่ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะ
วางแผนว่าถึงแม่มึงกวนตีนกูสิคำว่ามึงกวนตีนกูสิแปลว่าผัวเนี่ยมอบหมายให้เมียช่วยแสดงบททดสอบการกวนตีนให้ผัวหน่อยเพื่ออะไรเพื่อผัวเนี่ยจะสั่นสะเทือนขันห้าหมุนธรรมจักรตอบสนองเธอให้ได้ฟังให้ดีนะฮะผัวกวนตีนเมียบทเรียนบททดสอบที่แสดงออกต่อเมียที่ผัวที่ผัวกวนตีนเมียหรือเมียกวนตีนผัวก็แล้วแต่เป็นการสลับเป็นการช่วยเหลือกันนะให้สั่นสะเทือนขันห้าเป็นธรรมจักรให้ได้ทั้งที่มันน่าจะเป็นกรรมจักรถูกไหมคือให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนะเมียทำไม่ดีแล้วผัวโกรธอย่าไปโกรธเมียครับเพราะที่เมียทำไม่ดีเมียช่วยผัวในการแสดงบทละครในการสร้างบททดสอบตามที่ผัวขอร้องไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่โรงละครแห่งชีวิตเนี่ยพวกท่านถูกปิดมิติไว้เลยทำผิดคิดชั่วเลยมีชะตาชีวิตแล้วไม่พอต้องมีชะตากรรมที่มาทำบาปทำชั่วเพราะสอบตกบททดสอบกันอีกมันก็เลยมีสังสารวัฏอิรุงตุงนังไปหมดและเกิดความทุกข์มากที่กูมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็พยายามจะไปทุบขันห้าให้ทิ้งแต่ใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์ใช้ขันห้าให้เป็นใช้ไม่เป็นนี่ถามว่าเราเฉลยไหมเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมองว่าเราพูดเท็จตรงไหนบ้างมีตรงไหนบ้างที่ไม่สมเหตุสมผลมีแต่เป็นความรู้ใหม่เท่านั้นเพราะท่านไม่สามารถจะมีตาทิพย์ที่จะมองเห็นในสิ่งที่เราพูดแต่เราบอกแล้วไงเรามาจากพระเจ้าเราจะมาโกหกตอแหลพวกท่านทำไมเราโกหกท่านแล้วเราได้อะไรครับมันท่านต้องรู้พระบิดาให้เรามาเฉลยแล้วเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วไม่ต้องไปตกหลุมพรางของบทละครกันอีกใช่ไหมถ้าผัวกวนตีนเราเมียต้องรู้เลยว่าบทบาทที่มันกวนตีนเรานั่นก็คือบททดสอบที่เราขอร้องให้ผัวช่วยยืดให้กับกูหน่อยกูจะสั่นสะเทือนจิตของกูด้วยขันห้าแล้ววิญญาณขันน่ะมันจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อมอบให้กับโลกในการที่ช่วยให้โลกหมุนตามที่จิตวิญญาณต้องการเวลามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาเพราะหลงทางมาไม่ได้เป็นนักพเนจรไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าจิตวิญญาณของท่านทุกคนเนี่ยมีที่มาที่ไปมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนี่คือความจริงพี่น้องครับเราพูดความจริงเป็นครั้งแรกในอนันตจักรวาลเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่มีใครสามารถจะบิดเบือนได้เรามาพูดเองด้วยตัวเราเองไม่ต้องให้ใครจำคำขี้ปากเราหรือคำสอนเราเอาไปบิดเบือนไปเบี่ยงเบนไม่ต้องให้ใครมาบันทึกช่วยเราเราบันทึกด้วยตัวเราเองเขียนพระคัมภีร์นิพนธ์ด้วยตัวเองรับรองว่าไม่มีการบิดเบือนเบี่ยงเบนแน่นอนและเราก็คือตัวจริงเสียงจริงกำลังพูดให้ท่านฟังนะพี่ๆน้องๆครับการแสดงตอนที่เป็นมนุษย์มาเป็นครอบครัวกันในภพชาติแรกนะไม่ใช่ภพชาติปัจจุบันนะในภพชาติแรกการแสดงทุกบทบาทพ่อแม่ลูกที่แสดงร่วมกันเป็นไปตามพันธสัญญาเขาเรียกว่าเป็นชะตาชีวิตที่เป็นพันธสัญญาที่แต่ละคนในครอบครัวสัญญากันไว้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ช่วยเหลือกันอย่างนี้ถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็เราสื่อจากพระบิดามาและพระองค์ทรงออกแบบเอาไว้อย่างนี้ไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงสัจธรรมที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ได้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีมนุษย์คนไหนบังอาจที่สามารถทำให้โดยธรรมชาตินะไม่ต้องมีเครื่องช่วยนะทำให้น้ำที่อยู่ข้างล่างไหลขึ้นไปสู่ยอดเขาข้างบนได้ไหมโดยไม่ต้องต่อท่อแล้วโดยไม่ต้องใช้ไดโวไม่ต้องใช้ตัวดันน้ำขึ้นไปให้มันลอยขึ้นไปเองเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกพิเศษที่อินเดียเป็นน้ำตกที่มันตกลงมาจากหน้าผาแล้วมันลงไปไม่ถึงพื้นมันจะม้วนตัวแล้วลอยขึ้นไปในอากาศอีกได้เป็นน้ำตกอัศจรรย์ที่ประเทศอินเดียถามว่าน้ำตกนั้นอ่ะมันแปลกกว่าน้ำตกที่อื่นเพราะอะไรเพราะในหุบเขาที่น้ำตกลงมานั้นมันมีลมแรงลมหอบเอาน้ำที่จะลงไปถึงข้างล่างลอยขึ้นไปในอากาศอีกแล้วก็ไปตกบนหน้าผาแล้วไหลกลับลงมาอีกมันก็เป็นวงจรของมันเป็นวัฏจักรของมันอย่างนั้นมันต้องมีเหตุไม่มีใครเปลี่ยนแปลงสัจธรรมของพระบิดาได้น้ำเวลาเย็นจัดก็เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งพอมีความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็ละลายกลายเป็นน้ำพอน้ำเอามาต้มให้เดือด100องศาเซลเซียสขึ้นไปน้ำก็จะเดือดก็คือโมเลกุลของน้ำมันก็จะเต้นระบำจนหลุดออกจากกันก็กลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศพอลอยไปในอากาศปั๊บไปควบแน่นกลั่นตัวเพราะขึ้นที่สูงมันมีอากาศหนาวอากาศเย็นไอ้น้ำที่ลอยขึ้นไปนั้นก็จะควบแน่นกลั่นตัวลาลงมากลายมาเป็นฝนเพราะขึ้นไปเป็นก้อนเมฆแล้วใช่ไหมครับพระบิดาทรงสั่งมันไว้อย่างนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงของพระองค์ได้นี่ก็เหมือนกันเมื่อพวกท่านเนี่ยสร้างบทละครชีวิตวางแผนละครชีวิตนะวางแผนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว
ขียนบทว่าอย่างไรก็ต้องแสดงให้สมบทบาทและคำตอบเดียวที่ท่านจะต้องทำเพราะสร้างเงื่อนไขบทละครกวนตีนซึ่งกันและกันเป็นยาแดงแทรกเอาไว้ด้วยโดยการสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองไว้เพราะเขียนบทละครมาท่านจึงต้องรักกันอย่าโกรธกันอย่าทะเลาะกันอย่าฆ่ากันตายอย่าทำบ้านแตกสาแหลกขาดให้รู้ว่าความจริงนั้นน่ะท่านเป็นคนออกแบบเอาไว้เองที่เขากวนตีนท่านหนักอ่ะเพราะท่านน่ะอวดดีจิตวิญญาณของท่านน่ะอวดดีกลัวว่าจิตหยาบของตัวเองเนี่ยจะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะให้ความรักกับโลกได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมากมายไม่ได้คือโลภอ่ะครับก็เลยเขียนบทละครเสียสวิสวัสวีสวือหวา ท้าทายจนเกินเหตุพอมาเป็นมนุษย์ปั๊บถูกปิดมิติไม่รู้ว่าที่เมียกูผัวกูมันกวนตีนกูมันคือบททดสอบจิตสำนึกที่จะสั่นสะเทือนเป็นความคิดและความรักเพื่อมอบให้กับสมาชิกผู้ร่วมครอบครัวมันต่อไปพอสังคมมันเยอะขึ้นไอ้นิสัยสันดานก็ยังอยู่ไอ้นิสัยสันดานนั้นก็กลายเป็นการใช้เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับคนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือคนในสังคมเนี่ยเพราะทุกวันนี้คนมันเยอะขึ้นใช่ไหมมันนิสัยส่วนตัวที่แสดงละครเอาไว้กับไว้ที่จะใช้กับคนในบ้านมันเลยต้องมาใช้กับคนนอกบ้านด้วยพอสอบตกมันก็เลยเกิดชะตากรรมเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมมนุษย์แต่ละคนทุกวันนี้จึงมีทั้งชะตาชีวิตคือบทละครที่จิตวิญญาณเขียนมาเพื่อช่วยให้จิตหยาบเข้าถึงการสั่นสะเทือนขันห้าเป็นความรักเพื่อมอบเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกลายเป็นสอบตกก็เลยกลายเป็นสร้างชะตากรรมทับซ้อนชะตาชีวิตขึ้นมาอีกจนทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของบางคนเนี่ยมันมั่วซั่วไปมากเลยนะชีวิตอ่ะโดยไม่รู้ว่าไหนคือชะตาชีวิตไหนคือชะตากรรมที่ตัวเองต้องเผชิญก็เกิดมาแล้วหลายภพชาติอ่ะเพราะไม่ว่าชะตาชีวิตหรือชะตากรรมเราก็มาเฉลยให้ท่านฟังรักให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่ให้อภัยรู้เบื้องหลังแล้วใช่ไหมว่าบทเรียนบททดสอบเนี่ยที่มากมายก่ายกองทั้งหลายที่มันกวนตีนกูเพราะกูขอร้องให้มันกวนตีนตอนเป็นจิตวิญญาณและที่มันกวนตีนกูในชาตินี้ถ้ามันเป็นชะตากรรมทับซ้อนแสดงว่าชาติที่แล้วกูไปกวนตีนมันไว้ก่อนกูมันไปกวนตีนก่อนกูกวนตีนมันก่อนเหมือนกับกูไปขอร้องให้มันกวนตีนกูกลับมานั่นแหละเพราะถ้าทำดีกับเขาเขาก็ดีตอบทำชั่วกับเขาเขาก็ชั่วตอบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทำชั่วกับเขาเนี่ยชาติที่แล้วแสดงว่าเรากำลังร้องขอให้เขาเนี่ยมาแสดงกับเราในชาตินี้เหมือนกับที่เราแสดงกับมันในชาติที่แล้วคือให้มันมากวนตีนเราในชาตินี้เมื่อเพราะชาติที่แล้วเราไปกวนตีนกับมันแล้วต่างฝ่ายต่างสอบตกท่านเห็นไหมฮะกฎแห่งกรรมมันวนเวียนอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเนี่ยถ้าท่านรู้โครงสร้างหลักของจิตวิญญาณโครงสร้างหลักแห่งการเป็นมนุษย์รู้ว่าขันห้าคืออะไรท่านจะต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นยังไงถามว่าชีวิตนี้ท่านจะมีอะไรทุกข์เพราะทุกข์มันไม่มีมันอยู่ในจิตของท่านมันมีอัตตาตัวตนขึ้นมาเพราะท่านไปหลงเงาหลงมายาเท่านั้นเองใช่ไหมเราเคยยกตัวอย่างน้องบุญธรรมอยู่ใกล้เราพอเราอยู่ใกล้มันนะฟังเสียงมันพูดฟังคำพูดมันฟังจริยาวัดปฏิบัติตนของมันเรารู้สึกเรารำคาญเราหงุดหงิดเราทุกข์มากเลยเราเลยไปมองว่าบุญธรรมเนี่ยคือไอ้ตัวทุกข์ถ้าที่จริงไอ้ตัวตนแห่งความทุกข์มันอยู่ที่จิตเราไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุญธรรมถ้าเราวางเฉยเสียเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องเวรเรื่องกรรมของเขาเนี่ยจิตของเราจะตกโดยจะเกิดความทุกข์ในจิตเราไหมถ้าเราวางเพราะจิตเราว่างเห็นไหมถ้าจิตเราว่างเพราะเราวางไม่เอาเรื่องไม่เอาราวรับรู้ได้ไม่รับเอาได้ตัวทุกข์ในจิตเรามันก็ไม่มีไม่จะต้องเดือดร้อนเลยใช่ไหมจิตเราเป็นอุเบกขาได้เลยเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินได้ฟังสักแต่ว่าได้ยินได้ฟังไม่เอามันมาปรุงแต่งใช่ไหมขันห้าของเราก็จะฉลุยเลยครับเราจะสามารถรักใครก็ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักใช่หรือไม่มันยากตรงไหนพี่น้องครับแต่ที่ผ่านมาไปทำให้มันยากไงนะเพราะบางคนบวชหลายพรรษาบวชจนชั่วชีวิตอ่ะก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ก็ยังนิพพานจริงไม่ได้มีแต่นิพพานเทียมเท็จอ่ะโอเคไหมพี่น้องครับนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมถึงเรื่องผู้กล่าวพระวจนะเทียมเท็จท่านว่าเรากล่าวอยู่ในเรื่องไหมที่พูดเนี่ยเพราะมีคนสอนผิดเอาไว้ใช่ไหมพระวจนะคือคำสอนของพระเจ้าคำสอนของพระศาสดาคำสอนของพระบุตรเองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งสองมิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณเรานิยามไว้ให้แล้วพระวจนะคือสิ่งเหล่านี้และผู้จะกล่าวก็คือพระศาสดาแล้วก็พระบุตรเอกหรืออนุตตรธรรมาจารย์หรือพระเจ้าผู้มีหน้าที่กล่าวไม่ใช่คนนำทางซึ่งนั้นทะลึ่งตาบอดอีกต่างหากพี่ๆน้องๆครับแล้วในเรื่องของการพยายามจะดับขันห้าเพราะรู้มองว่าไปเข้าใจว่าขันห้าเป็นที่มาแห่งทุกข์ขันห้าเป็นที่มาแห่งทุกข์เพราะขันห้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีอัตตาตัวตน
พอมีอัตตาตัวตนมันแบบผลของมันก็คือทุกข์เพราะไปคิดสัพพดลแบบนี้ครับจึงพยายามที่จะดับขันธ์5เราขอบอกความจริงให้ท่านฟังด้วยสไลด์ชิ้นนี้พี่น้องครับคำศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาที่จะบอกลูกๆอย่างพวกท่านที่งมงายกันมานานขันธ์5เนี่ยสามารถดับเองได้ไม่ต้องไปหาธรรมหรอกเมื่อจิตวิญญาณของท่านตายจบสิ้นภพชาติในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามขันธ์5มันจะดับสลายไปพร้อมกับจิตหยาบและกายหยาบมันจะเน่าสลายหายไปเลยเมื่อตายจิตวิญญาณลอยออกจากร่างจิตวิญญาณไม่เอาขันธ์5ไปด้วยนะครับขันธ์5มีไว้จิตหยาบใช้จิตหยาบเป็นผู้ครอบครองกายหยาบแทนจิตวิญญาณพอตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปยุ่งกับมันไปเสียเวลาดับขันธ์5ทำไมเรียนรู้จะใช้มันเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายนอกเนี่ยท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันไม่ใช่ไปพยายามจะดับมันการหลับตาก็แปลว่าพยายามจะดับตาไม่ใช่หลับตานะเขาเรียกดับตานะการหลับหูก็เรียกว่าการดับหูทำให้หูดับไม่ได้ยินไม่ได้เห็นแล้วถ้ามันไม่มีความจำเป็นต้องใช้หรือไม่มีประโยชน์พระเจ้าหรือพระบิดาที่ท่านชอบอ้างว่าธรรมชาติอะธรรมชาติจะให้ตาหูจมูกปากลิ้นกายกับท่านมาทำไมถ้ามันไม่มีประโยชน์มันต้องมีสิเหมือนรถยนต์เหมือนกันเนี่ยท่านมีเงินนะมีสตังค์เยอะแต่รถเสนียมวิไลแต่ใช้สิ่งที่ประเสริฐที่วิไลไม่เป็นซื้อรถราคาหรูๆแพงๆรถหรูๆแพงๆมีปุ่มปรับที่หน้าปัดเยอะไปหมดไปนั่งปั๊บถามอย่างเดียวเกียร์อยู่ไหนไฟเลี้ยวอยู่ไหนเบรกอยู่ไหนคลัชอยู่ไหนคันเร่งอยู่ไหนเรียนรู้อยู่แค่นั้นเพื่อที่จะเอารถวิ่งให้ได้ฝาเปิดถังน้ำมันหรือที่จะใส่แก๊สที่ไหนที่จะชาร์จไฟเพราะเดี๋ยวนี้เป็นรถ EV ใช้อิเล็กทริกจะต้องไปชาร์จตรงไหนทำอะไรยังไงเรียนรู้อยู่แค่นั้นมีปุ่มอีกเยอะแยะเลยที่สามารถใช้ได้และเกิดประโยชน์แล้วมีความปลอดภัยสูงด้วยแต่ใช้ไม่เป็นนี่ก็เหมือนกันนะพระบิดากำหนดขันธ์5มาให้มนุษย์เนี่ยสามารถแทรกแซงได้จิตมี189กลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยพระบิดาไม่ให้ไปยุ่งให้จิตวิญญาณและกายสังขารของท่านเนี่ยทำหน้าที่กันได้โดยอัตโนมัติเช่นการเจริญเติบโตเช่นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเช่นหัวใจจะเต้นจะสูบฉีดโลหิตปอดจะต้องฟอกโลหิตจากดำเป็นแดงมนุษย์เราไม่ต้องเสือกเลยจิตญาติท่านไม่ต้องเสือกเลยครับเพราะว่าพระบิดาทรงกำหนดให้จิตวิญญาณของท่านทำหน้าที่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วมีอย่างเดียวให้มายุ่งเนี่ยและพยายามจะเสือกดับมันอีกจะมักง่ายอะไรขนาดนั้นคือขันธ์5เราย้ำนะมันต่อไปนี้ไม่ต้องหาทำครับไปคิดเรื่องอื่นทำเรื่องอื่นเราจะใช้ขันธ์5ให้เกิดประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์เพื่อโลกและเพื่อผู้อื่นได้อย่างไรไม่ใช่เพื่อกูตัวกูของกูอย่างเดียวโอเคไหมครับทันทีที่จิตวิญญาณละกายสังขารขันธ์5ของท่านมันจะดับสลายไปเองครับพอเกิดชาติหน้ามีภพชาติใหม่จิตวิญญาณของท่านก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มแล้ว1ใน189กลุ่มก็คือขันธ์5ที่จิตหยาบของท่านมีหน้าที่มีความสามารถที่จะควบคุมที่จะสั่งการหรือจะแทรกแซงการสั่นสะเทือนของมันได้เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวมาตลอดว่าให้แทรกแซงขันธ์5นะถ้าไม่แทรกแซงแล้วมันจะกลายเป็นกรรมจักรถ้าท่านแทรกแซงสำเร็จมันก็จะเป็นธรรมจักรมันอยู่ที่ว่าท่านจะสามารถแทรกแซงเป็นไหมแทรกแซงได้ไหมจะใช้นิสัยสันดานหรือจะใช้อารมณ์ขยะในการสั่นสะเทือนขันห้าไหมหรือใช้ความรักกับปัญญาถ้าใช้ความรักกับปัญญาขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของขันห้ามีพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกออกมามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเป็นบวกหมดเลยนี่แสดงว่าท่านหมุนธรรมจักรแล้วประสบความสำเร็จโลกก็จะได้พลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเอาไปช่วยทำให้เกิดการระเบิดในแกนโลกเพื่อให้ก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกเนี่ยซึ่งเป็นแกนแม่เหล็กโลกเนี่ยเกิดการระเบิดและมีการบิดตัวเพื่อทำให้โลกทั้งใบเนี่ยอูยังหมุนไปตามแรงระเบิดแรงบิดตัวนั่นนั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณมีเท่านี้ครับมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายทีนี้ต่อคำถามที่ว่าใครเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริง
นี่คือคำถามผู้เผยแพร่พระวจนะเทียมเท็จนี่คือเรื่องหลักสูตรวันนี้แต่สไลด์นี้กำลังจะให้คำตอบพี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลายว่าใครเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงเห็นไหมฮะเริ่มเรียนรู้ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้มากล่าวสัจธรรมที่เป็นระดับอนุตตรธรรมในนามของศาสนาไหนท่านเห็นยังครับทุกศาสนาล้วนเป็นสากลล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดจะมาแยกศาสนาไม่ได้นะผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงถ้าเราจะตอบสั้นแยกเป็นข้อๆ 1. พระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าผู้ที่เผยพระวจนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางโลกและทางจิตวิญญาณตั้งแต่อดีตการนานมาจนถึงทุกวันนี้ในประการแรกรูปธรรมแรกรูปธรรมกลุ่มแรกก็คือพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าเช่นองค์นบีมหามัดเจ้าที่มนุษย์โลกรู้จักสองพระองค์พระองค์เป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งมาเพื่อมาทำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์กล่าวความจริงกับมนุษย์ที่หลงผิดเข้าใจผิดและหลงทางในยุคนั้นๆโอเคไหมสองกลุ่มที่สองผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงก็คือบ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต่อนายของตนเราใช้คำกล่าวเหมือนกับพระวจนะที่ถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์บ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต่อนายของตนคำว่าบ่าวที่ดีในพระคัมภีร์ไบเบิลเอาเป็นว่า 90% คำว่าบ่าวในที่นี้หมายถึงผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์พระศาสดาคือองค์พระเยซูคือพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าบ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์และเป็นบ่าวที่ฉลาดกว่าบ่าวคนอื่นๆก็คือบริวารคนอื่นๆที่เป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงเลือกขึ้นมาเลือกขึ้นมาเพื่อให้บ่าวทําหน้าที่รับใช้พระองค์ในการที่จะไปรับใช้เพื่อนมนุษย์โดยซื่อสัตย์ต่อนายก็แปลว่าให้ทำหน้าที่ในการสอนพระโอวาทที่พระบุตรเอกเนี่ยทรงสื่อกับพระเจ้าแล้วนำเอามาสอนพวกเขาที่เป็นบ่าวที่ดีและผู้ซื่อสัตย์นึกภาพออกไหมเพราะพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกในยุคนั้นจึงเปรียบเสมือนเป็นนายของบ่าวพวกนี้บ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต่อพระศาสดาหรือต่อนายของพระองค์ต้องเป็นบ่าวที่ไม่เกียจคร้านในการขยันทำหน้าที่ซึ่งในพระคัมภีร์พระองค์ใช้คำว่าแจกอาหารให้กับบ่าวทั่วไปแจกอาหารให้กับบ่าวทั่วไปคือแจกอาหารให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นประชากรของโลกในสังคมบ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต้องทำหน้าที่แจกอาหารให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นบ่าวทั่วไปที่ฉลาดน้อยกว่าบ่าวที่พระองค์ทรงเลือกโดยเฉพาะตอนที่พระองค์เสด็จกลับแล้วพระองค์ไม่อยู่แล้วบ่าวที่ดีผู้ซื่อสัตย์ต้องมีหน้าที่แจกอาหารอาหารที่ว่านี้ก็คืออนุตตรธรรมหรือพระวจนะหรือพระโอวาทของพระเจ้าที่พระองค์เนี่ยทรงสื่อมาและเอามาสอนพวกบ่าวพวกนี้ก็คือพวกนักบวชในศาสนาที่ทำหน้าที่สืบทอดศาสนาเอาพระวจนะเอาพระคำของพระเจ้าที่ทรงกล่าวผ่านพระเยซูคริสต์เอาไว้เนี่ยเอามากล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งโลกเรารู้นะว่ามีพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวคริสต์ฟังอยู่เราเลยเอาตรงเนี้ยมาพูดลึกถึงท่านบ้างเพื่อท่านได้เกิดประโยชน์คำว่าบ่าวในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงไม่ได้เป็นคำเปรียบเปรยในการยกตัวอย่างอะไรกับใครว่าใครเป็นบ่าวใครเป็นขี้ข้าใครคำว่าบ่าวคือศิษยานุศิษย์หรือสาวกที่พระศาสดาหรือพระบุตรเอกทรงเลือกเอาไว้ให้สืบทอดคำสอนของพระองค์ที่สื่อมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์เรียกว่าอาหารการสอนธรรมะคือการแจกอาหารโอเคนะบ่าวผู้สื่อสัตย์ต้องเป็นบ่าวที่ดีด้วยกลุ่มที่3คือเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือพระวจนะคำกล่าวของพระพุทธองค์ก็คือพระวจนะที่พระองค์ได้กล่าวไว้และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณกลุ่มที่4ผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงก็คือคนนำทางสืบทอดคำสอนของศาสดา
เราบอกแล้วไงคนนำทางไม่ใช่ศาสดาแต่คนนำทางก็สามารถเอาคำสอนของพระศาสดาที่ตัวเองร่ำเรียนมาแล้วรู้มาพิสูจน์มารู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเอามาแจกจ่ายต่อพี่น้องประชาชนในยุคนั้นๆอย่างเช่นในยุคนี้คนนำทางสืบทอดคำสอนพระศาสดาเอาคำสอนจากพระคัมภีร์เอาคำสอนจากพระไตรปิฎกเพราะตัวเองไม่ได้ยินพระศาสดาตรัสกับหูเพราะเกิดไม่ทันเอาความรู้นั้นมาสอนต่อคนพวกนี้คือผู้เผยพระวจนะและแน่นอนไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับคนนี้สำคัญนะอนุตตรธรรมาจารย์ก็คือมีคนเดียวก็คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก่อนวันปิดยุคเรากลับมาก่อนวันปิดยุคเพื่อมาสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตเป็นพระโอวาทจากพระเจ้ามากล่าวต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในยุคนี้นี่คือผู้ที่จะมีหน้าที่ในการเผยพระวจนะที่แท้จริงที่พระบิดาทรงยอมรับทรงอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นผู้เผยพระวจนะพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าบ่าวที่ดีที่ซื่อสัตย์ต่อนายของตนคือสาวกของพระเยซูหรือสาวกของท่านนบีไม่ต่างกันพวกที่3ก็คือพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองกลุ่มที่4พวกที่4คือคนนำทางที่สืบทอดคำสอนของแต่ละศาสนาผู้ที่สืบทอดคำสอนของเราไม่มีมีเราคนเดียวเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ต้องกล่าวอนุตตรธรรมให้ใครมาสอนแทนเราไม่ได้ท่านสังเกตไหมท่านพยายามจำคำสอนของพระบิดาซึ่งน่ารักอ่ะพยายามเอาไปสอนเอาไปเผื่อแผ่เอาไปแชร์คนอื่นแต่เพราะว่าท่านถูกต่อต้านกลับมาถูกตีหน้าแงกลับมาถูกก้าวล่วงกลับมาเพราะว่าบารมีของท่านมันไม่ถึงไงมันถ้าท่านจะเอาคำสอนของพระบิดาหรือพระเจ้าไปแบ่งปันกับคนอื่นให้ท่านแชร์ไปครับอย่าไปพูดเองครับแชร์ไปครับแชร์คลิปไปแชร์ข้อมูลไปนะได้เลยหรือไม่งั้นก็บริจาคพระคัมภีร์ที่เราบันทึกไว้และท่านซื้อไปใช่ไหมเพื่อเอาปัจจัยเอารายได้มาสนับสนุนการสร้างหอพระคัมภีร์มาสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยท่านก็บริจาคเข้าไปให้เขาอ่านเองอย่าไปเขียนเองอย่าไปพูดเองครับบารมีไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเขาก็ก้าวล่วงพระบิดาท่านเองก็จะพลอยผิดบาปไปด้วยโอเคไหมทีนี้มารู้ว่าผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงคือใครเราก็จะมาหาคำตอบว่าแล้วใครกันล่ะที่เป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จคำว่าเทียมเนี่ยแปลว่าของปลอมเท็จแปลว่าไม่จริงครับผู้เผยพระวจนะที่เป็นของปลอมและเป็นผู้กล่าวเท็จนี่สำคัญไหมเข้าเรื่องไหมนี่มันเรามาเรียนรู้กันครับเรามาหงายกะลาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จพวกที่หนึ่งผู้ที่เน้นการแสดงหมายสำคัญเดี๋ยวเราค่อยอธิบายนะเพราะมีสไลด์ถัดจากนี้ว่าผู้ที่เน้นการแสดงหมายสำคัญนี่คือยังไงกับพวกที่สองที่เผยพระวจนะเทียมเท็จคำว่าเทียมเท็จแปลว่าไม่จริงที่เราบอกว่านิพพานเทียมเท็จก็แปลว่ามีการสืบทอดคำสอนเรื่องนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับแต่เป็นเท็จเป็นเรื่องเทียมแต่ไม่ใช่เท็จแต่ใช้คำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับเทียมก็แปลว่าไม่จริงเท็จก็แปลว่าไม่จริงเทียมก็สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ออริจินอลอย่างที่สองคือผู้เน้นการแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวก็จะตอบให้ตอนนี้เอาหัวข้อไปก่อนผู้เน้นการแสดงหมายสำคัญผู้เน้นการแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สองพวกนี้เนียนครับเนียนมากบางคนก็เลยหลงเชื่อประการที่3ผู้ทำตนเป็นบ่าวชั่วของนายในพระคัมภีร์ Bible มีบันทึกเรื่องบ่าวชั่วผู้ทำตนเป็นบ่าวชั่วของนายก็คือเป็นบริวารหรือเป็นผู้ที่รับปากว่าจะทำนะทำความดีงามเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังหรือคนอื่นๆนั่นแหละแต่ปรากฏว่าไม่ทำตามแบบนั้นแต่ไปทำชั่วแทนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแทนเป็นบ่าวชั่วของนายเป็นสิทธิ์นอกคอกเป็นบริวารนอกคอกอะไรพันนั้นเนี่ยทำตนเป็นบ่าวชั่วของนายเขาให้สอนเรื่องนี้อย่างนี้กลับไปสอนเป็นอีกแบบดังเขาเรียกบิดเบือนเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวหรือบิดเบือนเพราะความโง่ของตัวเองที่เรียกว่าเป็นคนนำทางตาบอดแล้วก็ใช้ความเชื่อของตัวเองนั่นนะมาเที่ยวสอนมาเที่ยวแจกเป็นอาหารให้กับผู้คนก็อยู่ในข้อ3คือพวกบ่าวชั่วนี่ประการที่4
ผู้นำทางตาบอดบิดเบือนพระวจนะอันนี้เป็นพวกที่ไม่ได้สมพรหมเหมือนกลุ่มที่3ทําตัวเป็นบ่าวชั่วคือไอ้พวกนั้นคือทําตัวเหลวไหลไม่ทําหน้าที่นะข้อ3เนี่ยถ้าจะพูดตรงๆนะไอ้ข้อ4ผู้นําทางตาบอดบิดเบือนพระวจนะบิดเบือนเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวเพื่อทําตัวเป็นเจ้าลัทธิเพราะหิวแสงหิวสังคมหิวสตังค์แต่ขาดสตินําทางตาบอดบิดเบือนหรือเพราะความโง่แปลความพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระบิดาหรือของพระเจ้าหรือของพระศาสดาแปลความผิดเหมือนบอกว่าพระศาสดาทรงตรัสรู้อริยสัจ4ทั้งที่จริงๆแล้วในพระคัมภีร์ก็รับย้ำไว้พระศาสดาเองก็ทรงตรัสไว้ว่าที่พระองค์ตรัสรู้ที่แท้จริงคือธรรมจักรไม่ใช่อริยสัจ4เนี่ยก็ผู้นำทางตาบอดบิดเบือนพระวจนะเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เข้าใจหรือเพราะความโง่ไม่สามารถใช้ปัญญาของสมองที่ตัวเองมีอยู่ได้จึงใช้แต่ความเชื่อจึงใช้แต่ความรู้สึกประการที่5ผู้บิดเบือนคำสอนจากพระบัญญัติผู้ที่บิดเบือนคำสอนจากพระบัญญัติจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่เป็นการสอนที่ไม่ตรงพระบัญญัติเราขี้เกียจยกตัวอย่างมีเยอะเลย ทั้ง5กลุ่ม5ข้อนี้คือผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จในความหมายของพระบิดาหรือของพระเจ้าพี่ๆน้องๆครับผู้ที่เน้นการแสดงหมายสำคัญเราติดหนี้ไว้ว่าเรายังไม่บอกผู้เน้นการแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เราไม่อธิบายเรายังไม่บอกแต่เราจะบอกท่านด้วยสไลด์นี้ก่อนนิดนึงก่อนจะอธิบายว่าในยุคของคนชั่วร้ายในยุคของคนชั่วร้ายคือในยุคปัจจุบันจะมีทรงพระองค์หรือพระบิดาหรือพระเจ้าจะมีทรงประทานหมายสำคัญนี้ให้กับใครหมายสำคัญในยุคปัจจุบันไม่มีใครหรอกที่พระเจ้าจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงหมายสำคัญนี้ได้ในยุคนี้เพราะไม่งั้นแล้วจะยิ่งทำให้คนเนี่ยหลงทางนิพพานกลับบ้านไม่ถูกแล้วกลายเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลรอวันเป็นต้นไม้ต้นหญ้าวัชพืชที่จะถูกช่างเทคนิคของพระเจ้าถอนทิ้งกำจัดทิ้งในวันนั้นในวันที่โลกต้องเปลี่ยนยุคสู่ยุคพลังงานใหม่วันนั้นแหละไอ้พวกที่เป็นขยะรกโลกเป็นวัชพืชจะถูกถอนทิ้งมันพระองค์จะไม่ประทานโอกาสให้ไอ้ผู้ที่เผยวจนะเทียมเท็จรูปธรรมไหนแสดงหมายสำคัญให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์หลงทางและหลงธรรมะกันอีกต่อไปอย่างเช่นวันนี้คืนนี้ให้เรามาเปิดเผยความจริงให้ท่านได้ฟังและท่านลองมองดูว่าคนรอบข้างของท่านเนี่ยหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวของท่านน่ะใครกันที่ทำให้ท่านลุ่มหลงงมงายหลงผิดเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงทั้งที่เขาเผยวจนะเทียมเท็จอ่ะให้ท่านได้เรียนรู้ไว้ครับงั้นการแสดงหมายสำคัญการแสดงหมายสำคัญที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรารวบรวมมาเพื่อเล่าให้ท่านฟังเพื่อบอกให้ท่านทราบคำว่าแสดงหมายสำคัญคืออย่างไรครับประการที่หนึ่งเลยครับสิ่งแรกเลยครับอ้างตัวเองว่ากูมาจากพระเจ้าไอ้พวกที่แสดงหมายสำคัญว่าฉันมาจากพระเจ้าคำสอนของฉันเป็นคำสอนที่มาจากเบื้องบนจากฟ้าเบื้องบนเป็นคำสอนที่มาจากพระเจ้าและถามว่ารู้ได้ไงกูรู้สิเพราะมันเป็นเสียงดังที่อยู่ในหัวกูแสดงว่าสมองกลวงนะเลยมีที่ว่างให้เสียงดังไปก้องอยู่ในหัวนะแสดงว่าสมองกลวงนะแต่ของเราในสมองแน่นไปหมดเลยนะไม่มีที่ว่างให้เราได้ยินเสียงก้องกังวานอะไรของใครแต่เราสื่อสารกับพระเจ้าได้ด้วยระบบจิตสู่จิตไม่ต้องไปดังอยู่ในกะโหลกศีรษะที่เป็นสมองกลวงๆหรอกอ้างตนว่ายังมาจากพระเจ้าสังเกตมั้ยมีหลายคนมีหลายรูปธรรมที่เป็นมนุษย์เนี่ยพยายามจะอวดอุตริและอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยก็มาจากพระเจ้าไม่ว่าแขกฝรั่งจีนไทยมีหมดหลายคนก็เชื่อไปตามนั้นเพราะกลัวพระเจ้าหรือรักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วมันกล้าอ้างว่ามันสื่อกับพระเจ้ามันมาจากพระเจ้ากูก็เลยเชื่อมันแต่ไม่ได้ใช้กลืนไม่ได้ใช้ปัญญาว่าถ้าเขามาจากพระเจ้าจริงเขาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างฟังคำสอนของเขาก็คือการเรียนรู้คุณสมบัติของเขาถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาบอกท่านว่าเขามาจากพระเจ้าท่านก็ถามมันเหมือนที่ท่านถามเราอะ
พระเจ้ามีจริงเหรอใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ไงแล้วมึงกับพระเจ้าส่งมาเนี่ยส่งมาให้ทำอะไรแล้วสื่อสารกับมึงยังไงมึงช่วยบอกวิธีสื่อสารกับพระเจ้าให้กูดูหน่อยสิต้องถามเพื่อหาคำตอบไม่ใช่พอใครบอกว่ามาจากพระเจ้าแสดงหมายสำคัญก็เชื่อเลยแค่เขาแต่งตัวนะเหมือนพระนักบวชของศาสนาที่เขามีพระเจ้านะแล้วทำพิธีกรรมอะไรคล้ายๆกันมีไม้เท้ามีเทียนมีสารพัดมีไม้กางแขนอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยกูมาจากพระเจ้าถามจริงๆอ่ะพระเจ้าทรงแต่งตั้งมันจริงหรือเปล่าการสอนธรรมะเนี่ยสอนผิดโดยมอบอำนาจให้คนผิดให้บ่าวชั่วหรือบ่าวที่ไม่ฉลาดบ่าวที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมอบหมายให้มีอำนาจในการแจกอาหารในนามของศาสดาในนามของพระบุตรเอกในนามของพระเจ้าไม่ได้แจกขนมปังของพระเจ้าไม่ได้นะเพราะถ้าสอนผิดเนี่ยซิปหายเลยนะซอโซ่นะซิปหายเลยไม่ใช่ใครก็ได้นะมันต้องมีคุณสมบัติมันต้องมีมายาภาพลักษณ์ให้เห็นเพื่อมีความมั่นใจอย่างไรเงี้ยเรากล่าวพระโอวาทพระบิดาครั้งหนึ่ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงติดต่อกันน้ำท่าก็ไม่ได้ดื่มเบรกก็ไม่เบรกแล้วสอนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเรื่องยากๆคุยให้ฟังภายใน3นาทีจบท่านรู้เรื่องหมดไม่ต้องไปถามใครอีกไม่ต้องไปคิดอีกไม่ต้องคิดมากเลยฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บผู้ที่แสดงหมายสำคัญว่ามาจากพระเจ้าพระบิดาก็จะทำให้มันล้มละลายมันจะไม่มีใครเชื่อถือจะไม่มีใครเชื่อฟังนะมันแสดงบทบาทหิวแสงได้แป๊บเดียวเดี๋ยวคนก็เดี๋ยวมันก็หายไปจากสังคมพระบิดาก็ทำให้มันหายไปจากความเป็นมนุษย์ความเป็นคนหนึ่งในสังคมทั้งที่แม้กระทั่งมันยังมีชีวิตอยู่แต่บทบาทหน้าที่ต่างๆของมันจะโดดเด่นขึ้นมาไม่ได้เพราะพระองค์จะปิดมิติเอาไว้ไม่งั้นมีพระศาสดายุคเดียวมีอนุตตรธรรมอาจารย์ในยุคเดียวเนี่ยมีหลายคนได้ยังไงครับพระองค์ไม่ทรงปล่อยไว้หรอกเพราะฉะนั้นการแสดงหมายสำคัญในยุคคนชั่วเยอะพระองค์จะไม่เปิดโอกาสพระองค์จะไม่ประทานหมายนั้นให้แม้กระทั่งเราท่านรู้เองว่าเราเป็นใครใช่ไหมเราไม่ได้ประกาศนะท่านรู้เองเชื่อมโยงเอาเองท่านใช้ปัญญาของท่านคิดเองว่าเราเป็นใครเราก็เป็นอาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่แหละเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่แหละกินข้าวแกงแกงร้อนเหมือนพวกท่านเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมะเหมือนพวกท่านเนี่ยและต้องหาทางหลุดพ้นกลับบ้านได้เมื่อเสร็จภารกิจทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเราด้วยไม่ต่างกับท่านนะครับไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่ได้เป็นคนพิเศษของพระบิดาไม่ได้เป็นบุตรเอกและไม่ใช่เป็นเด็กเส้นไม่ใช่อ้างตนว่าเป็นพระศาสดาท่านว่ามีไหมในสังคมนี้เป็นพระศาสดาองค์เก่ากลับมาเกิดใหม่ก็มีบอกว่าไอ้หนุ่มน้อยคนเนี้ยเคยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่มันหลอกคนโง่ได้เท่านั้นนะพระพุทธองค์โดยพระจิตวิญญาณของพระองค์อ่ะทรงหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล นะเสด็จดับขันธปรินิพานคำว่าปรินิพานแปลว่านิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกปรินิพานน่ะตั้งใจเลยถ้าหลุดพ้นได้แล้วฉันจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรเมื่อไรก็ตามพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นเมื่อตรัสไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้นี่ดันทะลึ่งบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดใหม่นี่ไอ้นี่บังอาจมากแต่เห็นไหมมีคนเชื่อมันสักกี่คนมีแต่คนโง่คนงมงายเท่านั้นจะไปเชื่อไอ้เด็กคนนั้นถูกไหมท่านยังเฉยๆเลยท่านเห็นเปล่าแต่มีหลายคนไม่เฉยๆนะอุตส่าห์นั่งเครื่องบินไปหาขณะที่พระบิดาให้เราสื่ออยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินหรอกนะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเซตซีโร่ใช่ไหมเขาล็อกดาวน์ท่านเลยเดินทางมาพบพระบิดาพบเราที่ภูกระต่ายไม่ได้เห็นไหมหมายสำคัญนั้นไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของมนุษย์ให้คล้อยตามได้เพื่อจะแอบอ้างว่าเป็นผู้สูงส่งจะมากล่าววจนะให้กล่าวผิดไม่ได้คนโง่ก็กล่าวพระวจนะไม่ได้ต้องฉลาดต้องไม่ตาบอดต้องใช้ตะเกียงที่มีแสงสว่างต้องมีน้ำมันก็คือมีปัญญาที่จะฉลาดคิดพวกเนี้ยการแสดงหมายสำคัญคืออ้างว่ามาจากพระเจ้านี่ก็คือหมายสำคัญแสดงตนอ้างตนว่าเป็นพระศาสดาเป็นพระศรีอริยะเมตไตรกลับมาเกิดนะทุกวันนี้มีใครบ้างอ่ะคนทั้งสังคมคนทั้งโลกยอมรับอ่ะไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะพระบิดาทรงปิดมิติไว้ไม่ให้หมายสำคัญนี้แก่ใครเพราะมันไม่ได้มาช่วยมนุษย์อ่ะมันมาช่วยตัวมันเองให้โด่งดังให้ร่ำรวยให้หิวแสงมาสร้างปมเด่นทั้งที่จริงๆบางทีก็เป็นปมด้อยนะไม่ใช่ปมเด่นอย่างเช่นถ้าเราเป็นพระเป็นนักบวชเนี่ยสิ่งที่จะทำให้คนมองว่าพระหรือนักบวชนั้นศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับจริยวัตรศีลวัตรจริยวัตรและธรรมะที่เป็นสัจธรรม
ที่นักบวชหรือพระรูปนั้นเป็นผู้รอบรู้ใช่ไหมเขาจะยกมือไหว้เขาจะกราบไหว้ได้ไม่ใช่กราบแต่ผ้าเหลืองกราบแต่ศีล227ข้อเขาต้องกราบสัจธรรมคุณธรรมคุณสมบัติต่างๆที่รูปธรรมของนักบวชรูปนั้นแสดงออกมาให้เขายอมรับใช่ไหมใช่ไม่ใช่บางทีบางรูปไม่รู้หน้าที่ก็ไปแสดงจำอวดแทนมีคนดูเป็นล้านก็เลยภาคภูมิใจว่าฉันประสบความสำเร็จในการแสดงหมายสำคัญแล้วว่าฉันเป็นผู้สืบศีลสืบธรรมะใช่ไหมผิดหน้าที่ใช่หรือไม่เราต้องทำหน้าที่อะไรเป็นครูก็ต้องสอนเป็นนักเรียนเป็นศิษย์ก็ต้องเล่าเรียนเป็นพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกดูแลลูกเป็นพ่อกับแม่ก็ต้องแคร์ซึ่งกันและกันหน้าที่มันมีอยู่แม่ต้องมีหน้าที่คลอดลูกตั้งท้องพ่อมีหน้าที่ช่วยแม่ให้คลอดลูกให้ตั้งท้องใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำสิ่งนั้นท่านเป็นนักบวชท่านเป็นพระท่านไปทำหน้าที่เป็นจำอวดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยท่านทำถูกไหมเรากล่าวอย่างมีเหตุผลเป็นลอจิกเป็นตรรกะให้ท่านฟังนะยุคนี้ที่บอกไงพระบิดาจะไม่เปิดโอกาสให้แสดงหมายสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์และให้คนยอมรับหรอกไม่มีทางไม่มีทางประการที่สามแสดงหมายสำคัญโดยอ้างตนว่าเป็นเทพเจ้ากูเป็นอรหันต์กูเป็นอรหันต์กูมีจิตวิญญาณของเทพเจ้าที่เป็นอรหันต์มาเข้าสิงเข้าทรงเข้าร่างกูอยู่ทำตัวสั่นงกงกงกงกกูมีเทพกูมีเจ้าเข้าทรงนั่นคือการแสดงหมายสำคัญพระบิดาก็จะไม่ทรงประทานให้ถ้าคนไม่เชื่อก็ตัวเองก็จะทำตัวเองเสื่อมเองแล้วคนก็ไม่เชื่อเพราะไม่งั้นจะมีใครมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ที่จะมาปิดยุคพลังงานเก่ามาพาดวงจิตธรรมยานของพวกท่านทั้งหลายที่หลงทางหลงธรรมเพราะไปดันก้าวตามคนนำทางตาบอดและท่านก็ไปหลับตาก้าวตามเขาด้วยคือไม่ยอมคิดไม่ยอมตามเชื่อตามอย่างเดียวเนี่ยไม่งั้นคนจะฟังเราไหมถ้ามีไอ้ผู้ที่แสดงหมายสำคัญเนี่ยเพราะมนุษย์เรามันงมงายนี่ง่ายถ้าอ้างว่าตนเป็นอ้างตนว่ามาจากพระเจ้าได้พวกมันอ้างว่าเป็นพระเจ้ามาจากพระเจ้าได้แล้วจะมีใครมาฟังเราถ้าปล่อยให้พวกเขาเนี่ยอ้างว่าเป็นพระศาสดามาเกิดแล้วเช่นพระศาสดาสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรมาเกิดแล้วกูนี่แหละเป็นพระศรีอริยะเมตไตรอาจารย์ปริญญาเนี่ยเป็นลูกเป็นบริวารกูเป็นลูกศิษย์กูนะมีบางคนไปอ้างงั้นก็มีนะเพราะกลัวคนจะไม่เชื่อเอาเราไปอ้างว่าเป็นลูกศิษย์เนี่ยแล้วเป็นไงทุกวันนี้เงียบไหมเสื่อมเพราะพระบิดาไม่ทรงเพราะมันไม่ใช่ของจริงไงพระบิดาก็จะไม่ให้หมายสำคัญตรงนี้อ้างว่าตนเทพเจ้าก็มีแต่พวกงมงายประเภทไปหาหวยบ้าหวยไปถูรูปรูปรูปรูปคำคำคำคำแล้วเห็นเป็นตัวเลขหยดเทียนลงในน้ำแล้วเห็นเป็นตัวเลขเราไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางใครหรอกนะแต่เราบอกว่านั่นแหละพวกนี้พวกอ้างตนว่ามาจากอ้างว่าเป็นเทพเจ้าบ้างมาจากเทพเจ้าบ้างมีจิตวิญญาณชั้นสูงมาเข้าสิงเข้าทรงเข้าร่างบ้างนะก็มีแต่ปล่อยให้เสื่อมแต่จะไม่มีการปล่อยให้โดดเด่นยกเว้นนะเป็นพวกเดียวกันพวกที่งมงายด้วยกันก็จะไปจับกลุ่มอยู่ด้วยกันแล้วก็จะถูกมารหลอกลวงให้ถูกหวยทุกงวดรวยทุกงวดใช่ไหมท่านทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านแล้วฟังเรานะอย่าไปอิจฉาในความรวยของคนที่เขาบอกเขาถูกหวยทุกงวดแล้วรวยนะฮะท่านรู้ไหมฮะถ้าท่านมีเงินเหลือแล้วค่อยๆซื้ออย่าไปซื้อหมดตัวครับถูกได้ก็เป็นกำไรชีวิตเพราะเวลาท่านถูกหวยเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยท่านต้องใช้บุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้ให้กับจิตวิญญาณของท่านได้ใช้ตอนที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์เนี่ยใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนคือเป็นพลังของเมคคบาที่จะเอาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นได้หรือไม่ไปลงนรกไปสวรรค์หรือไปเกิดที่ภพภูมิไหนต้องใช้พลังอำนาจเหมือนพลังของแบตเตอรี่ครับถ้าท่านไปถูกหวยซะแล้วบุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้มันจะหมดไปมันจะเสื่อมไปกับความมีโชคมีลาภที่ท่านได้ถามว่าระหว่างมิติของกายหยาบที่กินอย่างมีความสุขเลี้ยงฉลองได้เพราะถูกหวยเดี๋ยวกินแล้วก็ขี้แล้วก็หายไปใช่ไหมกับบุญบารมีที่ต้องเสียไปจากการที่ท่านจะต้องไปถูกหวยถูกลอตเตอรี่ต้องเสียไปเพราะบุญบารมีของจิตวิญญาณมันไม่ได้สร้างได้ภายในนาทีเดียววันเดียวมันต้องสั่งสมถามว่าท่านแลกกันเอาไหมให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่บุญบารมีที่ท่านสร้างไว้เนี่ยหมดเลยนะ
จิตวิญญาณของท่านจะหมดสิ้นซึ่งบุญบารมีเลยเพราะเอาไปใช้ในการทำให้ท่านรวยกับหวยกับลอตเตอรี่ไปแล้วถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงท่านยอมแลกไหมท่านจะยอมแลกไหมท่านไม่ยอมหรอกมันอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเชื่อเราถ้ามันจะถูกมันถูกเองซื้อหวยเล่นๆไปไม่ต้องไปบ้าหวยหรือถ้ารู้ว่าไม่รวยขยันทำมาหากินเก็บเงินนั้นปัจจัยนั้นเอาไว้ลงทุนทำการค้าเล็กๆน้อยๆหรือทำธุรกิจ

เก็คือหลอกเอาคํากล่าวของพระศาสดาของพระเจ้าของพระบุตรเอกหรือของเราอนุตตรธรรมาจารย์ไปบิดเบือนหรือจะไปกล่าวเท็จอะไรพวกนี้กล่าวไม่จริงเขาจะอ้างตนว่าเป็นผู้วิเศษมันเหมาะสำหรับคนที่งมงายและโง่ๆมากๆพอทำตัวให้เห็นว่าเป็นผู้วิเศษน่าจะเชื่อทันทีเช่นที่เขาเล่นกลมายากลเสกของเข้าตัวนะเสกนะอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็พวกที่เล่นมนต์ดำนะเสกนุ่นเสกนี่อะไรต่างๆพระบิดาก็จะปิดโอกาสมันจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมไม่ได้มันจะเสื่อมหมดนะครับยุคนี้พระบิดาใช้คำพูดที่ไพเราะว่าพระองค์จะไม่ประทานหมายสำคัญให้ใครแสดงแล้วได้ผลอีกมันมีแต่เสื่อมอย่างเดียวและประการที่5ประเภทที่อ้างตนว่าเป็นบ่าวของนายประโยคนี้ไม่ใช่อ้างตนอะไรมากหรอกอ้างตนว่าตัวเองเป็นผู้สืบทอดคำสอนของศาสดาหรือของพระศาสนานั้นโดยยกตัวเองแต่งตั้งตัวเองขันอาสาตัวเองขึ้นมาซึ่งมนุษย์ทั่วไปจะไม่รู้หรอกเพราะว่าผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นบ่าวของนายเป็นสาวกเป็นสานุสิทธิ์ที่จะสามารถเผยแผ่ธรรมะแทนพระศาสดาได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระศาสดาทรงอนุญาตเท่านั้นถ้าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตไอ้พวกเนี้ยมันจะใช้ความเชื่อของมันใช้ความโง่ของมันในการมาสอนธรรมะแบบผิดๆเพื่อบิดเบือนโดยเช่นเรายกตัวอย่างนะครับบอกว่าภัยพิบัติของโลกจะสามารถลดลงได้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์สามารถที่จะทำให้ภัยพิบัติโลกนี้ลดลงได้ด้วยการเชิญชวนกันมาวิธีที่หนึ่งนะให้ชักชวนกันมาเพื่อร้องขอว่าอย่าให้ภัยพิบัติมันเกิดกับโลกโดยยังไม่รู้เลยว่าภัยพิบัติที่เกิดกับโลกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอะไรจึงเกิดทำไมจึงต้องเกิดและที่ร้องขอกับใครร้องขอว่าอย่าให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นโลกร้องขอกับใครเวลาร้องขอต้องร้องขออย่างไรไม่รู้นะมาเที่ยวชวนและยังบอกอีกว่าให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันตั้งจิตร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยพิบัติโลกบังอาจไหมฮะยังไม่รู้เลยว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพราะใครทำไมต้องเกิดแล้วการใช้พลังจิตร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยพิบัติมันได้ผลจริงไหมปรากฏการณ์ที่สามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้อะมันต่อต้านภัยพิบัติไม่ให้เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างไรถ้าใครมาบอกท่านถามมันให้มันตอบท่านถ้ามันตอบท่านไม่ได้นี่แสดงว่าเทียมเท็จแสดงว่าเทียมเท็จพระศาสดาก็ไม่เคยสอนแบบนี้นะในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้บอกนะพระองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าค้ำจุนโลกแปลว่าช่วยให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่คำว่าค้ำจุนแปลว่าทำให้โลกไม่เสียสมดุลความรักความเมตตาเท่านั้นในชีวิตประจำวันมันจะช่วยทำให้โลกของท่านเนี่ยไม่เสียสมดุลคือไม่เกิดภัยพิบัติไม่ใช่ช่วยให้โลกไม่เกิดภัยพิบัติหรือต่อต้านโลกไม่ให้เกิดภัยพิบัติด้วยการร้องขอกับด้วยการต่อต้านไม่ใช่ด้วยการหมุนธรรมจักรที่เราสอนอยู่ทุกวันเนี่ยที่พระบิดาเมตตาเนี่ยให้สั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองให้มันเป็นกรรมจักรรูปเวทนาสัญญาสังขารและผลิตพลังงานความรักเมตตากรุณาออกมาในรูปของคลื่นพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์มอบให้กับโลกท่านไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นแค่รักมันให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักมันกวนตีนให้อภัยมันได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยอย่างร้ายแรงหน้าที่ของท่านต้องรักให้ได้หมุนธรรมจักรอย่างเดียวกรรมจักรหมุนไม่ได้มันถ้าท่านทำแบบนี้ภัยพิบัติมันก็จะไม่เกิดขึ้นบนโลกพายุหมุนทั้งหลายเหมือนอย่างในทวีปอเมริกาใช่ไหมเป็นฤดูเดี๋ยวนี้มีฤดูเฮอริเคนมีฤดูของพายุหมุนเมื่อปีก่อนๆนี่มีพายุหมุนพายุอะไรวะ1เดือนน่ะมี1ปีมี12เดือนแค่ฤดูกาลของพายุแค่2เดือน3เดือนเนี่ยมีพายุหมุนทับพัดเข้าทำลายพี่ๆน้องๆที่เป็นอยู่บนผืนแผ่นดินของทวีปอเมริกาพายุหมุนเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า30กว่าลูกจนถึง42ลูกมันอะไรจะขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่า
แผ่นดินไหน

ประชาชนบนแผ่นดินไหนมันหมุนกรรมจักรเป็นอย่างเดียวมากเท่าไหร่เราสร้างกรรมกรรมไหนกรรมนั้นจะสนองท่านเวียงกรรมจักรออกมาโลภะโทสะโมหะก้าวล่วงผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นเอาเปรียบคนอื่นใช้อำนาจเหนือนำคนอื่นนี่คือหมุนกรรมจักรทั้งนั้นท่านก็จะได้รับผลคือกรรมจักรนั้นกลับคืนกรรมจักรก็คือพายุหมุนที่ทำลายล้างพี่น้องแผ่นดินไหวที่มันสั่นสะเทือนภายใต้ฝ่าเท้าที่มันมีจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวและมันจะกระจายการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นวงกลมเหมือนคลื่นน้ำที่ท่านโยนลูกหินลงไปในน้ำอ่ะแล้วมันก็กระจายเป็นวงคลื่นแผ่นดินไหวมันก็จะเป็นแบบนั้นนี่ก็คือกรรมจักรล้วนๆเพราะกรรมจักรมีไว้ทำลายล้างเห็นไหมเนี่ยอ้างตนว่ามีธรรมะสามารถร้องขอได้สามารถใช้พลังจิตร่วมกันต่อต้านได้โดยที่อธิบายอะไรไม่ได้สักอย่างให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนหน่อยว่ามันช่วยต่อต้านภัยพิบัติได้ยังไงได้จริงหรือไม่ได้อย่างไรร้องขอให้ภัยพิบัติน้อยๆหน่อยร้องขอกับใครร้องขออย่างไรแล้วร้องขอแล้วมันจะได้ผลจริงหรือไม่ยังไม่รู้เลยหลายคนก็ไปเชื่อตามแล้วแถมบอกว่าจะได้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมะกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะกันเยอะๆเราก็เลยย้อนถามไปใน Facebook เนี่ยแหละนะที่เขาสอนไว้นะแล้วมีลูกศิษย์เราเนี่ยนะมีลูกที่น่ารักคนหนึ่งเอามาถามพระบิดาเนี่ยแล้วเราก็ตอบให้คิดเองว่ามันจริงหรือเท็จที่สอนอย่างนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายเราบอกว่าสุดท้ายมันก็เผยโฉมมาว่าในที่สุดก็คือล่าสาวกที่เรามาพูดธรรมะในพระนามของพระเจ้าเราไม่ได้มาล่าสาวกนะเพราะทุกคนเป็นลูกแกะของพระบิดาอยู่แล้วไม่ใช่ของคนอื่นเราจะไปหาสาวกเราจะมาหาศิษยานุศิษย์ทำหยองอะไรนะเราหาคนมาฟังพูดให้คนฟังแล้วเก็ตฟังแล้วเข้าใจแล้วกลับบ้านไปกับเราไปกราบพระบาทพระบิดาได้แค่นี้พอแล้วจะได้มาได้น้อยเรื่องของพวกท่านไม่ใช่เรื่องของเราแต่พระบิดากับเราอะทรงหวังว่าจะเห็นพวกท่านกลับไปกราบพระบาทพระองค์คืนกลับบ้านเกิดเมืองนอนเขาตัวเองนอกระบบเอกภพนอกอนันตจักรวาลพระองค์จะทรงเห็นพวกเรากลับไปเยอะไม่ต้องการให้เป็นต้นหญ้าวัชพืชที่ถูกเผาให้แห้งตายอยู่ในโลกหรือในจักรวาลนี้หรือถูกระเบิดทิ้งหรือถูกถอนทิ้งแล้วเอาไปเผาเพราะมันเป็นขยะพี่ๆน้องๆครับหมายสำคัญเหล่านี้ครับนี่จากที่เรายกตัวอย่างนะท่านจำไว้ฮะถ้าท่านโง่เนี่ยท่านก็จะเป็นเหยื่อของไอ้คนพวกที่แสดงหมายสำคัญเนี่ยท่านจะกลายเป็นคนที่งมงายท่านสังเกตเห็นไหมเราไม่อวดฤทธิ์ไม่แสดงฤทธิ์ที่เราบอกว่าเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเราช่วยให้คนรอดตายหายจากโควิดมาเยอะแยะแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นพวกท่านพูดกันเองเราก็ไม่ได้เอามาโฆษณานะไม่ได้เอามาโพลธนาหรือโฆษณาเพราะท่านพูดกันเองแล้วท่านไปลองปฏิบัติกันแล้วก็ได้ผลจริงๆก็เพราะท่านเชื่อพระบิดาและศรัทธาเราอย่างแท้จริงไม่ใช่งงมงายหรืองกงกงกนะครับนะเมื่อแสดงหมายสำคัญแล้วอีกเรื่องนึงที่ตะกี้เป็นนี่ไว้คือแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่การแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ทำให้เหลือเชื่อทำให้น่าเชื่อเหมือนพวกเล่นกลน่ะนะเราชอบคนหนึ่งนะฟิลิปส์ซึ่งเรารู้จักเขาตั้งแต่แกเริ่มดังมาใหม่ยังเป็นหนุ่มหล่อเฟี้ยวเลยนะมายากลฟิลิปส์เขากล้าบอกตรงๆว่าที่เขาแสดงนี่คือมายากลเป็นการเล่นกลไม่ใช่ไสยเวทไม่ใช่มนต์ดำเขาสามารถทำให้ของหายได้สามารถทำให้ของกลับมาได้แล้วเราก็จับเขาไม่ได้ด้วยเพราะเขามีความสามารถพิเศษคือความไวความว่องไวที่สามารถทำให้ตาของมนุษย์เราเนี่ยมันมีความไวเป็นขีดจำกัดอ่ะถ้าเราไวกว่าความสามารถของตาที่เราจะเห็นอะไรไวๆได้เราก็จะไม่เห็นเขาเรียกว่าเห็นไม่ทันหรือเราจะไม่ทันเห็นครับมายากลสำหรับคนที่เก่งๆและมีพรสวรรค์เขามีแบบนี้ไงฟิลิปส์เขาก็มีแบบนี้เขาสามารถเนี่ยเขาสามารถนะเอาเหรียญซ่อนได้ได้แล้วก็กลับไปกลับมามือเนี่ยไวมากเลยทำให้เรามองไม่เห็นว่าเขาซ่อนไว้ตรงไหนแต่อยู่ๆก็สามารถเอากลับมาได้มีหลายอย่างที่เขาเล่นกลนะเราดูแล้วเพลินนะดูแล้วพอรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นมายากลนะเราเลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ถูกไหมแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเดินอยู่กลางถนนเดินอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้แสดงอาการตรงไหนเลยว่าเขามีอาชีพเป็นนักเล่นกลหรือมายากลท่านเห็นปั๊บเห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นหุยไอ้นี่เป็นผู้พิเศษนี่วะใช่หรือไม่ใช่เพราะพวกนี้ก็จะแสดงมายาปาฏิหาริย์กันจะแสดงมายาปาฏิหาริย์นั่นคืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะมนุษย์เราธรรมดาใครๆก็ทำไม่ได้เหมือนอย่างพวกที่ชอบนั่งกรรมฐานนะนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งกรรมฐานเป็นอาชีพเป็นอาจินเลยเราบอกแล้วว่าถ้านั่งกรรมฐานตรงนั้นเป็นการฝึกจิตเพื่อจะ
ทำให้จิตตัวเองนะไม่มีอัตตาหรืออะไรพวกนี้นะเส้นทางสายนั้นเนี่ยมันจะต้องไปผ่านอภิญญาขั้นตอนของจิตที่มีอภิญญาคือมีจิตที่มีอภิญญาแปลว่ามีฌานสูงและมีอภินิหารเกิดขึ้นอภิญญามีทั้งหมด5บวก1ถ้าไปทางเส้นทางนั่งกรรมฐานมีแต่หลงทางนิพพานเท่านั้นน่ะเพราะจิตของท่านมีพลังนั้นสูงจริงครับเพราะบังคับให้จิตสงบได้เพราะไม่มีใครมายั่วยวนกวนโมโหอายตนะภายนอกทั้ง5ถูกปิดหมดเหลือแต่จิตตัวเองอย่างเดียวและปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวนั่งกรรมฐานอยู่คนเดียวความมีสมถะของจิตก็คือพลังอำนาจของจิตก็จะสูงเพราะไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครยั่วยุฝึกไปเรื่อยๆหลายเดือนหลายวันหลายพรรษาเนี่ยก็จะแข็งแกร่งพอจิตมันแข็งแกร่งจนถึงจุดหนึ่งปั๊บจิตมันจะเกิดอภินิหารเขาเรียกว่าจิตมันจะมีความฉลาดมากกว่าจิตมนุษย์ธรรมดาเขาเรียกว่าอภิญญาอภินะบวกปัญญาแล้วก็สามารถลองหนหายตัวได้ดำดินได้ใช่ไหมลองหนหายตัวดำดินได้นะทำเป็นผู้วิเศษก็แสดงนะอายาปาฏิหาริย์นี่คืออภิญญาเบื้องต้นอย่างที่สองคือแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ได้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ยแสดงให้เห็นนะคำว่าปาฏิหาริย์แปลว่าอะไรเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างไม่น่าเชื่อหรือเหลือเชื่อนะเห็นตามตาเลยนะอย่างนี้คืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เช่นเดินบนตะปูเดินบนมีดคมๆเอาเหล็กแหลมแทงปากซ้ายแก้มซ้ายทะลุแก้มขวานี่คืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ถ้าไม่เชื่อเนี่ยว่าเป็นผู้วิเศษอะเพราะคนธรรมดาไม่มีใครทำและทำไม่ได้ด้วยส่วนมายาปาฏิหาริย์เนี่ยก็เช่นการเล่นกลเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนการแสดงอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มีสองสิ่งนี้ครับที่พระบิดาในยุคนี้ก็ไม่ทรงอนุญาตก็คือไม่ทรงประทานให้ใครใครพยายามแสดงแล้วก็จะถูกจับได้ว่านี่คือมายาใครแสดงแล้วนี่คือถูกจับได้ว่านี่คืออิทธิฤทธิ์ที่เป็นการพาหลงทางไม่ใช่ทางหลุดพ้นสิ่งที่พระบิดาทรงอนุญาตและทรงประทานให้โดยเฉพาะให้กับเราก็คือปัญญาปาฏิหาริย์แล้วเราก็มาแบ่งปันปัญญาปาฏิหาริย์นี้ให้กับพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นชาวยุวจิตจักรวาลทายาทให้มีปัญญาปาฏิหาริย์เป็นคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นในตนจากการฟังแล้วคิดตามฟังพระโอวาทแล้วคิดตามไม่ใช่ฟังปุ๊บเชื่อปั๊บหรือฟังปั๊บปฏิเสธปุ๊บไม่ใช่อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมี3อย่าง1กับ2ไม่เอาครับ3ครับปัญญาปาฏิหาริย์เพราะปัญญาปาฏิหาริย์นี่คืออะไรท่านสามารถใช้สมองคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อจะรักอีกคนที่มันทำตัวไม่น่ารักคนที่มันทำตัวเลวๆเนี่ยท่านสามารถใช้ปัญญาคิดเพื่อจะรักอีเวนี่ได้ถามว่าปัญญาปาฏิหาริย์ไหมครับเห็นไหมท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่จำเป็นต้องเป็นอนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราไม่จำเป็นต้องเป็นพระบุตรเอกอย่างเราท่านก็สามารถเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ของตัวท่านเองได้เพียงแต่ว่าท่านต้องฝึกฝนฝึกฝนใช้ความคิดคิดแล้วต้องคิดให้เป็นคือคิดอย่างมีหลักการคิดอย่างมีเหตุผล และฝึกอีกข้อสุดท้ายคือฝึกการใช้เหตุผลให้เป็นปัญญาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่นอนแค่ท่านรักอีเวนนี่ได้ทั้งที่มันไม่น่ารักท่านให้อภัยไอเวนนี่ได้ทั้งที่มันทำตัวไม่สมควรที่ท่านจะให้อภัยมันเลยแต่ท่านให้อภัยมันได้ไม่อาฆาตไม่โกรธแค้นไม่ถือสาหาเรื่องหาความนี่แหละปัญญาปาฏิหาริย์พี่น้องครับตัวอย่างของพระวจนะเทียมเทศถ้าไม่มีตัวอย่างก็ไม่ใช่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่จะสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังสื่อแล้วต้องทะลุมิติพระวจนะเทียมเทศเช่นสอนว่าการบรรลุธรรมคือการพ้นทุกข์นี่เป็นพระวจนะเทียมเทศที่เอาพระศาสดามาอ้างไม่ได้การพ้นทุกข์คือการไม่มีสังสารวัฏแปลว่าหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณของตัวเองได้เมื่อไม่เวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือการพ้นทุกข์พระศาสดาไม่เคยสอนนะครับคนนำทางตาบอดสืบทอดคำสอนและความเชื่อจากความเชื่อนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษพอเชื่อมานานก็เลยไม่ได้คิดว่าจริงหรือเท็จบางคนพอเชื่อแบบนี้ก็เลยเอาความทุกข์มาเป็นจำเลย
เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์ขึ้นสมองเลยถ้าที่ความทุกข์เนี่ยไม่ว่าทุกกายทุกใจสามารถจัดการแก้ไขความทุกข์ทั้งกายและใจได้เพราะไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจมันเกิดจากปัญหาถ้าปัญหาใหญ่แก้ไขยากก็ทุกมากหน่อยถ้าปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกใจไม่มากก็แก้ไขไม่ยากวิธีการก็มีทุกสุขมทัยนิโรธส่วนมรรคนั้นเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองสร้างปัญหาให้กับตัวเองทุกสมุทัยนิโรธเป็นการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่คนรอบข้างเขาหยิบยื่นมาให้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยความทุกข์ไม่มีความหมายเลยความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวถูกไหมบรรลุธรรมคือการพ้นทุกข์ไม่ใช่การบรรลุธรรมะก็คือการที่จิตหยาบของท่านรู้ความจริงว่าจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วจิตหยาบของท่านในการเป็นมนุษย์เรียนรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดต้องทำอะไรบ้างแล้วจิตหยาบก็เรียนรู้ต่อไปว่าต้องทำแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยให้สำเร็จได้อย่างไรถ้าท่านรู้สองสิ่งนี้โดยเฉพาะรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยไม่ได้จับพลัดจับผลูมาเกิดหรือบังเอิญมาเกิดหรือร่อนเร่พเนจรมาเกิดแต่มีหน้าที่ขันอาสามาเพื่อเกิดเพื่อทำหน้าที่บรรลุในพันธสัญญา6ประการนะ3อย่างเนี้ยคือการบรรลุธรรมที่แท้จริงไม่ใช่บรรลุธรรมคือการพ้นทุกข์แล้วจิตวิญญาณกูหายสาบสูญจริงๆไม่ได้หายสาบสูญก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่เบื้องบนยังไปมีมายาไปมีตัวตนรันทดกันอยู่บนนั้นเพียงแค่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นก็ไปลอยค้างอยู่บนนั้นด้วยเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ต้องลอยค้างตรงนั้นจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ได้จะลงเป็นนรกก็ไม่ได้ลำเค็ญและยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกพระวจนะเทียมเท็จประการที่สองการมีสังสารวัฏเป็นทุกข์อย่างยิ่งนี่ก็เป็นเท็จเป็นพระวจนะเทียมและเป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงซึ่งคนนำทางตาบอดหลอกท่านลวงท่านเพราะความเชื่อเพราะความหลงผิดของพวกเขาและเพราะความที่ท่านเนี่ยไม่ใช้ปัญญาเลยไปเชื่อตามการมีสังสารวัฏแปลว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์นะบนโลกเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นสัตว์นรกอยู่ในนรกหรือเวียนว่ายตายเกิดหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์วิมานเป็นสวรรค์มายาและบางคนบอกว่าไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมซึ่งมี32ชั้นอะไรไม่รู้ขึ้นไปดูๆๆๆนะเกิดแล้วหล่นลงมาแล้วเกิดใหม่อะไรไม่รู้นะเป็นความเชื่อทั้งนั้นแล้วก็จิตก็ใช้ความเชื่อนั้นนะสร้างมายาขึ้นมาเหมือนว่ามันเป็นความจริงทั้งที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้ไอ้สวรรค์มายานั่นบอกว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งถ้ายังมีเวียนว่ายตายเกิดจริงครับตายแล้วกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้หรือตายแล้วหลุดพ้นออกไปกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณไม่ได้เป็นทุกข์อย่างยิ่งจริงครับแต่การเวียนว่ายตายเกิดโลกมนุษย์นรกและก็สวรรค์มายาให้สวรรค์มายาเรียกว่าไตรภูมิหรือสามภพภูมิท่านเวียนว่ายตายเกิดในตรงนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการเวียนว่ายตายเกิดการมีภพชาติการมีกฎแห่งกรรมมันเป็นการให้โอกาสแก่แก่นแท้คือจิตวิญญาณของพวกท่านได้มีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่เพื่อจะให้จิตหยาบได้เรียนรู้ในการทำหน้าที่สำคัญของจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ที่ชาติที่แล้วที่ผ่านมาล้มเหลวจิตหยาบไม่สามารถเข้าถึงภารกิจหลักที่สำคัญของจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำหน้าที่ได้ก็เสียชาติเกิดไปพบชาติหนึ่งแล้วและยังดันทะลึ่งไปก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมามีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นก็เลยต้องมีกรรมเป็นกำเนิดเวลาตายไปแล้วไปลงนรกจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเพราะเสียสมดุลเนื่องจากจิตหยาบเหลวไหลตอนเป็นมนุษย์จิตหยาบก็ทำเหตุให้จิตวิญญาณต้องไปลงนรกเพื่อจะไปดัดสันดานของจิตวิญญาณที่สันดานเสียหรือที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบของตัวเองในภพชาติก่อนตายเป็นผู้ก่อไว้พอจิตวิญญาณเป็นผู้บริสุทธิ์เสร็จแล้วปั๊บอะไรครับก็ต้องกลับมาเกิดใหม่โดยมีกรรมที่ก่อไว้ในอดีตชาติเป็นกำเนิดเพื่ออะไรครับเพื่อมาแก้ไขเห็นไหมสร้างปัญหาซ้ำซ้อนให้กับจิตวิญญาณของตัวเองอีกจิตหยาบมันเหลวไหลจากชาติที่แล้วจิตหยาบในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับจิตหยาบชาติที่แล้ว
และจิตหยาบในชาตินี้ถ้าท่านยังมีชาติหน้าจิตหยาบของชาติหน้าก็ไม่ใช่จิตหยาบในชาตินี้เพราะจิตวิญญาณของท่านจะต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาอีกความจริงของมันเป็นของมันอย่างนี้เห็นไหมมาบอกว่าต้องหนีการมีสังสารวัฏตายแล้วต้องไม่เกิดก็เลยต้องหลุดลอยไปค้างตรงนั้นนะเพราะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมันเป็นความเทียมเท็จการได้กลับมาเกิดใหม่เป็นโอกาสที่จิตวิญญาณจะได้แบ่งตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่เป็นมนุษย์แทนจิตวิญญาณตัวเองแปลว่าให้เจ้าอาวาสทำหน้าที่แทนพระประธานของวัดก็คือจิตวิญญาณหวังทุกภพชาติว่าไอ้จิตหยาบของกูชาตินี้มันต้องเกิดในที่ที่ดีมีคนที่มีธรรมะคบคนพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าจิตวิญญาณของกูนะถูกมาตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นบัณฑิตที่ดีๆนะไม่ใช่คนพาคนชั่วนะจิตหยาบของกูก็จะโชคดีอย่างเช่นไปเกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่เป็นคนมีศีลธรรมจิตวิญญาณที่ได้ไปเกิดตรงนั้นโอ้โหโคตรโชคดีเลยครับเพราะพ่อแม่เป็นคนมีศีลธรรมสามารถจะสอนลูกตัวเองให้มีศีลธรรมมีคุณธรรมรอดพ้นจากบาปได้รอดพ้นจากกฎแห่งกรรมได้เพราะถ้าพ่อแม่มีปัญญาสอนนะนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นการมีสังสารวัฏเป็นทุกอย่างยิ่งเป็นพระวจนะเทียมเท็จพระศาสดาพระบุตรเอกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนี้ถ้ามันไม่มีประโยชน์คงไม่ให้มีสังสารวัฏและการที่ต้องกลับมาชดใช้กรรมต้องกลับมาแก้ไขที่ท่านไปเรียกกันว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดนะซึ่งมันเป็นความจริงแต่ท่านดูแค่ปลายเหตุมีกรรมเป็นกำเนิดเพราะกรรมนั้นส่งท่านมาเกิดใหม่เพื่อให้มาแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดบาปผิดพลาดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องทำให้กรรมเก่านั้นเป็นโมฆะถ้าไม่ได้ถ้าไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้ไม่มีภพชาติไม่มีสังสารวัฏแปลว่าไม่มีโอกาสจิตวิญญาณของท่านก็จะซวยไปตลอดคำว่าซวยแปลว่าจะต้องแบกกรรมที่จิตหยาบทำเหลวไหลเอาไว้เป็นคุณสมบัติติดตัวและจิตวิญญาณของท่านถ้ามันมีขยะติดตัวมีเสบียงที่ไม่พึงประสงค์ติดตัวจิตวิญญาณของท่านจะกลับบ้านได้หรือครับกลับบ้านคือหลุดพ้นนะกลับบ้านไม่ได้เพราะมาเท่าไหร่ก็ต้องกลับไปเท่านั้นมาทางไหนก็ต้องไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกฎเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักครับพระวจนะเทียมเท็จประการที่3นี่เราเพียงแค่ยกตัวอย่างตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาว่ามันสำคัญมากต้องพูดให้มนุษย์รู้เนี่ยดับอัตตาได้ตายแล้วไม่มาเกิดอีกนี่ก็เป็นพระวจนะเทียมเท็จพระศาสดาไม่ได้สอนไว้นะว่าดับอัตตาได้ตายแล้วไม่มาเกิดอีกอัตตามีครับอัตตายังมีอัตตาดับไม่ได้ครับเพราะจิตวิญญาณถึงแม้มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่จิตวิญญาณก็มีอัตตามีตัวตนเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงสร้างเพราะฉะนั้นดับมันไม่ได้มันแค่บอกว่าดับได้นี่ก็ผิดแล้วนักวิทยาศาสตร์โลกก็ตอบได้ว่าพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้ถ้าจิตวิญญาณท่านเป็นกล่องพลังงานมันจะสูญหายไปไหนไม่ได้แสดงว่าอัตตาตัวตนของจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานมันก็หายไปไหนไม่ได้นอกจากหลอกตัวเองไม่ใช่บอกนะหลอกตัวเองให้เชื่อว่ามันหายได้ที่ท่านบอกว่าหายได้เพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าท่านพ้นทุกข์แล้วไงเมื่อพ้นทุกข์แล้วแสดงว่าไอ้ตัวตนที่มันเคยทุกข์อยู่มันดับแล้วมันไม่มีแล้วท่านเลยบอกว่าอัตตาดับได้เห็นไหมฮะนี่คือลอจิกนี่คือเหตุและผลที่แท้จริงของพวกเขาอ่ะมันเป็นพระวจนะเทียมเท็จตายแล้วไม่มาเกิดอีกเพราะอะไรฮะว่าวอ่ะเวลามันขาดเนี่ยมันลอยไปติดอยู่บนยอดไม้ท่านไม่สามารถเอาว่าวลงมาเล่นได้อีกแล้วนะเพราะมันไปติดยอดไม้สูงๆแต่อัตตาก็คือตัวตนของว่าวยังอยู่ไหมอยู่มันยังค้างมันยอดไม้อยู่ครับแต่มันเป็นว่าวที่ไม่สามารถจะลงมาให้ท่านเล่นได้อีกก็แปลว่าไม่สามารถจะเป็นจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเพราะมันไปลอยค้างอยู่บนนั้นไงไปลอยค้างอยู่บนนั้นไงประการที่4พระวจนะเทียมเท็จมีอีกว่าจะดับอัตตาต้องดับทุกข์ให้สิ้นใช่ไหมถ้าจะดับอัตตาเนี่ยต้องดับทุกข์ให้สิ้นที่เราอธิบายตะกี้ถ้าเราสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ท่านจะใช้วิธีอะไรของท่านเราไม่รู้แต่ท่านบอกว่าท่านไม่ทุกข์แล้วท่านหมดทุกข์สิ้นทุกข์อยู่เหนือทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านก็โมเมว่าท่านดับอัตตาแล้วถ้าจะดับอัตตาได้ต้องดับทุกข์ให้สิ้นนี่ก็เป็นพระวจนะเทียมเท็จทุกสุขอยู่ที่ใจถ้าจิตใจมันไม่ทุกข์ไม่ต้องไปดับตัวตนที่ไหนหรอกครับไอ้ตัวทุกข์มันอยู่ในใจท่านมันเป็นมายาที่ท่านหลงผิดนะประการที่5จะดับทุกข์ให้สิ้นต้องดับที่ขันธ์5นี่ไปกันใหญ่เลยครับเละเทะเลยไปกันใหญ่เลยครับมันเหมือนตัดมือตัดตีนตัวเองขันธ์5เนี่ยมันเป็นเครื่องมือของจิตหยาบที่จะสามารถสั่นสะเทือน
โดยการใช้อายตนะทั้ง5เนี่ยเป็นประตูเป็นหน้าต่าง ในการสร้างเงื่อนไขให้จิตเพื่อกระตุ้นให้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนจิตก็คือจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนที่เรียกว่า5ขันธ์แล้วสั่นสะเทือนสุดท้ายคือเป็นความรักถ้าเป็นกัมมจักรถ้าหมุนเป็นกัมมจักรก็จะเป็นความรักก็คือวิญญาณขันธ์ซึ่งเป็นพลังงานด้านบวกมอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งแล้วก็ข้อ6ข้อสุดท้ายพระวจนะเทียมเทศก็คือดับขันธ์5ได้ต้องปิดอายตนะทั้ง5ด้วยถ้าท่านจะดับขันธ์5ได้ต้องปิดอายตนะทั้ง5ด้วยเพราะอะไรกูจะได้ไม่มีการถูกยั่วยุเย้ายวนจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวภายนอกกูจะเหลือแต่ตัวกูเองอย่างเดียวคือจิตของกูเองที่จะร้าวตัวเองกูจะเหลือแต่จิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ากูจะดับขันธ์5ได้เหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่มีสิ่งร้าวกระตุ้นจิตขันธ์5มันไม่เกิดเพราะฉะนั้นกูต้องปิดอายตนะทั้งหมดไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขานู่นนี่คือพระวจนะเทียมเทศทำตัวเป็นคนพิการเราพูดความจริงให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับพระวจนะเทียมเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องกล่าวต่ออีกสไลด์หนึ่งนะเพราะมันมีไม่น้อยนะเช่นสอนให้ละชั่วเพราะกลัวตกนรกแทนที่จะสอนให้ละชั่วให้ละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นมันไม่ดีเป็นการทำชั่วนั้นเป็นการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกต้องที่พระเจ้าไม่ปลื้มพระบิดาไม่ปลื้มถ้าทำความชั่วจิตวิญญาณท่านมาเกิดก็เสียชาติเกิดเพราะไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรเพื่อผลิตสร้างความรักให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนได้ประการที่8สอนให้ทำดีเพราะอยากขึ้นสวรรค์สอนให้ท่านอยากขึ้นสวรรค์ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งทำเยอะๆจะได้บุญเยอะๆนี่เป็นพระวจนะเทียมเทศพระศาสดาไม่เคยสอนไม่ว่าศาสดาองค์ไหนก็ตามไอ้คนนำทางตาบอดมาสอนกันเองสอนให้เหมือนทำความดีเพราะอยากขึ้นสวรรค์อยากขึ้นมากก็ทำความดีเยอะๆทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนความดีงามที่ท่านทำนั้นเป็นโมฆะนะพี่น้องท่านทำบุญแล้วร้องขอสิ่งตอบแทนไม่ว่าอธิษฐานขออะไรก็ตามไอ้บุญที่ท่านทำความดีงามที่ท่านปฏิบัตินั้นมันจะไม่ส่งผลอะไรในทางจิตวิญญาณอีกแล้วครับเพราะว่าท่านตั้งเป้าหมายที่จะรับเอารางวัลจากการที่ท่านทำด้วยตัวท่านเองแล้วพระบิดาหรือพระเจ้าไม่จำเป็นต้องประทานให้ท่านอีกแล้วเพราะท่านเป็นลูกที่เก่งแล้วสามารถหารางวัลให้กับตัวเองได้ใช่ไหมพ่อแม่จะช่วยลูกก็ต่อเมื่อลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะพ่อแม่จึงต้องทำมาหาเลี้ยงดูลูกใช่หรือไม่เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใครบ้างอ่ะพ่อแม่ไหนบ้างที่จะต้องเลี้ยงลูกตัวเองโตเป็นควายโตจนสุนัขเลียตูดยังไม่ถึงไม่ใช่โตจนเลียตูดสุนัขไม่ถึงนะโตจนตัวเองเนี่ยนะสุนัขเลียตูดไม่ถึงแล้วก็ยังเป็นลูกแง่ของพ่อแม่อยู่อายุ 5-60 ก็ยังเกาะพ่อแม่กินอยู่ใช่มั้ยไม่มีถูกต้องมั้ยอย่างที่9ทำบุญด้วยปัจจัยมากๆจะได้บุญมากก็อย่างที่บอกแล้วพระวจนะเทียมเทศคือสตรีและชาวบ้านนิพพานไม่ได้สตรีผู้หญิงนิพพานไม่ได้ชาวบ้านนิพพานไม่ได้ผู้จะนิพพานได้คือหายสาบสูญเนาะไม่ใช่หลุดพ้นนะหายสาบสูญเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะว่านิพพานไม่ได้ผู้ที่จะนิพพานได้ต้องเป็นผู้ชายและต้องถือบวชเท่านั้นถามว่าพระศาสดาพระองค์ได้กล่าวพระวจนะตรงนี้ไว้เอาหลักฐานมาหน่อยมีแต่เขาบอกว่าบวชเรียนบวชเรียนและมรรคผลสูงสุดก็คือหลุดพ้นมรรคผลสูงสุดก็คือนิพพานทางจิตวิญญาณก็แปลว่าหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ไม่ใช่หลุดลอยถูกต้องไหมและผู้หญิงเนี่ยกายหยาบเท่านั้นน่ะที่เป็นมายาว่าเป็นผู้หญิงแต่จิตวิญญาณข้างในก็ไม่ต่างกันกับจิตวิญญาณของผู้ชายคนอื่นๆเพียงแต่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ผู้หญิงก็มีหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนเลี้ยงลูกอะไรพวกนี้ไม่มีเวลาว่างไปบวชแต่คนที่ไม่มีเวลาว่างไปบวชนะปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านก็ทำได้นี่เพราะที่บ้านก็คือโลกที่วัดก็คือโลกบนภูเขาในถ้ำในป่าก็คือโลกปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตรงไหนก็ได้ในโลกนี้ถูกต้องหรือไม่เนี่ยที่สอนว่านะสตรีและชาวบ้านนิพพานไม่ได้นั่นคือเทียมเทศประการที่11พระวจนะเทียมเทศเราขึ้นโชว์ไปแล้วพระองค์จะทรงกลับมาช่วยให้รอดคำสอนที่เทียมเทศก็คือพระองค์เสด็จกลับมาเพื่อรับบาปรับกรรมทั้งหมดที่มนุษย์ทั้งโลกหรือศิษย์สาวกของพระองค์ในอดีตชาติทำไว้ก่อกรรมทำเวรไว้พระองค์จะเสด็จกลับมาแบกบาปให้หมดเหมือนแบกไม้กลางแขนนั่น
แล้วทุกคนก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะได้ก้าวตามพระองค์เข้าประตูคอกแกะไปกราบพระบาทพระบิดาคำสอนนี้ก็คือพระวจนะเทียมเท็จเพราะลูกที่เป็นเด็กเส้นไม่มีหรอกครับกรรมใดใครก่อคนนั้นต้องรับผิดชอบไม่งั้นกฎแห่งกรรมมันจะมีไว้ทำไมสร้างกรรมทางพลังงานเอาไว้และสร้างกรรมทางโลกเอาไว้ทำให้มีคนเกี่ยวกรรมเอาคาดโกรธแค้นท่านจิตวิญญาณท่านต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาทำให้ไอเวนั่นมันหายแค้นจากการที่จิตหยาบชาติที่แล้วเหลวไหลไว้มาในชาตินี้ต้องใช้จิตหยาบในชาตินี้ช่วยจิตหยาบในชาติที่แล้วทำให้ไอเวนที่เกี่ยวกรรมเกี่ยวเวนกันมาเนี่ยมันหายแค้นแต่ถ้าไม่ถือบทละครมาไม่ถือบททดสอบมากิจกรรมในการสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อจะช่วยชำระแค้นล้างบาปล้างแค้นรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้นี่คือพระวจนะที่แท้จริงไม่ว่าศาสดาพระองค์ไหนสอนคำกล่าวที่เราพูดนี่คือของจริงแต่ไม่ใช่ให้ใครสักคนหนึ่งมีความรักความเมตตาสูงส่งมากจริงเราไม่เถียงพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ามีความรักมีความเมตตาธรรมในสูงส่งมากแต่ให้พระองค์เสด็จกลับมาเนี่ยมาช่วยไถ่บาปให้ก็คือมาช่วยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติรอดพ้นจากกฎแห่งกรรมเนี่ยพระองค์ช่วยไม่ได้ท่านต้องทำเองแต่พระองค์จะช่วยได้ก็คือทรงจะชี้แนวทางสร้างแนวคิดว่าที่ปฏิบัติอยู่นะมันบาปมันชั่วนะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรนะพระองค์จะชี้ให้เห็นถ้าท่านละเว้นในการทำบาปนั่นแหละด้วยตัวท่านเองนั่นแหละนะนั่นคือการไถ่บาปให้กับท่านแล้วเข้าใจไหมครับนี่คือพระวจนะเทียมเท็จและอย่างที่12คนนอกศาสนาไม่ใช่แกะของพระบิดานี่คือการสอนว่าคนนอกรีตก็คือคนที่ไม่ยอมรับนับถือศาสนาที่ตนเลือกหรือไม่ยอมรับนับถือในพระเจ้าไม่ยอมรับนับถือในพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเองคนพวกนี้คือคนนอกศาสนาเป็นคนนอกรีตคำว่านอกรีตแปลว่าจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นที่ไม่ยอมรับเหมือนศาสนาของตนเป็นพวกที่ไม่ใช่แกะของพระบิดาไม่ใช่นะแกะนอกคอกก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระศาสดาไม่ว่าศาสดาพระองค์ไหนไม่ว่าศาสดาพระองค์นั้นจะเคยกล่าวถึงแกะหรือไม่ก็ตามไม่เชื่อตามไม่ปฏิบัติตามไปทำตามเจ้าลัทธิไปทำตามคนนำทางตาบอดที่พาหลงทางลงเหวลงห้วยนั่นคือไอ้พวกนอกรีตไอ้พวกนอกคอกแต่คนที่นับถือคนละศาสนาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีหมดเพียงแต่ว่าไอ้คนนำทางตาบอดนั่นแหละที่มันพาหลงทางแปลผิดสอนผิดเข้าใจผิดเชื่อผิดไอ้พวกนี้ตัวปัญหาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นแกะของพระบิดาทั้งหมดถึงแม้ว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยไม่ยอมรับยังยอมรับพระเจ้าหรือยอมรับพระบิดาไม่ได้เพราะมันเสือกลืมมันเสือกจำไม่ได้เพราะมาเกิดเป็นมนุษย์เสียนานก็คิดดูสิ 6,800 ปีเสียจนถึงวันนี้แล้วพี่น้องครับจะไม่ให้ลืมได้ไงเพราะทุกภพชาติไม่เคยนึกถึงพระเจ้าทุกภพชาติไม่เคยนึกถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจำไม่ได้มันก็ย่อมลืมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทั้งหมด12ประการเนี่ยเป็นตัวอย่างของพระวจนะเทียมเท็จพี่น้องครับทีนี้เราได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งเมื่อ 2-3 สไลด์ที่ผ่านมาเราบอกว่าบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าใครจะบิดเบือนไม่ได้เรามาเรียนรู้กันนิดไหมว่าตัวอย่างของบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ใครจะบิดเบือนไม่ได้เช่นอะไรบ้างอย่างแรกกฎแห่งกรรมใครก็จะไม่สามารถบิดเบือนได้สาระของกฎแห่งกรรมมีอะไรบ้างมาทวนกันไหมกรรมของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบ 2. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองคนที่ก่อกรรมนั้นนี่คือกฎแห่งกรรมนะ 3. กฎแห่งกรรมทำงานตั้งแต่มนุษย์เกิดมาแล้วอายุครบ3ขวบบริบูรณ์ขึ้นไปไม่มีใครจะสามารถบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติของพระเจ้าในเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ได้ประการที่4มนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคนทั้งโลกมีจิตสำนึกต่ำทรามหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนปลายยุคพลังงานเก่าอยู่ในขณะนี้
มนุษย์ทำบาปกรรมต่อกันเยอะมากทำชั่วต่อโลกมากแสดงว่าหมุนแต่กรรมอาจารย์ยุคนี้เป็นต้นไปมันก็จะเป็นยุคที่มนุษย์จะไม่ปลอดภัยจากภัยพิบัติเพราะหมุนกรรมจักรด้วยกฎแห่งกรรมมนุษย์ก็จะได้รับกรรมจักรสะท้อนกลับจักเป็นอาวุธในการทำลายล้างแน่นอนถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาหายนะหรือหายนะอย่างที่เราบอกมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันประการที่ห้ากรรมมาจากสนองกลับด้วยภัยพิบัติอันนี้พูดนำแล้วประการที่6ธรรมมาจากสนองกลับด้วยสันติสุขเนี่ยถ้าเชื่อตามพระวจนะของพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ทรงเมตตาสอนไว้หรือเชื่อตามพระโอวาทของพระบิดาที่พระบุตรเอกในแต่ละยุคสื่อสอนกันไว้แม้กระทั่งยุคเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลยุคของจิตจักรวาลถ้าท่านปฏิบัติตามคำชี้แนะชี้นำของเรานั่นเท่ากับว่าพวกท่านเนี่ยสามารถหมุนธรรมจักรได้เป็นผลสำเร็จภัยพิบัติบนโลกนี้มันก็จะหายไปหมดเลยครับแต่ยกเว้นภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากปฏิบัติการในการชำระโลกตามแผนการของพระเจ้าอันเนี้ยดินน้ำลมไฟต้องสั่นไหวแน่นอนแต่สั่นไหวแล้วมันจะไม่ถึงขนาดเอาชีวิตของพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกแกะของพระองค์หมดทุกคนหรอกยกเว้นคนเหลวไหลหรือเป็นบ่าวชั่วเป็นมนุษย์ที่ไม่เอาไหนไม่เอาทานผู้คนเหล่านี้จะต้องถูกชำระพี่ๆน้องๆครับนี่คือกฎแห่งกรรมเราพูดสั้นๆไม่ต้องพูดยาวแต่เข้าใจใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงวันหน้ามีอธิบายลึกลงไปกว่าที่ท่านเห็นวันนี้ที่ท่านเข้าใจประเด็นอยู่ไม่ต้องห่วงครับต้องให้ทะลุแจ้งพี่ๆน้องๆครับกฎข้อ2ที่เป็นพระบัญญัติของพระเจ้าที่ไม่มีใครสามารถบิดเบือนเบี่ยงเบนหรือเปลี่ยนแปลงได้คือกฎแห่งการสมดุลเราให้ดูภาพยากๆพี่น้องครับกฎแห่งการสมดุลท่านดูวงกลมเริ่มจากจุดตรงกลางสีดำๆแล้วมันกระจายออกมาข้างนอกพอสุดแล้วปั๊บมันก็กระเด้งม้วนกลับไปหาข้างในเนี่ยออกมาแล้วกลับเข้าไปนี่คือ1รอบ1รอบนี่คือสมดุลเข้าใจความหมายครับถ้าไม่สมดุลก็คือออกมาจนทะลุวงแล้วหายไปเลยไอ้นี่ออกมาแล้วกลับเข้าไปออกมาแล้วกลับเข้าไปมันเหมือนคลื่นจิตของมนุษย์เวลาท่านเหวี่ยงคลื่นจิตคลื่นแห่งความรักคลื่นแห่งความคิดถึงหรือคลื่นแห่งความโกรธก็ได้เหวี่ยงออกจากจิตก็คือศูนย์กลางคือตัวท่านเหวี่ยงออกมาข้างนอกเหวี่ยงออกมารอบข้างไอ้ขอบนอกเนี่ยขอบนอกที่สุดเนี่ยขอบนอกสุดนะเปรียบเสมือนคนที่ท่านโกรธสุดหรือรักสุดจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนแล้วมันจะเหวี่ยงคลื่นความรักเป็นวงกลมกระจายออกไปอย่างนี้ครับจากตัวท่านนะแล้วก็ไปcontact ก็แปลว่าไปปะทะหรือไปสัมผัสกับจิตของคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านโกรธพอจิตท่านเหวี่ยงไปปะทะแล้วจิตของท่านก็จะสะท้อนกลับถ้าท่านยั่วโมโหไอเวนนั่นไอเวนนั่นมันก็มีจิตที่สั่นสะเทือนเป็นลบอยู่ด้วยมีคุณสมบัติเป็นลบจิตของท่านก็เป็นลบพอไปเจอลบไอคนที่เป็นลบมันก็จะปฏิเสธลบของท่านเพราะมันไม่เอาไงมันก็จะเหวี่ยงเอาลบของมันเนี่ยมาเป็นคลื่นผสมกับลบที่ท่านโกรธที่ท่านเกลียดเนี่ยกลับเข้ามาหาตัวท่านท่านสังเกตไหมเวลาท่านทะเลาะกับใครเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าท่านมีโมโหมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ตีตาตีกันเขาก็เป็นแบบเดียวกับท่านเวียงคลื่นจิตใส่กันถ้าเป็นคลื่นความรักต่างคนต่างรักกันมากรักกันอย่างดูดดื่มแต่ถ้าเกลียดชังกันนะโกรธแค้นกันก็จะเวียงใส่กันจนตายเป็นเอาเป็นเอาตายเนี่ยคลื่นจิตมันเวียงไปแล้วเวียงกลับเวียงไปแล้วเวียงกลับมันต้องครบลูปของมันก็แปลว่าต้องครบเนี่ยขึ้นลงแล้วกลับขึ้นมานะในแนวระนาบนี่ถือว่าคลื่นความถี่1คลื่นนะครบลูปแปลว่ากฎแห่งการสมดุลมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูรายละเอียดมาดูรายละเอียดว่ากฎแห่งการสมดุลกันนั้นมีว่าอย่างไรบ้าง1ผู้ใดเริ่มต้นผู้นั้นต้องสิ้นสุดกฎแห่งการสมดุลผู้ใดเริ่มต้นผู้นั้นต้องสิ้นสุดเพราะเหตุนี้ท่านเป็นคนไปยั่วโมโหไปกวนตีนเขาให้เขาโกรธอาฆาตโกรธแค้นท่านท่านเป็นผู้ก่อทำให้เขาเสียสมดุลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแก่บุคคลที่ทำอะไรไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ดีงามต่อท่านนะเพราะว่าที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อท่านไม่ดีงามต่อท่านอาจจะเป็นเพราะท่านเป็นเหตุสร้างเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกให้เขาแล้วเขาสอบตกท่านทำชั่วเขาก็ชั่วตอบท่านต้องเรียนรู้ที่จะรักคนที่ทำชั่วกับท่านให้ได้
นั่นแปลว่าอะไรครับถ้าท่านรักหรือให้อภัยคนที่ทำชั่วกับตัวท่านได้เขาก็จะเลิกที่จะมาทำชั่วมาต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับท่านอีกเพราะท่านอโหสิและให้อภัยกับเขาท่านเป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สิ้นสุดกรรมนั้นด้วยตัวท่านเองถูกต้องไหมครับนี่คือตัวอย่างที่อธิบายพอคร่าวๆพอสังเขปพอสันดาปกับสมองของท่านได้ใช่ไหม ประการที่สองครับกฎแห่งการสมดุลกันคือมาทางไหนต้องกลับไปทางนั้นเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่กลุ่มพลังงานที่ร่อนเร่พระเนจรมาจากบ้านเกิดเมืองนอนนอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพแล้วมาจุติอยู่ในภพภูมิโลกมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนสองมิติเพราะฉะนั้นเวลาจิตวิญญาณตายแล้วนะมาจากทางไหนมาจากไหนจิตวิญญาณของท่านต้องเป็นไปตามกฎแห่งการสมดุลคือต้องกลับไปทางนั้นมาทางด่านนภาลัยมาทางประตูมิติก็ต้องกลับไปทางประตูมิติที่ท่านเข้ามานึกออกไหมไม่ใช่ปีหลังคาจะมุดออกหลังคาไม่มีใครสร้างกระไดบ้านประตูบ้านไว้บนหลังคาหรอกไม่มีขนาดตึกร้อยกว่าชั้นทางออกจากตึกเขาก็ไม่ได้ออกบนหลังคายกเว้นขี่เฮลิคอปเตอร์ออกไปส่วนมากแล้วเขาจะนั่งลิฟต์ลงมาชั้นล่างแล้วออกพระบิดาทำให้มันง่ายนะแต่ดันไปทำให้มันยากมาทางไหนกลับไปทางนั้นผู้เริ่มต้นผู้นั้นต้องสิ้นสุดท่านมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมาจากโน่นมาเกิดเป็นมนุษย์มันเมื่อเกิดมนุษย์ทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ต้องกลับคืนจากการเป็นมนุษย์เนี่ยก็กลับคืนไปยังจุดเริ่มต้นของตัวเองอีกอย่างที่สามมีมาเท่าใดต้องกลับไปเท่านั้นจิตวิญญาณของท่านที่ต้องตายแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นนิพพานได้เพราะยังมีกรรมติดตัวอยู่มีน้ำหนักตัวเห็นไหมสวรรค์เทพเทวดาพรหมอะไรเงี้ยเขาจะมีหลายชั้นแบ่งกันตามน้ำหนักตัวถ้าน้ำหนักมากก็เป็นเทพลอยต่ำหน่อยน้ำหนักเบากว่าเทพก็คือลอยขึ้นมาสูงหน่อยก็เป็นเทวดาก็จัดแบ่งชนชั้นกันอย่างนี้แบ่งตามน้ำหนักมวลหรือน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณแล้วถามว่าน้ำหนักมวลน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะก็มันมาจากบุพกรรมแม่เหล็กบุพกรรมแม่เหล็กก็คือผลกรรมนั้นอันเกิดจากจิตหยาบเป็นผู้ก่อกรรมทำบาปขึ้นขณะที่เป็นมนุษย์แล้วบุพกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าที่มีรหัสกรรมเรื่องราวของกรรมที่ก่อไว้บันทึกอยู่ในนั้นเป็นเหมือน IC ก็คือวงจรขนาดเล็กจิ๋วที่บันทึกข้อมูลกรรมไว้ทั้งหมดแล้วมันก็จะติดเกาะติดอยู่กับจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของคนคนนั้นคนที่ตายแล้วจิตวิญญาณลอยไปเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรนั่นเป็นเพราะน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณเนี่ยมันน้อยกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ถามว่าทำไมมันน้อยกว่าเพราะการเป็นนักบวชการเป็นนักพรตเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามจะไม่ก่อกรรมใหม่พยายามจะไม่ก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวที่มาเนี่ยมาเท่าไหร่เพื่อต้องการเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะน้ำหนักตัวต้องไม่เกิน30มิลลิกรัมถ้าไม่เกิน30มิลลิกรัมเนี่ยก็เข้ามาได้นะถูกไหมไม่เกิน30มิลลิกรัมแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยมีกรรมติดตัวเพิ่มน้ำหนักตัวก็เกิน30มิลลิกรัมโลกมีแรงดึงดูดโลกมีแรงโน้มถ่วงถ้ายิ่งมีน้ำหนักมากมีมวลมากโลกก็จะดึงเอาไว้มากเหมือนก้อนเมฆอ่ะก้อนที่เป็นเมฆฝนดำๆอ่ะน้ำหนักก้อนเมฆเนี่ยมันมีมวลเนี่ยมากกว่าก้อนเมฆที่สีเทาๆและสีขาวเพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมสีเมฆสีดำลอยต่ำเมฆสีเทาๆลอยสูงขึ้นไปหน่อยและเมฆสีขาวเนี่ยจะลอยสูงสุดใช่หรือไม่เพราะน้ำหนักมวลมันต่างกันจิตวิญญาณที่ลอยหลุดลอยก็ไม่ต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีน้ำหนักตัวเนี่ยมากกว่า30มิลลิกรัมเมื่อครั้งแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกท่านจะหลุดพ้นออกไปไม่ได้เพราะจะถูกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกจะถูกเอกภพทั้งระบบและถูกโลกเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของท่านเอาไว้จนไม่สามารถจะออกไปได้เช่นตัวอย่างก็มีแก๊สเรือนกระจกพวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนทั้งหลายซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกนั่นมันลอยขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วลอยเหนือเมฆขึ้นไปอีกนะเกือบจะหลุดพ้นไปจากระบบโลกแล้วนะมันไปลอยค้างอยู่แล้ววนอยู่รอบโลกลอยค้างอยู่ไม่ลอยไปไหนอีกมันไม่ไปต่อเพราะอะไรครับเพราะยังถูกอำนาจแรงดึงดูดของโลกนี่เหนี่ยวรั้งเอาไว้อยู่ถึงแม้แก๊สหรืออากาศเนี่ยไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยมวลมันน้อยมากน้อยกว่าก้อนเมฆอีกนะมันก็ยังต้องไปรวมตัวอยู่บริเวณรอบๆโลกแล้วพยายามกักความร้อนรังสีอัลตราไวโอเลตที่แทงทะลุลงมาได้แล้วเวลาสะท้อนกลับเนี่ยแรงสะท้อนมันจะน้อยกว่าตอนที่มันพุ่งลงมามันก็เลยหลุดออกไปไม่ได้ความร้อนก็เลยอบอยู่ในโลกพวกเราก็เลยเหมือนกับมนุษย์อบโอ่งอะมีพอลลูชันก็คือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์
มีปรากฏการณ์ greenhouse effect เป็น pollution ปกคลุมโลกเอาไว้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก๊สมันระเหยออกไปลอยไปจนสุดแรงดึงดูดของโลกได้เพราะมีแก๊สออกซิเจนมีแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่มีน้ำหนักเบามากและสามารถที่จะดันแก๊สมวลหนักกว่าแต่ก็เป็นแก๊สที่เบากว่าธรรมดาทั่วไปนะมันดันให้หนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกไปได้ไอ้กรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ภาวะที่เป็นพอลูชันที่เป็นปัญหาหนักโลกหนักมนุษย์อยู่ทุกวันนี้เพราะคนไม่รู้จะแก้ไขปัญหาไงก็เลยทิ้งปัญหานั้นเอาไว้แค่พวกเรารักกันให้ได้หมุนธรรมจักรให้สำเร็จไอ้ pollution ที่เป็น greenhouse effect ที่เป็นปัญหาใหญ่มันจะแตกสลายหายไปเองครับเพราะเราจะมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนในระบบโลกเนี่ยที่เหลือใช้นะลอยขึ้นไปดันมันเหมือนกับดันก้อนเมฆให้ลอยสูงขึ้นไปจนหลุดพ้นออกไปปัญหาง่ายๆกลายเป็นปัญหายากเพราะความไม่รู้และเพราะความอวดรู้มีมาเท่าใดต้องกลับไปเท่านั้นโอเคไหมมันถ้าจะหลุดพ้นได้ท่านจะต้องไม่มีบุพกรรมแม่เหล็กติดจิตวิญญาณเป็นเสบียงมา30มิลลิกรัมจิตวิญญาณก็ต้องกลับออกไป30มิลลิกรัมถ้ายังมีอยู่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะกำจัดมวลของกรรมที่เรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กนะที่เป็นทั้งบวกทั้งลบอ่ะทำบุญเบื้องล่างแล้วหวังจะได้ประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็ทำชั่วกรรมชั่วก็จะต้องเกิดขึ้นต้องได้รับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องชำระให้หมดจิตวิญญาณของท่านจะต้องไม่มีเสบียงอะไรติดตัวกลับไปแดนสุญญตากลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนอีกเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ต้องรู้การที่มีกรรมเป็นกำเนิดมีสังสารวัฏก็เพื่อประโยชน์ของจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวท่านเองทั้งนั้นนะครับและยังจะหาธรรมไปดับขันธ์ห้าซะประโยชน์มีมากมายนะประการที่4พี่น้องครับมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอยู่นอกด่านนภาลัยซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเราจึงต้องเรียนย้ำกันว่าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าจึงต้องกล่าวความจริงให้ท่านฟังว่าทุกคนเนี่ยมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือมีพระเจ้าไม่มีไม่ได้และไม่มีบ้านก็ไม่ได้ด้วยต้องกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณจากฟ้าสีครามก็คือจากพระนิเวศของพระเจ้าที่เป็นพี่ๆน้องๆของพวกท่านนี่แหละแบ่งภาคมาเป็นจิตวิญญาณเพื่อมาทำหน้าที่แทนพวกท่านในยุคพลังงานใหม่ถ้าพวกท่านยังไม่ยอมกลับบ้านโลกก็จะไม่ว่างเพราะไม่ใช่ว่าใครจะมาเกิดก็เกิดได้ใครจะตายก็ตายได้ไม่ใช่มันต้องมีความสมดุลทั้งทางพลังงานและทางกายภาพเขาจึงต้องรอให้พวกท่านเนี่ยกลับบ้านก็คือหลุดพ้นออกไปจากระบบซะก่อนพวกเขาที่เป็นกะใหม่ในโรงงานโลกเนี่ยถึงจะกลับเข้ามาทำหน้าที่ได้เห็นภาพไหมครับต้องกลับไปที่นั่นไม่กลับไม่ได้ถ้าไม่กลับก็ถูกระเบิดทิ้งครับเป็นขยะที่รกห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้านี่ไม่ได้ประการที่5กรรมจักรสนองกลับด้วยภัยพิบัติไม่ต้องอธิบายแล้วนะเพราะเราพูดไปแล้วธรรมจักรก็สนองกลับด้วยสันติสุขอยู่กันอย่างร่มเย็นฝนเวลาตกลงมาเนี่ยโดนใบหูก็เหมือนกับฝักบัวราคาแพงที่มีละอองฟองฝอยของน้ำเนี่ยเวลามากระทบเนื้อกระทบตัวรู้สึกนุ่มไม่เหมือนฝนปัจจุบันนี้เวลาท่านไปเดินตากฝนเนี่ยฝนมันตกโดนใบหูรู้สึกเจ็บเลยเพราะนั้นไม่ใช่ฝนของพระบิดามันคือภัยพิบัติอย่างนึงที่ท่านไม่รู้ฟ้าผ่าควายตายฟ้าผ่าคนตายนั่นไม่ใช่ภัยธรรมชาติมันคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์นั้นท่านยังไม่รู้ว่าต้องรู้อีกเยอะครับนี่คือกฎแห่งการสมดุลกฎแห่งการสมดุลกันเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎแห่งการสะท้อนกลับก็ได้ที่ท่านชอบพูดกันนี่กฎแห่งการสะท้อนกลับกฎแห่งการสะท้อนกลับก็ดูเนี่ยดูน้ำถ่ายแบบสโลโมชันเนี่ยนะทำให้มันเกิดจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมันจะขยายตัวออกมาเป็นวงๆเป็นคลื่นที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นเป็นละลอกพอมันไปจนสุดขอบมันกระจายตัวไปจนถึงสุดขอบของมันก็จะสะท้อนกลับมาหาจุดที่ทำให้มันเกิดคลื่นนี่คือกฎการสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นเวลาท่านตายไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดใหม่ทำไมกรรมนั้นจึงมาสนองท่านได้ก็จุดเริ่มต้นของการเกิดคลื่นนั้นคลื่นกรรมนั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันเริ่มต้นจากตัวท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านก่อนกว่ามันจะไปจนสุดขอบของจักรวาล
สุดขอบของเอกภพอ่ะเพราะมันกว้างใหญ่มากมันต้องรอกันเป็นหลายภพหลายชาติเลยนะรอกันเป็นปีๆนะท่านกลับมาในชาติหน้ากรรมนั้นก็อาจจะมาสนองไม่ทันกรรมยังตามไม่ทันต้องเกิดอีกภพชาตินึงนู่นกรรมที่เคยทำไว้เมื่อ2ภพชาติที่แล้วมันถึงจะมาสนองท่านทันคำว่าสนองเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้มาปรับปรุงมาแก้ไขด้วยการเจอสถานการณ์เดิมๆที่เป็นเงื่อนไขแย่ๆแบบเดิมว่าท่านจะสามารถหมุนธรรมจักรด้วยความรักกับไอ้เงื่อนไขแย่ๆนั้นได้หรือไม่ถ้าท่านหมุนได้ขณะที่เป็นกรณีกรรมเดียวกันประจุบวกมันก็จะเกิดขึ้นขณะที่กรรมเก่าได้ท่านล้มเหลวสอบตกมันเป็นประจุลบเราซึ่งเรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กมันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าอยู่มันพอท่านสร้างผลกรรมขึ้นมาใหม่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นบวกเพราะสอบผ่านบวกที่เกิดขึ้นมันก็จะไปทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้ากันกับกรรมเก่าซึ่งเป็นกรณีกรรมเดียวกันก็กลายเป็นกลางทางไฟฟ้าบวกกับลบเจอกันมันก็เป็นกลางไม่มีคุณสมบัติไม่มีพลังอำนาจทางไฟฟ้าอีกกรรมนั้นก็เป็นโมฆะนี่คือการกลับมาเกิดใหม่เพื่อจัดการกับกรรมเก่าของตัวเองแบบนี้และท่านก็อย่าพยายามไปก่อกรรมใหม่เพราะไอ้แค่กรรมเก่าก็ที่พกมาในชาตินี้ก็แค่โอ้โหแค่เต็มเหนียงแล้วครับใช่ไหมเหนียงยานเลยครับเต็มเหนียงเลยนะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมพี่น้องครับนะพอเห็นภาพชัดไหมนะกฎแห่งการสะท้อนกลับนะเข้าใจนะต่อมากฎที่3ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นพระบัญญัติของพระเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะจัดการแก้ไขได้หรือบิดเบือนได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้นี่คือกฎแห่งการลอยตัวพี่น้องครับการลอยตัวกฎแห่งการลอยตัวมี3ลอยลอยที่1ครับคือล่องลอยท่านเห็นมั้ยล่องลอยคือก้อนเมฆใช่ไหมก้อนเมฆหรืออากาศล่องลอยแบบลอยไปลอยมาอยู่ในบรรยากาศนี่คือล่องลอยก้อนเมฆมีประโยชน์ไหมล่องลอยอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมีประโยชน์นะเช่นถ้าท่านอยู่เบื้องล่างแล้วเมฆลอยอยู่เบื้องบนเมฆก็สามารถบังแสงแดดที่ร้อนแรงที่ร้อนแรงเกินความต้องการของกายสังขารของท่านเมฆก็มีประโยชน์ต่อท่านคือบดบังแสงแดดที่แผดจ้าให้มีร่มเงาแก่ท่านเมฆมีประโยชน์ใช่ไหมเมฆล่องลอยแล้วมีประโยชน์กฎแห่งการลอยนะล่องลอยคือสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก้อนเมฆบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงบัญญัติไว้ไม่มีฟ้าบนโลกนี้ไม่มีฟ้าเหนือโลกเสรีนี้บนพิกัดแผ่นดินไหนทะเลไหนพิกัดไหนตำแหน่งไหนไม่มีก้อนเมฆล่องลอยอยู่บนฟ้าเพราะพระบิดาทรงกำหนดไว้ถูกหรือไม่มีประโยชน์ลอยที่สองตะกี้ล่องลอยอันนี้เลื่อนลอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นสูงนะชั้นต่ำก็ลอยขึ้นไปสูงจากสูงก็ลงมาต่ำเพื่อตกมาเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆระเหยขึ้นไปกลายเป็นก้อนเมฆชั้นต่ำต่ำแล้วแดดเผาก็ระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆเบาๆลอยชั้นสูงมีประโยชน์ไหมทำให้เกิดฝนได้แล้วต่อมาถ้าเราอยู่ใต้ก้อนเมฆเหล่านี้เวลาเรายืนอยู่บนโลกแล้วแงนคอมองขึ้นไปบนฟ้าเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าฟ้าในตอนกลางวันเนี่ยในตอนกลางวันนะเพราะกลางคืนบางทีเรานอนเราไม่ได้เห็นฟ้าสูงฟ้าของพระบิดานี่มันโคตรสูงเลยถามว่าเรารู้ว่าฟ้าสูงได้เพราะอะไรเพราะมันมีก้อนเมฆทั้งล่องลอยและเลื่อนลอยให้เราเห็นถูกไหมล่องลอยก็อยู่ในระนาบเดียวกันเลื่อนลอยก็ขึ้นขึ้นลงลงเมฆมีสูงมีต่ำเมฆมีมิติมันจึงทำให้ท่านรู้ว่าฟ้าสูงไว้เลยแต่แผ่นดินต่ำเพราะกูเหยียบดินอยู่เนี่ยแผ่นดินมันต่ำแต่ฟ้ามันโคตรสูงเลยถามว่าเรารู้ได้ยังไงอ่ะเรารู้ได้เพราะมีก้อนเมฆใช่หรือไม่ใช่ถามว่าทั้งล่องลอยกับเลื่อนลอยมีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ครับแต่ลอยที่3เนี่ยพี่น้องครับดูดีๆนะฮะลอยที่3เนี่ยคือหลุดลอยท่านเห็นไหมครับนี่เป็นภาพมายาเป็นดวงจิตวิญญาณที่สมมติตนเองว่าที่ไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยตัวเองมีตัวตนรูปลักษณ์แบบไหนอย่างไรถ้ามีมวลมากก็อยู่ต่ำหน่อยถ้ามีมวลน้อยๆก็อยู่สูงหน่อยมวลก็คือน้ำหนักตัวมันวัดกันตรงนั้นไม่ต่างกับก้อนเมฆเลยแต่ถามว่าผู้ที่หลุดลอยผู้ที่หลุดลอยเนี่ยเหล่านี้
ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับมนุษย์โลกบ้างไหมเงยขึ้นไปแล้วมองเห็นไหมครับไม่เห็นแล้วช่วยบังแดดให้กับมนุษย์โลกได้ไหมเหมือนก้อนเมฆไม่ได้ช่วยทำให้มนุษย์รู้ว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำได้ไหมกลุ่มที่หลุดลอยนี้ก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีประโยชน์ไหมทำเพื่อตัวเองเท่านั้นขนาดก้อนเมฆนะยังทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งโลกมันเรามาดูกันกฎแห่งการลอยตัวกฎแห่งการลอยตัวนะ1ล่องลอยไอ้พวกที่ล่องลอยคือก้อนเมฆที่ลอยตัวอยู่ในแนวระนาบเคลื่อนไหลไปมาตามแรงลมพัดอันนี้มีประโยชน์ประโยชน์นะไม่ต้องพูดเยอะประการที่2ครับกฎแห่งการลอยตัวลอยที่2คือเลื่อนลอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ก็มีประโยชน์กฎแห่งการลอยตัวกฎที่3คือหลุดลอยอันนี้ไม่มีประโยชน์ครับเป็นขยะรกโลกรกจักรวาลที่เราบอกไว้น่ะแล้วคำว่ารกโลกรกจักรวาลก็คือเป็นสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงครับในอนันตจักรวาลหรือในระบบโลกแต่เป็นสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่เป็นเพราะรูปธรรมแก่นแท้ของบางคนเกิดการหลงทางนิพพานก็เลยทำให้เกิดการหลุดลอยเกิดขึ้นมันเป็นแดนมายาเป็นภพภูมิมายาที่จิตวิญญาณที่หลงมิติกำหนดสร้างกันขึ้นมาเองเท่านั้นจะบอกแล้วไงจิตมนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นแสงที่มองแล้วกลายเป็นเหมือนตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแดนซิ่งกำลังเต้นระบำได้ถ้าที่มันเป็นเส้นแสงหรือแม้กระทั่งมองเห็นมนุษย์หลงความรูปหลงความหล่อหลงความสวยหลงความรวยถ้าที่มันคือมายาที่เกิดขึ้นจากจิตของคนคนนั้นนะที่ปรุงแต่งมาจากกำเนิดเนี่ยมีกายหยาบเกิดขึ้นแล้วมีโครงสร้างกระดูกอยู่ข้างในอะไรเงี้ยโดยที่มันเป็นไปตามคุณสมบัติของจิตมีรูปร่างหน้าตาหล่อไม่หล่อสวยไม่สวยอะไรยังไงแล้วก็ไปหลงงมงายอยู่กับอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นกฎแห่งการลอยตัวประการที่3คือหลุดลอยลอยเป็นอะไรลอยเป็นขยะที่โลกโลกถ้าเป็นภาษาขององค์เยซูคริสต์ในพระคัมภีร์นะที่สาวกศิษย์ทั้งหลายบันทึกเอาไว้ก็บอกว่าขยะที่รกจักรวาลแบบผู้ที่หลุดลอยเนี่ยก็คือไอ้พวกต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้หรือในอีกที่หนึ่งพระองค์ก็กล่าวไว้ก็มีคนบันทึกไว้ว่าเป็นวัชพืชที่จะต้องถูกชำระทิ้งที่วัดเป็นวัชพืชเพราะอะไรถ้าเอาประโยชน์มาเป็นตัวตั้งไม่มีประโยชน์อะไรกับโลกและมนุษย์เลยไปลอยอยู่ตรงนั้นนะไม่มีประโยชน์อะไรกับมนุษย์เลยถ้ามองทีก็คือเป็นเวรกรรมที่ไปอยู่อย่างนั้นเราพูดให้ฟังแล้วไม่เชื่อตามเราก็ไม่เป็นไรครับทีนี้ถามว่าแล้วผู้หลุดลอยนี่เป็นใครเรากำลังพูดถึงเรื่องผู้กล่าวพระวจนะเทียมเท็จนะแต่เราไม่ใช่คนนั้นนะเราเป็นผู้กล่าววจนะแท้จริงนะผู้หลุดลอยเป็นใครหนึ่งเป็นสิ่งที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้เป็นต้นไม้ที่พระองค์ไม่ได้ปลูกอย่างที่สองเป็นผู้ที่อยู่นอกแผนการพระบิดาก็แสดงว่ามันคือขยะมันคือขยะในข้อ3พระองค์ไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะต้องให้มีภพภูมิสวรรค์มายาพระองค์มีภพภูมิสวรรค์นิรันดรก็คือพระนิเวศของพระองค์เนี่ยอยู่แล้วทำไมจะต้องสร้างสวรรค์อะไรอีกและโลกเนี่ยดาวเคราะห์โลกเนี่ยก็เป็นสวรรค์บนดินเป็นสวรรค์ที่พระบิดาจำลองมาจากแดนสุญญตาที่เป็นมายาของสวนสวรรค์มาสร้างเอาไว้บนโลกเพราะเป็นห่วงลูกๆที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นานๆเป็นหมื่นปีแล้วลูกจะเหงาลูกจะคิดถึงบ้านพระองค์ก็เลยสร้างธรรมชาติแวดล้อมให้คล้ายๆกับสวนสวรรค์ในแดนสุญญตาในพระนิเวศของพระองค์มันถ้าใครกลับบ้านเกิดเมืองนอนไปแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดว่าสวนสวรรค์ในแดนสุญญตาในดินแดนของที่ผู้ของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเนี่ยก็มีสวนสวรรค์เหมือนกันพระองค์ก็สร้างไว้บนโลกเนี่ยจะได้ไม่คิดถึงบ้านถ้ามาทำหน้าที่กันยุคหนึ่ง 60,000 ปีนะมันไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมแต่ทุกคนก็ลืมบ้านเนี่ยมาติดใจโลกแทนทั้งที่สวรรค์มายาสวรรค์นิรันดรของตัวเองเนี่ยที่เป็นบ้านเกิดนะมันงดงามกว่าบนโลกเสดีเป็นไหนๆนะครับ ประการที่4ผู้หลุดลอยก็คือผู้หลงทางนิพพานผู้ที่หลงทางนิพพานคิดว่านิพพานคือการดับศูนย์ของจิตวิญญาณถ้าที่จิตที่ตัวเองพยายามจะดับมันเพื่อให้มันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนน่ะมันคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์มนุษย์ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตแทนจิตวิญญาณซึ่งตรงเนี้ยผู้ที่หลงทางผู้นำทางและหลงทางไม่รู้ความจริงเราก็เลยกลับมาบอกให้รู้ก่อนที่จะไปกันใหญ่นะฮะประการที่5เป็นผู้ที่จะถูกจัดการชำระทิ้งผู้หลุดลอยเหล่านี้จะเป็นผู้ที่จะถูกจัดการชำระทิ้งเราเคยเปรียบเทียบของจิตวิญญาณของผู้ที่หลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายา
ที่ยังออกไปนอกเอกภพกลับบ้านไม่ได้นิพพานประเภทนิพพานแท้คือหลุดพ้นน่ะยังไม่ได้เราเปรียบเหมือนฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นภัยต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เราจะต้องเอาน้ำฉีดเอาฝนตกพระบิดาต้องเอาฝนตกลงมาเพื่อเอาฝุ่นนั้นลงมากับพื้น

หลัง56วัน56คืนของโลกมนุษย์ที่มันมืดไม่สว่างเลยเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ทุกรูปธรรมจะต้องหาทางพาตัวเองกลับลงมาหรือหาทางพาตัวเองหลุดพ้นออกไปให้ได้เวลาสื่อพระโอวาทอยู่ทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งสื่อสดๆพระบิดาจึงให้เรากล่าวเสียงดังเพื่อให้มันสั่นสะเทือนไปทุกภพภูมิไม่ว่าในนรกหรือบนสวรรค์มายาแม้กระทั่งบนโลกมนุษย์ที่มีมิติทางจิตวิญญาณทับซ้อนอยู่ทุกมิติทุกภพภูมิจะต้องได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนในการสื่อพระโอวาทของเรากับพระเจ้าแบบเรียลไทม์สดๆเหมือนกับพวกท่านที่นั่งฟังอยู่หน้าจอนี้ถ้าเป็นคนไม่เอาฐานเป็นคนไม่เอาไหนยังหลงมิติของตัวเองอยู่อย่างนั้นยังเป็นมาหลงมายานั่งหลับตาภาวนาอะไรต่ออะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเนี่ยจะต้องถูกจัดการสอยทิ้งแน่นอนจะต้องถูกจัดการระเบิดทิ้งเอาฝุ่น PM 2.5 เหมือนพวกหลุดลอยเนี่ยหลุดลอยเอาลงกลับมาเพื่อทำให้จักรวาลสะอาดเสียชาติเกิดแล้วเสียหายอย่างร้ายแรงพี่น้องครับผู้หลุดลอยเป็นใครนี่คือสไลด์สุดท้ายที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จท่านรู้แล้วว่าเป็นพวกไหนบ้างแล้วมีหมายแสดงอัศจรรย์อะไรหมายแสดงอย่างไรนั่นคือทั้งหมดที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยเวลาอันเหมาะสมตีสองครึ่งตามเวลาปกติพยายามให้ท่านทั้งหลายได้นอนตามเวลาบ้างบางทีก็ตีสามบ้างก็อย่าว่ากันอยู่ที่สาระถ้าใครคิดว่าตัวเองได้ความรู้มากมากมากความรู้จนล้นใจล้นอิ่มเลยเกี่ยวกับเรื่องผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จคือใครวจนะที่ถูกต้องถ่องแท้คืออย่างไรถ้าใครคิดว่าตัวเองเก็ทนะฮะก็เขียนเลข9ให้กับเราสัก2ตัวได้ไหมเลข9 2ตัวเพื่อเป็นการประเมินผลว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้หลับไหลท่านหลับแล้วก็ฟังตื่นก็ฟังแล้วท่านเข้าใจขอเลข9 2ตัวนะเพื่อให้กำลังใจกับเราซึ่งเป็นผู้สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าสดๆมายังโลกในขณะนี้กราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาโปรดประทานความรักและปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆของลูกให้มีความรักที่จะรักคนไม่น่ารักได้มากขึ้นแล้วก็ได้ดูแลตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19และเชื้อโรคร้ายทั้งหลายจากภัยพิบัติทั้งหลายและให้ทุกคนมีอายุมั่นขวัญยืนมีสติปัญญาที่ปราดเปรื่องแจ่มใสนะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขทั้งในวิชาโลกและวิชาทางพระอาทิตย์คือวิชาทางจิตวิญญาณเราขออภัยต่อพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยถ้าเราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าจากพระบิดามาแล้วทำให้ท่านเข้าใจผิดหลงผิดแล้วท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายค่อยๆฟังค่อยๆติดตามและฟังซ้ำอย่าเกียจคร้านในการรับฟังและถ้าเรากล่าวก้าวล่วงท่านท่านรู้สึกว่าถูกเราก้าวล่วงเราก็ขอกราบแทบจิตของท่านเพื่อขออโหสิกรรมด้วยว่าอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยเรามาพาท่านหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านถ้ายังเกี่ยวกรรมกันอีกเราก็จะกลับบ้านกันไม่ได้ทั้งท่านและเราให้สิ่งที่ดีต่อกันให้ความรักแก่กันและกันถ้ารักไม่ได้ก็อย่าเกลียดชังกันวางเฉยเอาไว้ก็จะดีและมีประโยชน์กว่าขอบคุณน้องบุญธรรมที่ช่วยทำหน้าที่ในการถ่ายทอดทั้งเสียงแสงและระบบทางเทคนิคกราบขอบพระทัยขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคทุกรูปธรรมที่ช่วยให้การสื่อถ่ายทอดสดนั้นทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณในระบบจิตสู่จิตของเรากับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลหรือกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั้นเน็ตก็ไม่เดี่ยงไม่มีการสะดุดและเราก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนเราก็มีสมองมีปัญญาที่ราบรื่นลื่นไหลและอธิบายอะไรอะไรที่เป็นนัยยะให้ท่านเข้าใจได้ภายใน3นาทีในแต่ละประเด็นจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า3ทุ่มครึ่งราตรีสวัสดิ์ครับ